หรือโอกาสเกี่ยวกับการตลาดที่ต้องการทำการวิจัยโดยจะต้องชี้ชัดให้เห็นถึงส่วนประกอบที่เฉพาะเจาะจงของปัญหาทางการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในปัญหาหรือในชื่อหรือหัวข้อของปัญหานั้นจะอธิบายสิ่งที่เราต้องการศึกษาแล้วก็ชี้ชัดลงไปเลยนะคะว่าเราต้องการจะศึกษาอะไรหรือมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องทำการแก้ไขนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะมาดูเกี่ยวกับปัญหาเรามาดูก่อนว่าทำไมถึงต้องมีการวิจัยตลาดเหตุผลของการวิจัยตลาดนะคะก็คือเพื่อระบุชี้ชัดถึงความต้องการของใครคะลูกค้านะคะเราอยากว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำวิจัยตลาดนะคะเพื่อระบุชี้ชัดถึงความต้องการของลูกค้าหรืออีกทีนึงก็คือเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดนะคะเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดโดยตรงเลยนะคะนี่คือเหตุผลของการวิจัยตลาดนะคะเพื่อระบุชี้ชัดถึงความต้องการของลูกค้าหรือเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดนะคะตอนนี้อาจจะสงสัยอยู่นะคะว่าปัญหาและโอกาสทางการตลาดคืออะไรนะคะเรามาดูซิความหมายของปัญหาและโอกาสนะคะปัญหานะคะเราจะชอบพูดกันบ่อยนะคะ problem นะคะปัญหาภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้คำว่า problem นะคะหมายถึงประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจแก้ไขหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสงสัยและต้องการคำตอบทางการตลาดนะคะทำความเข้าใจก่อนนะว่าปัญหาคือประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจแก้ไขหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสงสัยนะคะและต้องการคำตอบทางการตลาดถามว่าผู้บริหารทำไมเราจะต้องให้ความสำคัญกับผู้บริหารก็เพราะว่าอะไรคะคำว่าผู้บริหารอาจจะหมายถึงเจ้าของกิจการหรืออาจจะเป็นคณะบริหารทั้งหมดที่ดำเนินงานทางธุรกิจซึ่งในการดำเนินงานทางธุรกิจนั้นเราหวังถึงผลกำไรนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็จะต้องทำงานหรือทำธุรกิจให้ได้ผลอะไรคะผลกำไรไม่ใช่ว่าให้ธุรกิจนั้นประสบความล้มเหลวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นส่วนความหมายของโอกาสนะคะโอกาสหรือ opportunity นะคะก็หมายถึงการแสวงหาข้อได้เปรียบที่เป็นประโยชน์ทางการตลาดจากสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กรนะคะหมายถึงการแสวงหาข้อได้เปรียบที่เป็นประโยชน์ทางการตลาดจากสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กรเช่นทำยังไงเราถึงจะได้เปรียบคู่แข่งขันก็จะต้องมีการทำการวิจัยตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูต่อนะคะว่าการแบ่งประเภทของปัญหาของการวิจัยตลาดนะคะเรามีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะปัญหาทางการตลาดก็คือการวิจัยเพื่อชี้ชัดถึงปัญหาทางการตลาดและการวิจัยเพื่อแก้ปัญหานะคะนี่คือการแบ่งประเภทของปัญหาของการวิจัยตลาดจะมีอยู่2ประเด็นนะคะที่สำคัญก็คือมีปัญหาแล้ววิจัยกับอะไรคะไม่มีปัญหาแต่เราต้องการศึกษาหรือหาโอกาสทางการตลาดอาจจะการต่อสู้กับคู่แข่งขันหรือจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นของลูกค้าก็ได้นะคะต่อไปเป็นการวิจัยนะคะเพื่อชี้ชัดถึงปัญหาทางการตลาดนะคะจากภาพนี้นึกออกไหมคะครูเคยได้พูดถึงไปแล้วถ้าเราเห็นภาพนี้นะคะมีวงกลมๆเหมือนชิ้นเค้กแล้วก็มีการตัดส่วนออกไปเราเรียกว่าอะไรคะส่วนแบ่งตลาดความหมายของส่วนแบ่งตลาดคืออะไรคืออะไรคะก็คือความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าแต่ละประเภทใช่ไม่ใช่นะคะถ้าส่วนแบ่งมากสีฟ้าเนี้ยก็หมายถึงว่าสินค้าประเภทนั้นลูกค้าต้องการมากหรือซื้อมากในส่วนของสีเหลืองเล็กลงมาหน่อยก็คือลูกค้าต้องการน้อยลงน้อยกว่าสีฟ้ามาถึงสีส้มเป็นไงคะลูกค้าอาจจะชอบหรืออาจจะต้องการน้อยที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น

ราถึงเรียกว่าเป็นส่วนแบ่งตลาดนะคะตอนนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นชัดเจนแต่ปัญหาเนี้ยยังมีเหมือนแอบแฝงอยู่นะคะแล้วก็อาจจะปรากฏได้เมื่อเวลาผ่านไปหมายถึงว่าสีฟ้าเนี่ยอาจจะลดลงได้ไหมได้ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าสีเหลืองอาจมีการพัฒนาหรือมีการปรับปรุงก็อาจจะดึงลูกค้าของสีฟ้าไปอยู่ที่สีเหลืองก็ได้นะคะเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นหรือยังยังนั่นคือโอกาสนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราก็จะเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับอะไรคะส่วนแบ่งตลาดหรือ market share นั่นเองนะคะเพื่อที่จะดูว่านะคะลูกค้ายังต้องการสินค้าของเราอยู่หรือไม่อย่างไรหรือลูกค้าต้องการสินค้าของคู่แข่งขันมากกว่าสินค้าของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการวิจัยถึงปัญหาที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเราก็เลยเรียกว่าเป็นการวิจัยที่เป็นโอกาสทางการตลาดนะคะต่อไปเป็นการวิจัยที่ชี้ถึงปัญหาทางการตลาดเลยนะคะก็จะเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับภาพพจน์ของยี่ห้อนะคะหรือภาพพจน์ของบริษัทก็คืออะไรคะแบรนด์company image นะคะหรืออาจจะวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของตลาดหรือ market potential นะคะหรืออาจจะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของตลาดนะคะเราเรียกว่า market characteristic นะอันนี้แหละที่เราจะเริ่มมองอะไรคะตัวของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอันแรกก็คือภาพพจน์ของยี่ห้อหรืออาจจะเป็นภาพพจน์ของบริษัทนะคะหรืออาจจะเป็นศักยภาพของตลาดหรืออาจจะเป็นคุณลักษณะของตลาดก็ได้นะต่อไปการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาคืออะไรเป็นการวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับการแก้ปัญหาทางการตลาดนะคะผลของการวิจัยจะนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทางการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะเฉพาะคืออะไรคะอาจจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นเรื่องของราคาอาจจะเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายหรืออาจจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาก็คือวิจัยให้ได้คำตอบสำหรับการแก้ปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นผลของการวิจัยก็จะนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเจาะจงไปเลยนะคะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับอะไรคะผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะครูอยากให้พวกเราช่วยครูแล้วนะคะพวกเราลองเสนอหัวข้อนะคะการวิจัยนะคะสัก4หัวข้อนะคะเลือกมาเราลองมาเขียนกันที่กระดานซิว่าเรามีหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วออกมาได้เลยนะคะเราต้องร่วมกันนะคะที่จะเรียนรู้เราจะได้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของเรานะคะเชิญเลยค่ะมาเตรียมตัวกันได้เลยนะคะลุกเลยค่ะลุกเลยนะคะมาเตรียมตัวนะคะเราจะดูว่าเรามีหัวข้อวิจัยที่เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับการตลาดหรือไม่เอาเขียนได้เลยค่ะออกมาอีกคนนึงได้เลยค่ะปากกามาขอเลยค่ะนะคะจะได้เร็วเข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจากที่ภาพที่เห็นในนะคะในจอที่นำเสนอกับที่พวกเรานำเสนอหัวข้อนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันวิเคราะห์นะคะยืนอยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนต่อมาเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลา
ขึ้นสูงกว่านั้นก็ได้ระวังแขนเสื้อเลอะยังมีหัวข้ออีกใช่ไหมคะมาเลยค่ะ

ะคะวันนี้เราให้นักศึกษามาร่วมกันเสนอหัวข้อวิจัยทางการตลาดนะคะซึ่งไปศึกษามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะนายยุทธนันตัวเล็กลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะคะนะมีการกินพื้นที่กันเกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วยกัน

อ่ะให้ยุทธนันช่วยเขียนตัวเลขกำกับไปด้วยนะคะอันที่1 2 3 4นะคะเวลาที่เราพูดถึงจะได้เข้าใจตรงกันอันไหนก็ได้ค่ะเขียนไปเลย1 2 3 4กำหนดไปเลยหัวข้อที่1หัวข้อที่2หัวข้อที่3หัวข้อที่4เอาล่ะนะคะ

หัวข้อที่1คือความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าตลาดสดพระราม5จังหวัดนนทบุรีนะคะหัวข้อที่2นำเสนอกันเรียบร้อยแล้วนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวหน้าหัวข้อที่3นะคะความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อราคาและการบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายประเภทเรือสำราญสงสัยกระดานจะสั้นไปนะคะสำหรับหัวข้อที่4นะสุดกระดานและนะคะจริงๆนักศึกษาขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนะเหลืออีกหนึ่งข้อ

เรียบร้อยหรือยังคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเติมให้เต็มเลยค่ะตอนนี้พวกเราหลบนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นนะคะพวกเรานำเสนอปัญหาการวิจัยการตลาดแล้วนะคะมีด้วยกันทั้งหมด

หัวข้อที่นำมาเป็นตัวอย่างนะคะหัวข้อที่1ก็คือความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าตลาดสดพระราม5จังหวัดนนทบุรีนะคะหัวข้อที่2ก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวหน้านะคะหัวข้อที่3ก็คือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อราคาและการบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายประเภทเรือสำราญนะคะแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHT ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพและจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่คือหัวข้อที่นักศึกษาได้นำเสนอมานะคะโดยที่ไปสืบค้นมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้เราจะมาช่วยกันวิเคราะห์นะคะจากที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะต้องมีปัญหาที่ชี้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ชี้ชัดของเรานั้นนะคะเราจะชี้ชัดด้วยกันกี่เรื่องคะ4เรื่องก็คืออะไรบ้างคะเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องของราคาเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการตลาดตอนนี้เราช่วยกันดูนะคะที่เรานำมาเนี่ยความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าตลาดสดพระราม5จังหวัดนนทบุรีน่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องของเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะว่าถ้าไปซื้อสินค้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบนั้นนะคะจะรู้สึกพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวหน้าคืออะไรคะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการชี้เฉพาะถึงผลิตภัณฑ์ก็คืออะไรคะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้อมูลมาข้อมูลจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะตัวของผลิตภัณฑ์นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะต่อไปหัวข้อที่3ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อราคาและการบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายประเภทเรือสำราญน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับราคาผลการวิจัยออกมาก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาหรืออาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของราคาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้สุดท้ายข้อที่4นะคะการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHT ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพและกาญจนบุรีคืออะไรคะต่อพฤติกรรมอาจจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมได้ไหมได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการจัดจำหน่ายก็ได้เป็นเรื่องอะไรได้อีกตัวของผลิตภัณฑ์ก็ได้อะไรอีกได้คะราคาได้ไหมได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่เป็นหัวข้อของการวิจัยตลาดที่พวกเราช่วยการศึกษาค้นคว้ามาตอนนี้เชิญนักศึกษากลับไปที่ที่ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาดูในหน้าของเราก่อนนะคะนะคะตอนนี้จากในการนำเสนอของเราเราจะรู้แล้วนะคะการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการวิจัยที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดนะคะต่อไปเลยตอนนี้เรามาดูการแบ่งประเภทปัญหาตามลักษณะปัจจัยนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตลาดก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรนะคะก็จะมีทั้งตัวแปรที่ควบคุมได้กับตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้โดยทั่วไปนะคะตัวแปรที่ควบคุมได้ก็คือปัจจัยที่อยู่ในองค์กรของเรานะคะเราสามารถควบคุมได้ในเรื่องอะไรคะผลิตภัณฑ์คุมได้ไหมได้ปรับปรุงได้ไหมได้ราคาเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายได้ไหมได้นะคะการส่งเสริมการตลาดได้ไหมได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราควบคุมได้เนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวก็คือผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดแต่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็คือปัจจัยที่อยู่สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ตอนนี้เรามาทบทวนนะคะปัจจัยที่ควบคุมได้เมื่อสักครู่นี้ที่เราวิเคราะห์ช่วยกันแล้วนะคะก็จะเป็นตัวแปรทางการตลาดที่กิจการควบคุมได้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะที่เรานำเสนอหัวข้อกันนะคะตอนนี้เราลองมาดูนะคะว่าถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเรามองจากภาพเรามองเห็นอะไรบ้างเราไม่มองในลักษณะของเครื่องดื่มแต่เรามองเห็นอะไรบ้างในเรื่องของผลิตภัณฑ์สีสันเหมือนกันไหมไม่เหมือนรูปลักษณ์ไม่เหมือนอาจจะเดาไปถึงอะไรด้วยรสชาติใช่ไหมคะเหมือนไหมไม่น่าจะเหมือนใช่ไม่ใช่นะคะสีสันก็ไม่เหมือนนะคะรูปลักษณ์เราอาจจะแทนค่าด้วยอะไรคะบรรจุภัณฑ์ถูกไหมบรรจุภัณฑ์ก็มีความแตกต่างกันรูปทรงก็ไม่เหมือนกันนี่คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดนะคะแม้ว่าจะเป็นประเภทเดียวกันคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพตรงนี้นะครูนำมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยลองวิเคราะห์ดูว่าปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอันแรกอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรูปแบบหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเป็นอะไรได้หมดเลยเกิดเป็นปัญหาได้นะคะเหมือนที่พวกเรานำเสนอกันนะคะบนกระดานเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะมีเรื่องที่เกี่ยวต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์คือตัวไหนคะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวหน้านะคะนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรอันนึงคะการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHT ของผู้บริโภคนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตอนนี้เรามาดูนะคะครูมีตัวอย่างให้นะคะเพื่อที่จะให้เราช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาวิจัยนะคะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะดูซิตัวอย่างนะคะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นให้อ่านทำความเข้าใจกับชื่อของปัญหาก่อนนะคะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใช่ไม่ใช่นะคะนะอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับอะไรได้บ้างการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณประโยชน์คุณภาพราคาได้ไหมอาจจะได้นะคะอาจจะนะแต่ตอนนี้เรามองว่าเรื่องนี้ตรงเลยก็คือเป็นปัญหาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประเภทอะไรคะเสริมอาหารผิวพรรณเนี่ยอย่างไรนะคะวัยรุ่นมาแล้วนะคะตอนนี้เราต้องการอะไรคะคำตอบใช่ไม่ใช่นะคะเราต้องการคำตอบเพื่อไปนำเสนอแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจนะคะเราก็ต้องเดาว่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นของบริษัทอาจจะยังไม่มีปัญหาก็ได้ใช่ไม่ใช่หรือศึกษาเพื่อหาโอกาสทางการตลาดก็ได้นะคะเครื่องมือคืออะไรคะที่สามารถจะใช้ศึกษาเรื่องนี้ได้แบบสอบถามเก่งมากนะคะเครื่องมือที่น่าจะใช้ก็น่าจะเป็นแบบสอบถามนะคะปัญหาก็คือนะคะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นนะคะเครื่องมือก็คือแบบสอบถามถามใครต้องถามใครคะต้องถามวัยรุ่นนะคะเพราะว่าเขาบอกเลยว่ากลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นนะคะตอนนี้มาดูซิว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนะคะเวลาพวกเรานำเสนอหัวข้อมานะคะก็จะนำเสนอเฉพาะหัวข้อครูก็จะตามไปดูที่
รายละเอียดเลยนะคะสามารถที่จะสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต

ครูก็ตามไปดูซิเรื่องนี้ที่พวกเรานำเสนอนะคะมีผลการวิจัยเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เลือกเรื่องมาคือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นนะคะสิ่งที่เขาได้เป็นข้อมูลหรือเป็นคำตอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นผลการวิจัยแล้วลองเดาดูนะคะว่าที่เรานำเสนอไว้ถูกต้องไหมนะคะวัยรุ่นมีความเลือกมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากนะคะนี่คือการที่เขาไปสำรวจแล้วโดยการใช้เครื่องมือก็คือแบบสอบถามคำตอบก็คือวัยรุ่นมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องกลับมานิดนึงนะคะครูมือไวไปหน่อยนึงละนะคะนะคะวัยรุ่นมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากนะคะสิ่งที่ได้มาจากผลการวิจัยอีกอันนึงคืออะไรคะวัยรุ่นมีการพิจารณาดูสลากสินค้านี่คือสิ่งที่เขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอบกลับไปที่กิจการคืออะไรคะสลากสินค้ามีความสำคัญไหมมีนะคะต่อไปมีการพิจารณาดูสารอาหารและคุณประโยชน์น้อยหมายความว่าอะไรคะการพิจารณาดูสารอาหารและคุณประโยชน์น้อยก็คือวัยรุ่นไม่ได้สนใจในรายละเอียดเท่าไหร่นักแต่อ่านไหมสลากอ่านไหมอ่านแต่อาจจะเป็นไงคะดูเรื่องของสารอาหารแล้วก็คุณประโยชน์เนี่ยน้อยนะคะพอสุดท้ายสื่อโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจมากสรุปว่าผลที่ได้ก็คืออะไรคะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นมุ่งไปที่อะไรเลยการโฆษณาสำคัญก็คือจากตรงเนี้ยนะคะเนี่ยเราช่วยกันศึกษาเสร็จปุ๊บพอเราไปดูในรายละเอียดต่างๆเราจะรู้และผู้บริหารก็จะรู้เหมือนกับที่เราอ่านตรงนี้ว่าการโฆษณาสำคัญนะคะสลากของผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่มีความสำคัญน้อยหรือวัยรุ่นไม่ค่อยสนใจก็คืออะไรคะในเรื่องของตัวสารอาหารและคุณประโยชน์เพราะว่าวัยรุ่นไปฟังอะไรอย่างเดียวไปฟังโฆษณานั่นเองนะคะนี่คือการวิเคราะห์จากผลของการวิจัยตลาดนะคะต่อไปตอนนี้เป็นปัญหาวิจัยเกี่ยวกับราคาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ดูนะคะคุณมีตัวอย่างมาให้นะคะปัญหาที่เกี่ยวกับราคาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยให้ทำความเข้าใจก่อนนิดนึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยคิดว่ามีปัญหาไหมมีแล้วเหรอเราเดาว่ามีปัญหาแล้วเหรออาจจะเป็นการศึกษาโอกาสได้ไหมได้นะคะอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาเลยแต่เป็นการศึกษาถึงโอกาสว่าจะทำยังไงให้ข้าวหอมมะลิมีราคาเป็นที่ยอมรับของตลาดก็ได้นะคะเราอย่าเพิ่งไปดูว่าเป็นอะไรคะเป็นปัญหานะคะตอนนี้เรามาดูซิว่าวิธีการทำอย่างไรอาจจะไม่เหมือนกับวิธีการที่เราเดาครูมั่นใจว่าพวกเราจะเดาว่าอะไรคะวิธีการที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ทำยังไงคะแบบสอบถามอีกแล้วนะคะวิธีการที่นี่ไม่ใช่แบบสอบถามแล้วเป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิคำว่าข้อมูลทุติยภูมิหมายถึงข้อมูลที่มีอยู่แล้วอาจจะไปศึกษาในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดจำหน่ายอะไรคะข้าวหอมมะลินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้สำรวจจากตัวผู้บริโภคโดยตรงแต่เป็นการไปศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมินะแตกต่างจากที่เราคิดแล้วนะคะพวกเราจะถนัดในเรื่องของอะไรคะ
แบบสอบถามแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอ่ะข้อมูลที่ได้จากการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยผลการวิจัยปรากฏว่าขึ้นอยู่กับอะไรคะปริมาณผลผลิตข้าวเพราะฉะนั้นถ้าผลผลิตมากราคาจะราคาจะถูกลงแต่ถ้าผลผลิตได้น้อยราคาจะสูงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรมาเกี่ยวอะไรด้วยถ้าประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงจะซื้อข้าวหอมมะลิไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ซื้อแต่ถ้าเกิดรายได้ต่อหัวของประชากรน้อยลงก็จะมีอาจจะซื้อน้อยลงนะคะเพราะว่าอาจจะมองว่าราคาข้าวหอมมะลินั้นสูงอีกเรื่องนึงคืออะไรคะราคาเชื้อเพลิงมีผลทันทีเพราะอะไรคะอาจจะเป็นเรื่องของการขนส่งอาจจะเป็นเรื่องของการทำอะไรคะทำนาสีข้าวอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องใช้เชื้อเพลิงเข้าไปเกี่ยวข้องอีกเรื่องนึงคืออะไรราคาปุ๋ยมีผลเลยต่อราคาของข้าวหอมมะลิเพราะว่าอะไรคะต้องใส่อะไรใส่ปุ๋ยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลที่ได้ผลปรากฏว่าอะไรคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยก็คือสิ่งเหล่านี้ปริมาณการผลิตนะคะเรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเรื่องของราคาเชื้อเพลิงแล้วก็เรื่องของราคาปุ๋ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้รายละเอียดต่างๆเราต้องไปติดตามจากผลของการวิจัยในหัวข้อนั้นๆนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นปัญหาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะ place หรือช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะตัวอย่างหัวข้อความต้องการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะความต้องการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะดูซิใช้อะไรเป็นเครื่องมือให้เดาก่อนใช้อะไรเป็นเครื่องมือคะความต้องการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้อะไรคะใช้แบบสอบถามนะคะไม่ใช่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือไปสอบถามความต้องการจากผู้ที่เป็นลูกค้าโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ได้นะคะปัญหาและอุปสรรคในการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะผลวิจัยก็คือนะคะพอไปสอบถามมาแล้วขาดความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงินนะคะขาดความเชื่อมั่นกลัวนะคะเช่นการโอนเงินต่างๆนะคะสองคุณภาพสินค้าและบริการไม่สามารถสัมผัสได้เราเห็นแต่อะไรคะรูปภาพจับต้องได้ไหมไม่ได้นอกเสียจากว่าเราเคยใช้สินค้านั้นเราจะสั่งซื้อได้อย่างมั่นใจแต่ถ้าเราไม่เคยซื้อใช้เราจะเป็นไงคะกังวลไม่กล้าที่จะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองสินค้าและบริการไม่ตรงตามความต้องการคือหาไปแล้วเซิร์ชไปแล้วไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลวิจัยที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่เป็นเรื่องอะไรคะในการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปนะคะปัญหาการวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะโปรโมชั่นมีตัวอย่างให้การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ใช้วิธีการยังไงนะนะคะจะใช้วิธีการอะไรดีคะครูให้เดาก่อนการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ถามใครล่ะถามใครคะถามใครคะถามธุรกิจถามลูกค้าใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเครื่องมือก็คือแบบสอบถามนะคะเขาอยากจะรู้ว่าการซื้อขายหรือการส่งเสริมการตลาดเนี่ยอะไรที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจแบบสมัยใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผลการวิจัยนะคะการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่คำว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นึกออกไหมคะก็คือตามอะไรคะอาจจะเป็นร้านสะดวกซื้อก็ได้
ตามห้างสรรพสินค้าได้ไหมได้ผลวิจัยออกมาว่าผู้บริโภคพึงพอใจระดับต่ำต่อการชิงโชคไม่ค่อยสนใจในเรื่องของอะไรคะการชิงโชคบางทีลืมไงเรานึกถึงตัวเรานะคะบางทีเขาให้มีการร่วมสนุกแต่เราซื้อมาทิ้งซองไปแล้วนึกออกไหมจะไปตามเก็บก็คงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พึงพอใจในระดับต่ำต่อการชิงโชคสิ่งที่ชอบคืออะไรคะการลดราคาและแถมสินค้าเป็นการส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจระดับสูงพูดง่ายๆก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการขายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ผู้บริโภคชอบอะไรก็คือชอบให้ลดราคาชอบให้มีการแถมสินค้าบางคนถามของแถมก่อนว่าของแถมน่าสนใจไหมถ้าของแถมน่าสนใจเป็นไงคะซื้อสินค้าตกลงว่าซื้ออะไรแน่ซื้อของแถมแถมสินค้านะคะต่อไปนะคะเป็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดอีกเรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับอะไรคะการโฆษณานะคะแล้วก็เป็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้พนักงานขายนะคะมาดูการโฆษณาก่อนตัวอย่างการรับรู้โฆษณาในอินเทอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคของผู้บริโภคมาดูซิว่าอย่างไรนะคะน่าจะเป็นเครื่องมืออะไรคะเครื่องมือน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นแบบสอบถามแถมทันสมัยด้วยเป็นแบบสอบถามแบบออนไลน์ก็คือให้ลูกค้าสามารถตอบแบบอะไรได้เลยออนไลน์ได้เลยนะคะผลการวิจัยออกมานะคะการรับรู้โฆษณาในอินเทอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและสินค้าอุปโภคและบริโภคนะคะผลวิจัยก็คือชอบอะไรคะชอบการใช้สีที่สวยงามดูง่ายแต่ต้องไม่แสบตาแล้วก็ควรจะมีเสียงประกอบทำให้โฆษณาสินค้าน่าติดตามนะคะนี่คือข้อเสนอของลูกค้าแล้วนะคะการใช้แอนิเมชันที่มีความสวยงามจะเป็นที่น่าสนใจคำว่าแอนิเมชันก็คือขอให้มันเป็นไงคะเคลื่อนไหวได้นะคะก็ลูกค้าจะเกิดความสนใจแล้วก็ระยะเวลาของการโฆษณานะคะนี่การวิจัยออกมาว่าการรับรู้โฆษณาในอินเทอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะต่อไปอีกอันนึงนะคะตอนนี้เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ใครคะพนักงานขายนะคะครูก็มีตัวอย่างมาอีกความน่าเชื่อถือของพนักงานขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรเข้าใจชื่อไหมความน่าเชื่อถือของพนักงานขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรถามใครล่ะคะตอนนี้ก็คือต้องถามผู้บริโภคที่นิยมซื้อเครื่องประดับเพชรเครื่องมือแบบสอบถามอีกเช่นเดิมนะคะผลการวิจัยเราลองเดาดูก่อนสินะคะผลการวิจัยน่าจะออกมาเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวของพนักงานขายบุคลิกพวกเราเดาว่าบุคลิกภาพมีอะไรอีกมั้ยเห็นมั้ยเราเริ่มเดาผลได้แล้วบุคลิกภาพมีอะไรอีกมั้ยคะไม่เป็นไรเราดูผลเลยนะคะความน่าเชื่อถือของพนักงานขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรนะคะผลวิจัยออกมาว่าความเชื่อถือในด้านบุคลิกภาพสำคัญมากเลยแล้วก็ความเชื่อถือในด้านทักษะของการสื่อสารการอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าในเรื่องของเพชรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่คือผลของการวิจัยนะคะออกมาก็คือเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นพนักงานขายบุคลิกภาพสำคัญไหมสำคัญมากแล้วก็จะต้องมีความสามารถในทักษะของการสื่อสารด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาสรุปกันแล้วนะคะปัญหาที่เกี่ยวกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมจำได้ไหมว่าเรามีปัญหาที่เป็นตัวแปรอยู่2ประเภทตัวแปรประเภทที่1ก็คือตัวแปรที่ควบคุมได้ก็คืออะไรคะผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาด4ตัวที่ควบคุมได้แต่มีกลุ่มหนึ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือนี่เองนะคะ
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ก็คือทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะทางด้านเทคโนโลยีด้านการแข่งขันเราควบคุมคู่แข่งขันเราได้มั้ยไม่ได้เราควบคุมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้มั้ยไม่ได้แต่ต้องวิ่งไล่ให้ทันกับเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์ควบคุมได้มั้ยไม่ได้นะคะโลกก็เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาชีพรายได้ก็เปลี่ยนแปลงไปไม่คุมไม่ได้กฎหมายไปคุมได้มั้ยไม่ได้มีแต่กฎหมายเป็นไงคะคุมธุรกิจนะคะด้านสังคมและวัฒนธรรมคุมได้มั้ยไม่ได้นะคะด้านการเมืองคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าผลของการวิจัยออกมาเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือในตัวที่ควบคุมได้ให้ไปสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการกำหนดปัญหาและการวิจัยตลาดนะคะก็จบลงนะคะตอนนี้พวกเราจะต้องกลับไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำวิจัยตลาดได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำวิจัยตลาดกันจริงๆแล้วมานำเสนอนะคะตรงนี้เพื่อให้ผู้ที่ชมเราอยู่นะคะหรือเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้เรียนรู้ร่วมไปกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

0: เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพหม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5 37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวอลเวอเรเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
1: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติงานบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและ องศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับAC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า

0: Electrical Resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ Analog Multimeter Digital Multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปใน

ครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้ เล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน

0: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
0: ของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เดี๋ยวพ่ออ้าวเฮ้ยเอาเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: ประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับในอีพีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีที่4นะครับสําหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากอีพีที่3ที่ผ่านมานะครับที่เราทําการเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นส่วนของแฟนคอยูนิตไปแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นักเรียนจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit บ้างนะในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit เราสามารถติดตั้งได้2ลักษณะนะครับนะก็คือการใช้ขารองนะครับก็คือการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นการติดตั้งแบบขาแฝนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งจะใช้การติดตั้งแบบขารองหรือว่าแบบวางพื้นหรือว่าแบบขาแฝนนะครับเราก็ต้องดูลักษณะของพื้นที่งานครูจะมาสอนในส่วนของการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับโดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับก็คือเป็นอย่างนะครับเป็นขารองนะครับเพื่อรับน้ำหนักของชุด Condensing Unit นะครับประกอบด้วย4ขานะครับนะในการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับนักเรียนนะเราก็ทําการติดตั้งโดยการขันน็อตแล้วก็นําไปติดตั้งกับตัวขาของชุด Condensing Unit นะครับนะเราก็มาทํากันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับนะก็เข้าสู่การติดตั้งกันเลยนะครับในส่วนของการติดตั้งชุดยูนิตนะจะมีขาที่ทําหน้าที่ในการรับนะครับก็คือขาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจํานวน4ตําแหน่งนะครับให้นักเรียนทําการติดตั้งขารองนะครับนะโดยการยกในส่วนของชุดเป็นชุด Condensing Unit นะครับขึ้นมาแล้วก็ใส่ขาใส่แหวนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันให้เรียบร้อยนะครับให้นักเรียนทําการติดตั้งทั้ง4ขานะครับใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อนักเรียนทําการติดตั้งในส่วนของขารองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการจัดวางในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับในส่วนของการจัดวางชุด Condensing Unit เนี่ยในส่วนของระยะความห่างจากกำแพงนะครับจะต้องมีระยะ10 ถึง 15 เซนนะครับนะเพราะฉะนั้นในการทําไมถึงต้องมีระยะห่างนะครับเพราะในส่วนของการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นนะครับในส่วนของชุด Condensing Unit เนี่ยจะต้องมีการระบายความร้อนออกนะครับถ้าเราติดตั้งในถ้าเราติดตั้งชุด Condensing Unit เนี่ยชิดกําแพงมากเกินไปนะครับการโปรอากาศที่อยู่รอบนอกนะครับก็จะทําให้การโปรอากาศไม่ดีพอนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งงานรางครอบท่อเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับนะเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับที่เราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่ EP แรกๆนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อคือชุดนี้นะครับนะเราก็ทําการติดตั้งเข้ากับชุดแฟนคอยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับตามตําแหน่งหรือระยะที่เราทําการติดตั้งไว้นะครับนะในการติดตั้งนะครับเราต้องกําหนดในส่วนของระยะแล้วก็รูปแบบของการติดตั้งนะครับนะก่อนอื่นก็เตรียมเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นตอนในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราก็สังเกตดูนะครับในส่วนของการติดตั้งเราต้องรู้ในส่วนของระยะและตำแหน่งในการจัดวางนะครับทําการวัดในส่วนของระยะของรางครอบท่อนะครับว่าเราต้องการใช้ระยะเท่าไหร่นะครับแล้วทําการวัดลงมานะครับเมื่อเรารู้ระยะแล้วนะครับเราก็มาทําการตัดในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับเมื่อเราแกะออกมาเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของรางที่เป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนรางด้านหน้าและก็รางด้านหลังนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนสังเกตได้เลยนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนของระยะความลึกที่มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางหลังนะครับก็ทําการตัดตามระยะที่เราได้วัดไว้นะครับเมื่อกี้ที่เราทําการวัดไว้ระยะเท่าไหร่เราก็ตัดมานะครับ

ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของระยะของรางครอบท่อแล้วนะครับที่จะนําไปติดตั้งที่ชุดที่เราจะทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชุดด้านหน้ายังไม่ต้องใช้เราก็เก็บไปก่อนนะครับส่วนด้านหน้าส่วนด้านหลังเราก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเราก็วางตําแหน่งไปที่จุดเดิมนะครับที่เราทําการวัดมานะครับนะในส่วนของการติดตั้งสิ่งสําคัญคือระดับน้ํานะครับให้เราใช้ระดับน้ำเนี่ยทำการบล็อกระยะด้วยนะครับให้ได้ระดับนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำ

เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของสายในส่วนของรางครอบท่อนะครับเราก็จะต้องติดตั้งตัวจบนะครับตัวจบของรางนะครับเพื่อให้รางตรงนี้เกิดตำหนิให้น้อยที่สุดนะครับตั้งตอนนี้ก็ติดตั้งและเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะวัดระยะในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับว่าเราต้องใช้ระยะของงานท่อน้ํายาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นชุดเป็นคอยูนิตนะครับที่มีระยะของงานท่อน้ํายาอยู่แล้วนะครับเราก็วัดมาในการวัดเนี่ยให้มีระยะเผื่อเหลือประขาดสักหน่อยนะครับวัดมานะครับว่าเราต้องใช้เท่าไหร่ระยะของงานท่อนะครับจะต้องมีระยะความยาวมาถึงชุด condensing unit นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชุด condensing unit มีระยะความสูงเท่าไหร่นะครับก็ให้เปิดในส่วนของด้านข้างนะครับของชุด condensing unit นะครับในการติดตั้งระบบงานท่อน้ำยานะครับเมื่อเราเปิดด้านข้างออกมานะครับขันสกรูแค่ตัวเดียวนะครับมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็เปิดเราจะทําการเดินท่อน้ํายานะครับจากชุดแฟนคอยยูนิตนะครับคือชุดนี้นะครับแล้วมาเชื่อมต่อกับชุดคอนเดนเซนยูนิตนะครับที่เซอร์วิสวาล์วชุดนี้นะครับโดยท่อที่ใช้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับแต่ตอนนี้แอร์ขนาด12,000 BTU ของตัวนี้จะใช้ท่อขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับในการเดินท่อแทงเดินท่อน้ํายานะครับก็จะเป็นท่อ2ไซส์นี้นะครับที่จะใช้ในการเดินระบบสานทำความเย็นนะครับในส่วนของการเดินท่อนะครับลักษณะของท่อที่ใช้นะครับเราสามารถใช้งานได้2ลักษณะตามที่ครูสอนมาใช่ไหมครับถ้าเราใช้แบบท่อสําเร็จหรืออาจจะเป็นท่อที่มีขายในท้องตลาดอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องมือกันเลยนะครับในส่วนของงานท่อนะครับ

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อมีอะไรนักเรียนทราบไหมครับเครื่องมือตัดท่อก็คือจํายังจําชื่อได้ไหมครับมันคืออะไรนะครับไอ้ตัวนี้คือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ตัดท่อนะครับอันต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้อันต่อไปมีอะไรอีกนะครับเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้อันต่อไปก็คือจําได้ไหมครับนักเรียนจําได้ไหมครับตัวนี้คืออะไรชุดทำแฟร์นะครับแล้วก็เครื่องมืออื่นๆนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับ

ในส่วนของงานท่อสานทำความเย็นนะครับเราจะทําการติดตั้งจากชุดแฟนคอยล์มาถึงชุด Condensing Unit นะครับเมื่อกี้เราได้ทําการวัดระยะแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทําการติดตั้งงานท่อนะครับในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อม้วนลักษณะนี้นะครับให้เราทําการคลี่นะครับโดยตั้งไปที่พื้นนะครับแล้วกดนะครับนะแล้วก็ทําการคลี่งานท่อไปนะครับพยายามดัดท่อให้ตรงนะครับถ้าท่อเกิดการบิดงอนะครับก็เราก็มาดัดให้มันตรงนะครับเมื่อตรงเสร็จเราจะได้ในส่วนของงานท่อนะครับที่เราจะนําไปใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นท่อขนาด3/8นะครับในส่วนของอุปกรณ์ดัดงอนะครับก็จะเราจะใช้ในส่วนของเบนเดอร์นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือเบนเดอร์นะครับระยะที่เราใช้นะครับเราจะใช้ระยะประมาณ1.30 เซนนะครับในการทำงานนะครับก็ใช้คัตเตอร์ในการใช้คัตเตอร์นะครับก็นำมาใช้ในการตัดนะการใช้งานนะครับก็หมุนในส่วนของด้ามนะครับมันจะกดในส่วนของใบมีดนี่ลงมานะครับแล้วก็กดแค่พอตึงมือนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนเมื่อเกิดการหลวมก็เราก็ปรับระยะเข้าไปนะครับให้มันตัดไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนมันขาดอันนี้ก็จะขาดแล้วนะครับนะหลังจากนั้นนะท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งเราก็มาตัดเพราะว่าระยะของงานท่อทั้งสองเส้นเนี่ยมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับเท่าๆกันนะเราคลี่ท่อออกมา

ในส่วนของท่อทั้งสองเส้นนะครับถ้าเราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อเมื่อทําการตัดแล้วเราจะต้องพันด้วยผ้าเทปนะครับเพื่อป้องกันพวกเศษขยะต่างๆที่จะเข้าไปในงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อในการทํางานจะต้องมีความสะอาดนะครับจะต้องไม่มีพวกเศษขยะหรือฝุ่นละอองเข้าไปด้านในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้ระยะของงานท่อตามที่เราวัดมาแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของการดัดงอท่อเนี่ยเราจะดัดงอท่อในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับให้มาเข้าที่จุดเซอร์วิสวาล์วเพราะฉะนั้นในส่วนขององศาของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยจะมีองศาของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้ครูก็จะวัดองศาได้อยู่ประมาณ75องศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทําการดัดงอท่อนะครับเพื่อให้สามารถเข้ากับชุดเซอร์วิสวาล์วชุดนี้ให้ได้นะครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะที่เราจะใช้งานนะครับนะเบนเดอร์ที่เราใช้งานก็ต้องควบคู่ไปกับงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อและเบนเดอร์เนี่ยจะต้องเป็นขนาดที่เหมือนกันนะครับนะมาสู่ขั้นตอนการดัดงอเลยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการวัดระยะนะครับระยะห่างจากขอบผนังนะครับออกมานะครับที่ในส่วนของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยตกประมาณ30เซนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อนะครับให้เราวัดองศาวัดระยะเข้าไปนะครับประมาณ30เซนนะครับนะแล้วทําการดัดงอท่อทํามุมประมาณ75องศาหรือตามลักษณะของหน้างานนะครับนะเมื่อเราวัดได้เราก็มาร์กไว้นะครับนะและนําเบนเดอร์นะครับมาทําการดัดงอ

ครับครูก็จะดัดงอเบนเดอร์มาตามองศาที่ครูวัดมานะครับอยู่ประมาณ75 องศานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลองนําไปทาบกับตัวงานดูนะครับว่ามันมีระยะที่ได้ไหมนะครับก็จะมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้นะครับ75 องศานะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดัดงอ75 องศาเช่นเดียวกันแต่เบนเดอร์ที่ใช้ก็ต้องใช้ควบคู่กับตัวงานนะครับก็ทําการวัดระยะเข้ามานะครับประมาณ30 เซนนะครับ30 เซนแล้วก็ทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กโดยรอบนะครับแล้วก็ทําการดักงอ

ตอนนี้ครูก็จะได้ในส่วนของงานท่อนะครับจำนวน2 เส้นนะครับที่ทําการดัดงอจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําท่อ2 เส้นนี้ไปประกอบเข้ากับชุด condensing unit และก็ชุดเป็นคอยูนิตนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตและ condensing unit เราจะต้องทําการทําแฟร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับโดยในส่วนของการทําแฟร์งานท่อเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับในการทําแฟร์ก็คือชุดทําแฟร์นะครับชุดทําแฟร์ก็คือชุดนี้นะครับคือชุดนี้นะครับที่จะใช้ในการทำแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อเรานำ

อุปกรณ์นําเครื่องมือมาเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อได้เลยนะครับในส่วนของการติดตั้งเราจะเลือกการติดตั้งทำแฟด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับอยู่ที่ระยะความเขาเรียกว่าเขาก็อยู่ตามระยะของงานนะครับถ้าเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อด้านบนก่อนนะครับระยะของงานองศาต่างๆนะครับก็ให้ได้ระยะที่สมบูรณ์นะครับนะให้เราวัดตามระยะตามขนาดนะครับตัวนี้จะเป็นท่อด้านไฮเพรสเชอร์นะครับเมื่อระยะที่ใช้งานก็มีประมาณแค่นี้นะครับเมื่อเราได้ระยะแล้วเราก็ทําการตัดระยะทำการตัดตามระยะที่เราทำการกำหนดมานะครับเมื่อเราทำแฟเสร็จนะครับก็ให้เราทำการริมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อด้วยนะครับเพื่อทำการลบคมนะครับในส่วนของริมเมอร์นะครับทำการลบคมในแล้วก็ลบคมนอกของงานท่อนะครับเพื่อให้งานท่อเกิดความสะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการทําแฟนะครับในส่วนของการทําแฟนะครับท่อขนาด1/4เนี่ยนะครับหัวแฟนะครับที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับหัวแฟขนาด1/4นะครับนะเราก็ใส่หัวแฟเข้าไปนะครับแล้วนําชุดทําแฟมาทําการทําแฟเพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อนะในส่วนของการทําแฟนะครับนะในส่วนของงานท่อเราจะต้องทําการติดตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแฟเนี่ยระยะของงานท่อที่โผล่ขึ้นมามันต้องมีระยะนะครับนะเข้าไปที่ตําแหน่งของงานท่อขนาด1/4นะครับตําแหน่งของงานท่อเราสังเกตเห็นว่าปลายท่อจะต้องมีความสูงประมาณ2มิลนะครับหรือประมาณถ้าช่างโดยทั่วไปเขาจะใช้เหรียญ5นะครับเหรียญ5บาทนะครับมารองนะครับนะเพื่อความสูงประมาณตกประมาณ2มิลนะครับตรงความสูงนะครับแล้วก็ทําการทําแฟเข้าไปนะล็อกในส่วนของงานท่อเมื่อล็อกท่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการขันเพื่อทําแฟนะครับนะขันไปเรื่อยๆนะครับจนมันมีระยะฟรีนะครับตอนนี้ก็ทําแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของงานท่อขนาด1/4ลักษณะของแฟคือทํามุม45องศานะครับรองรับในส่วนของหัวแฟนะครับที่เราจะนําไปติดตั้งกับชุดเป็นคอยูนิตนะครับอีกท่อหนึ่งท่อขนาด3/8นะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับนะเมื่อกี้องศาที่เราวัดเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาทาบแล้วก็ดูระยะนะครับของงานท่อว่าเราจะต้องตัดองศาเท่าไหร่นะครับโดยประมาณนะครับตัดแล้วก็ดิมเมอร์เหมือนเดิมครับลบคมแล้วก็ทำแฟท่อขนาด3/8นะครับก็ใช้เครื่องมือเช่นเดิมนะครับคือในส่วนเครื่องมือที่เป็นชุดวานแฟนะครับตั้งระยะความสูงประมาณ2มิลนะครับหลังจากนั้นก็ทำการล็อกแล้วก็ทำการขันแฟนะครับตอนนี้เราก็ได้หัวแฟนะครับตามที่เราทำตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ระยะของเมื่อเราทําการทําแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําไปสู่การติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับด้านนี้เราจะนําไปติดตั้งเข้ากับชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเราก็ทําการปลอดในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตนะครับที่เข้ามานะครับลองใช้เครื่องมือในการปลอดครับก็คือจะใช้ประแจเลื่อนแล้วก็คีมล็อกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของท่อนะครับทั้ง2เส้นทั้งท่อขนาด1/4และ1/8
ถ้า3

แปดนะครับนะเข้าด้วยกันนะครับในการติดตั้งนะครับก็เอาหัวแปรที่เราทํานะครับไปประกบเข้ากับในส่วนของแฟนัทนะครับแล้วเลื่อนแฟนัทขึ้นไปนะครับแล้วก็ขัน

ในการขันแปรนะครับจะต้องย้ำนะด้วยประแจเลื่อนนะครับนะให้แข็งแรงนะครับเราต้องขันให้แข็งแรงเพราะในส่วนของระดับของสารทำความเย็นนะครับจะมีค่าเพชเชอร์หรือค่าความดันอากาศค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเราจะต้องขันให้แน่น

เคให้แน่นพอสมควรนะครับให้แน่นให้แข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารทำความเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการขันแปรในส่วนของตัวชุดคอนแอบชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับแต่อย่าลืมนะครับในส่วนของท่อสารทําความเย็นนะครับจะต้องใส่อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนความร้อนนะครับก็คืออินซูเลชันตัวนี้นะครับเข้าไปตามขนาดตามไซส์ของงานท่อนะครับใส่การเข้าไป

และทำการตัดตามระยะนะครับที่กำหนดนะครับนะตัดในส่วนของอินซูเลชันที่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็ปลดในส่วนของหัวแปรนะครับที่อยู่ที่ชุด condensing unit นะครับออกนะครับเพื่อทำการทำแฟร์ที่ condensing unit เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลดได้ทั้งสองตัวนะครับทีนี้ในส่วนของงานท่อนะครับเราจะเห็นว่างานท่อเนี่ยมันมีระยะยาวใช่ไหมครับทีนี้เราต้องมากําหนดระยะเพื่อตัดในส่วนของการทําแฟร์นะครับให้ตั้งระยะของหัวแฟร์ตามลักษณะของงานตามระยะของงานนะครับแล้วก็ทําการตัดในส่วนของงานท่อน้ํายาที่มีระยะยาวเกินไปนะครับโดยใช้คัตเตอร์นะครับมาตัดหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับทำการริมเมอร์นะครับริมเมอร์ในส่วนของงานท่อเพื่อลบคมนะครับริมเมอร์ทั้งในทั้งนอกนะครับหลังจากนั้นให้ทำการทำแฟร์ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับหัวแฟร์นะตามขนาดตามไซส์ของท่อเอาชุดทำแฟร์มาใส่นะครับข้อควรคำนึงข้อควรระวังนะครับนักเรียนชอบลืมนะครับนะมาถึงทําแฟร์แต่ลืมใส่หัวแฟร์นะครับก็คือน็อตตัวขันตัวนี้ต้องระวัดระวังการลืมนะครับถ้าเราลืมเมื่อเวลาเราตัดไปเนี่ยก็เกิดการระยะที่ผิดพลาด

ตั้งระยะเหมือนเดิมนะครับประมาณ2 มิลนะครับทองแดงโผล่ขึ้นมาจากขอบประมาณ2 มิลนะครับแล้วทำการลบ

ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของแฟร์นะครับที่จะต่อกับชุด connecting unit นะครับนะก็เหมือนเดิมครับนำไปต่อกับชุด service valve นะครับของชุด connecting unit นะครับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งและตามระยะที่เรากำหนดไว้นะครับนะก็ใส่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ขัน

เวลาขันให้แน่นนะครับทั้งสองตัวนะครับตอนนี้เราก็จะเสร็จในส่วนของชุดท่อด้านโลเพชเชอร์นะครับท่อทางด้านความดันต่ำนะครับขั้นตอนต่อไปก็มาติดตั้งในด้านของท่อแรงดันสูงนะครับด้านไฮเพชเชอร์แล้วทำการติดตั้งด้านบนนะครับชุดเป็นคอยนะครับเป็นคอยยูนิตก่อนนะแล้วก็ทำการล็อกนะครับ

ครับก็ใส่ดิมเมอร์ทำดิมเมอร์ก่อนนะครับแล้วใส่หัวแฟร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทำแฟร์ท่ออีกไซส์หนึ่งนะครับก็คือขนาด1:4

ให้มีความสูงเหมือนเดิมนะครับประมาณ2 มิลนะครับความสูงของตัวปลายท่อนะครับประมาณ2 มิลแล้วก็ขันให้แน่น

นี้ก็ใส่เข้าไปนะครับตามตำแหน่งเดิมนะครับตามทิศทางนะครับขันเข้าไปล็อกแฟให้แข็งแรง

ตอนนี้เราก็จะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบท่อน้ําทิ้งนะครับก็คือต้นเส้นนี้นะครับคือระบบท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับที่ส่วนของ condensing unit เนี่ยนะครับเวลาติดตั้งเสร็จนะครับระยะตำแหน่งที่เราจัดวางนะครับถ้าเกิดไม่สมดุลนะครับเราก็ทําการจัดวางให้เรียบร้อยให้ได้ระยะตำแหน่งที่ต้องการนะครับจัดงานท่อให้เรียบร้อยยังอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเราก็ใช้ท่อในส่วนของงานเครื่องปรับอากาศนะครับวัดระยะของงานท่อน้ําทิ้งนะครับตามระยะที่เราจะใช้งานนะครับเมื่อได้ระยะแล้วก็นํามาตัดท่อน้ําทิ้งนะครับ

นําไปสวมกับปลายของเครื่องปรับอากาศนะครับปลายของงานท่อนําทิ้งของเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วจัดไว้จัดวางนะครับและจัดวางงานท่อนะครับในการจัดวางนะครับงานท่อน้ําทิ้งจะต้องอยู่ด้านในสุดนะครับงานท่อน้ําทิ้งอยู่ด้านหลังนะครับตามด้วยระบบงานท่อน้ํายานะครับแล้วชุดพวกนี้ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของท่อฉนวนความร้อนนะครับนํามาห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะแล้วเสร็จในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับและส่วนในส่วนของงานท่อน้ําทิ้งนะครับถ้าเกิดให้ความสวยงามหน่อยนะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของระยะที่ไม่มีรางครอบท่อนะครับชุดนี้นะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับมาพันนะครับแต่ตอนนี้ยังพันไม่ได้นะครับนักเรียนเพราะว่าในส่วนของงานท่อเสร็จยังเหลืองานอะไรครับในส่วนของงานไฟฟ้านะครับเราจะต้องเดินสายในส่วนของระบบงานไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งนะครับครับสำหรับ EP4 สำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงไปอีกแล้วนะครับในส่วนของการเรียนรู้นะครับในส่วนของ EP4 ที่ครูได้สอนนักเรียนไปนะครับเราเรียนรู้ในส่วนของการเดินท่อน้ํายานะครับและการเดินท่อน้ําทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับใน EP ถัดไปก็คือ EP ที่5เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการทําสุญญากาศนะการเวกทำระบบนะครับและการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องปรับอากาศครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไข

ทำได้โดยทดลองปรับมุมรถเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้ารถเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้น

ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวัน

จิตรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาเทคนิควิทยาการอาชีพน้องมินทราจุทิศเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายที่เด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทําให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสําคัญมั้ยสําคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาภาพออกหมดละหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์เนี้ยนะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจํากัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจํานวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการติดตั้งเนี่ยเราจะทําไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทําการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพระยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบแล้วกันเลือกภาพจํานวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพระยาในเรื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสําคัญใจความสําคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนดูได้ในชุดสีเขียวนี้นะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนต่อไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP เน็ตมาร์เก็ตเวย์ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทําการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทําการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมุติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสําคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลในโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าเป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติ

าติแล้วก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับอันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือการบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTP ตรงนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าแล้วก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับสัตว์ถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือ user นะครับก็จะมี admin นะครับ default นะครับ user กับ admin ก็ดูนะครับเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้นะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นส่วนสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตไหมครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราทำการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทำการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฮานอยจาการ์ตาเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับมันจะขึ้นว่าวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ58นะครับ .005 วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตรงนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสำคัญหลักๆในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทำการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกว่าเมนูนะครับในเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างแต่ใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัวหนึ่งซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยมันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปเราก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนำของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทำการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตำรวจเพื่อทำการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทําได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้ว
็ได้นะครับก็ไป

ูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดๆหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะนะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปแล้วนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าอ้าวแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะครับภาพก็จะขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูละนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพเนี้ยเราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทำการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตำรวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสำคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทำการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในห่วง17นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องของการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกในนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสำคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกในความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห่วงเวลาเนี่ยครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทำการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นอนาล็อกHDนะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อกHDนะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทำการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทำการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทำการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทำงานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์กติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุไว้
ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุได้ไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลังเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับในการทำตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทำการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับหนึ่งเขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราสั่งจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สำคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตำแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับแล้วก็เดินไปในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นมั้ยเขาจะมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันแต่น่าสังเกตมั้ยครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอปิดเห็นมั้ยครับเขาเรียกว่าคาเมราจะมี power คือสายที่เป็น power DC นะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตมั้ยครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ทางเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทำการบันทึกไปได้นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เราวางตำแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตำแหน่งกล้องที่บ้านหนึ่งหลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตำแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมราก็คือตัวกล้องส่วนนะครับไวริงแอเรียก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับ
หลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเราจะทำการจับภาพ

ของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะติดตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูทีนี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวแล้ว5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทำไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแงะแล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขณะนี้มิจฉาชีพเราทำอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอเรียหรือพื้นที่ที่ทำการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคำนวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสำคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทำการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้นที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทำการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคำนวณราคาซึ่งการคำนวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขณะในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคำนวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทำงานของกล้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ยหนึ่งสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยใจสำคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทำการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่าหนึ่งสิ่งสำคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหนสองอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคำนวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆนะแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่กันหรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผม

ครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ำหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเมตรอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเมตร300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านจอปูนนะอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกครัวซอจ่อเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,285 บาทคร่าวๆรายการพวกนี้ปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสำรวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวนึงก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องจอปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องจอปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเรตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอท กล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง 1,400 1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG6 ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกประมาณละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1 TB นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณแต่ 2,500 คือ1 TB ถึง 2 TB ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรจะอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100บาทสาย UTP ยาว10เมตรอยู่ที่ 1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับเรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150บาทต่อ1ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC สาวท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อร้อยสายนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับ
ส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช่ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง 20,000 ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราต้องทําการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้เป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4ตัวตัวละ960ก็จะเป็น 3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีเนี้ยรายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ 1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า 1,500 บาทกับในเรื่องของใบเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว 1,500 บาทต่อ1จุดดังนั้น 1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยในค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ 1,500 บาทถ้าเราติด4จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 6,000 บาท6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่1,600 16,209 บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เขาเสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเพราะต้องแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างจะถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้ววิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบ่งราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทำเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้าน1หลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับเขาไม่ค่อยรู้จักถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทําราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ํากว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

ลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดง

0: ว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงา 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะขนาดว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัท แล้ว

0: ก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทปเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ตั้งไฟฟ้าเราก็จะแบ่งแยกออกเป็นหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งในหัวข้อต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะของทักษะการเดินสายและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนะครับที่นักเรียนจะต้องนําความรู้หรือทักษะตรงนี้ไปใช้ในส่วนของอาชีพนะครับที่นักเรียนจะใช้ในการดำรงชีวิตหรือว่าการทำงานต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งจากที่เราได้เรียนมานะครับจาก EP ที่ผ่านมานะครับครูก็ได้สอนในส่วนของทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับในการทำงานครับวัสดุอุปกรณ์นะครับเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ EP นี้ก็จะเป็นทักษะการปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เราเรียนรู้ภาคทฤษฎีไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะกลับมาสู่การใช้ทฤษฎีมาใช้ในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับว่าในส่วนของภาคปฏิบัติเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนของทักษะการปฏิบัติงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งในส่วนของทักษะการเดินสายไฟฟ้านะครับก็จะแบ่งแยกออกมาเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยเจอนะครับเคยฝึกทักษะภายในชั้นเรียนมาแล้วนะครับแต่เมื่อเข้าสู่สถานประกอบการหรือว่าโลกแห่งการทำงานนะครับนักเรียนก็จะเจอในรูปแบบของงานที่แตกต่างกันออกไปจากที่อยู่ในชั้นเรียนอาจจะเป็นแค่บอร์ดไม้หรือว่าแผงบอร์ดขนาดเล็กๆนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในลักษณะของการติดตั้งในงานจริงนะครับที่เป็นลักษณะของอาคารขนาดใหญ่นะครับว่าทักษะที่เราได้จากในชั้นเรียนเนี่ยเราไปใช้ในลักษณะของการทำงานอย่างไรนะครับโดยครูจะขอแบ่งแยกออกเป็นตามหัวข้อนะครับเพราะหัวข้อที่1 นะครับก็คือในส่วนของวิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายนะครับหัวข้อที่2นะครับวิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อโลหะบางนะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับวิธีการเดินสายไฟฟ้านะด้วยท่อ PVC นะครับซึ่งในส่วนของทักษะทั้ง3ทักษะนี้นะครับอาจจะเป็นทักษะที่นักเรียนคิดว่าบางทักษะอาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะในโลกของการทำงานในการใช้งานจริงๆนะครับปัจจุบันนะครับในส่วนของการเดินสายในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของงานท่องานรางนะครับในส่วนของทักษะการเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับแต่ก็อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าทักษะในการทำงานเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปพบไปเจอนะครับในทักษะที่ผ่านเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับก็จะได้ทบทวนแล้วก็สามารถปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนนะครับเราก็มาเรียนรู้ในส่วนของภาคทฤษฎีกันก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ยก็เป็นส่วนของการให้ข้อมูลนะครับการให้ความรู้นะครับให้นักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนของสาเหตุและปัญหาต่างๆหรือว่าเข้าสู่กระบวนการทำและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับในส่วนของข้อกำหนดการเดินสายและก็วัสดุอุปกรณ์นะครับในส่วนของงานแต่ละงานนะครับก็จะมีข้อกำหนดหรือว่ารูปแบบของข้อกำหนดข้อห้ามต่างๆนะครับที่จะใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยปฏิบัตินะครับซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีในส่วนของการทำงานที่อาจจะเป็นข้อห้ามหรือข้อยกเว้นนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับว่าในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไรนะครับในส่วนของการทำงานเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งในส่วนของข้อกำหนดนะครับครูก็ขอยกตัวอย่างนะครับดังนี้นะครับข้อที่1 นะครับเขาบอกว่าสายไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่มีเปลือกนะครับมีเปลือกนอกนะครับสายไฟฟ้าชนิดที่ใช้เนี่ยจะต้องมีเปลือกนอกหมายความว่าลักษณะของสายไฟฟ้านักเรียนอาจจะเคยใช้สายไฟฟ้านะครับในลักษณะของสายไฟฟ้าแบบเดินก่อติดผนังเนี่ยจะเป็นลักษณะสายไฟฟ้าที่มีขนวนด้านนอกนะครับเป็นลักษณะของสายไฟฟ้าที่เป็นสายขนวน2ชั้นใช่มั้ยครับซึ่งในส่วนของสายขนวน2ชั้นเนี่ยนักเรียนก็ทราบชื่อแล้วว่าในส่วนของสายไฟฟ้าที่เราจะนํามาใช้ในส่วนของการเดินก่อติดแบบก่อติดผนังเนี่ยก็คือสาย VAF ซึ่งลักษณะของสาย VAF นะครับที่เราใช้เนี่ยเป็นลักษณะของสายที่มีตัวนำด้านในนะครับและมีการห่อหุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกซึ่งเป็นลักษณะของสายที่มีฉนวน2ชั้นนะครับก็ลักษณะตัวอย่างนะครับตัวอย่างลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสาย VAF นะครับนะครูก็เอามาให้นักเรียนดูนะครับเผื่อลืมนะครับว่าลักษณะของสาย VAF เป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของสาย VAF เนี่ยเวลาที่นักเรียนเลือกใช้นะครับขนาดต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะซึ่งในส่วนของสาย VAF ขนาด 1.5 ขนาด 2.5 ขนาดเบอร์4นะครับการใช้งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนะครับจากที่ครูเคยสอนไปนะครับก็ในส่วนของสาย VAF ขนาด 1.5 เนี่ยเราจะใช้ในระบบแสงสว่างใช่ไหมครับที่เป็นสายขนาดเล็กขนาด 1.5 นะครับแล้วก็สายขนาด 2.5 เนี่ยจะเป็นลักษณะของสายที่ใช้ในระบบกำลังก็คือ

ในส่วนของการจ่ายไฟให้กับเต้ารับหรือวงจรต่อพ่วงต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องใช้ตามมาตรฐานนะครับตอนนี้มาตรฐานของสายนะครับมาตรฐานของสายไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของมาตรฐานมก11/2553นะครับในส่วนของมกตัวนี้ก็คือมาเปลี่ยนในส่วนของอะไรครับเฉดสีใช่ไหมครับจากมาตรฐานเก่านะครับมาเป็นมาตรฐานใหม่เพราะฉะนั้นในส่วนของมาตรฐานมกหรือว่าข้อกำหนดในการใช้งานนะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสีเก่านะครับที่เป็นอาจจะเป็นสีเทาหรือสีดำนะครับเทาดำนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสีอะไรครับเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของสีที่เป็นสีน้ำตาลฟ้านะครับซึ่งข้อกำหนดตามม.ก11/2553เนี่ยนักเรียนก็อาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็จะต้องนำไปใช้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าในการทำงานตอนนี้นะครับนักเรียนก็ต้องยึดมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับตอนนี้ก็ให้นักเรียนเรียนรู้ก่อนนะครับว่าลักษณะของสายนะครับที่เป็นลักษณะสาย VF เนี่ยที่เป็นฉนวน2ชั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับถ้าครูแกะออกมานะครับตอนนี้นะครับถ้าครูแกะออกมาเราจะเห็นว่าคำว่าฉนวน2ชั้นก็คือภายในนะครับประกอบด้วยนะครับเหมือนเส้นนี้นะครับเป็นสายขนาด3แกนนะครับซึ่งมีฉนวน2ชั้นแต่ละแกนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าสาย3แกนประกอบไปด้วยสายที่มีมาตรฐานมก 11/2553 คือในส่วนของเฉดสีใช่ไหมครับเขากำหนดมาว่าสายในส่วนของสายที่เป็นสีน้ำตาลนะครับให้เป็นสายลายนะครับและในส่วนของสายที่เป็นสีฟ้านะครับให้เป็นสายนิวตันนะครับและในส่วนของสายที่เป็นสายสีเขียวแกมเหลืองหรือว่าสีเขียวแถบเหลืองเนี่ยเป็นสายกราวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทักษะตรงนี้นักเรียนจะต้องรับทราบและรับรู้ซึ่งในส่วนของฉนวนก็สามารถที่จะตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการเข้าจุดต่อหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบางครั้งนะครับในส่วนของฉนวนชั้นนอกเนี่ยอาจจะต้องฉีกออกนะครับในระยะที่สามารถทำงานได้สะดวกข้อต่อไปนะครับในส่วนของการเดินสายนะครับการเดินสายแบบผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างนะครับน่าจะต้องป้องกันความเสียหายนะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างนะครับมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องป้องกันความเสียหายของสายนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการเดินแบบก่อติดผนังเนี่ยนะครับสายจะอยู่ภายนอกอาคารซึ่งสามารถที่จะมองเห็นหรือสามารถที่จะพบเจอในสิ่งต่างๆใช่ไหมครับทั้งไม่ว่าจะในส่วนของแสงแดดหรือว่าสารเคมีต่างๆก็สามารถกระทบต่อพื้นผิวของสายได้นะครับเพราะนั้นจะต้องมีการป้องกันความเสียหายด้วยข้อที่3นะครับในส่วนของสายจะต้องมีการยึดจับให้แน่นด้วยอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะนะครับซึ่งในส่วนของการยึดจับสายแบบ VAF เนี่ยหรือเดินแบบก่อติดผนังเนี่ยนะครับเราก็ใช้ในส่วนของเข็มขัดรัดสายนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเข็มขัดรัดสายหรือว่ากิฟต์นั่นเองนะครับถ้าภาษาช่างก็อาจจะเป็นเรียกว่ากิฟต์นะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของคําเต็มนะครับก็คือในชื่อของตัวอุปกรณ์ก็คือในส่วนของเข็มขัดรัดสายนะครับซึ่งจะมีขนาดและเบอร์ตามขนาดของสายเวลาที่เรานําไปใช้เนี่ยต้องเลือกใช้ให้เหมาะให้ถูกต้องเหมาะสมตามขนาดของสายด้วยนะครับอันต่อไปนะครับการเดินสายนะครับต้องเดินให้เรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะการเดินแบบชั้นเดียวนะครับในส่วนของการเดินสายเนี่ยแบบก่อติดผนังนะครับเรามีการจับสายนะครับโดยการใช้เข็มขัดรัดสายในการจับเพื่อความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะครับเราจะต้องเดินสายในลักษณะของสายแบบชั้นเดียวนะครับไม่เดินสายซ้อนกันนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของการเดินสายด้วยท่อโลหะนะครับในส่วนของการเดินสายด้วยท่อโลหะนะครับเราก็สามารถแบ่งแยกออกมาเป็นลักษณะของงานนะครับในส่วนของการเดินสายแบบท่อโลหะนะครับโดยทั่วไปก็นักเรียนอาจจะทราบกันอยู่แล้วและคุ้นเคยนะครับซึ่งในส่วนของท่อโลหะที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของท่อโลหะบางอันนี้จะเป็นท่อโลหะบางที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้นะครับเราจะเรียกท่อโลหะบางตัวนี้ว่าท่อ EMT นะครับซึ่งจะมีไซส์หรือขนาดนะครับตามขนาดของงานนะครับตามความเหมาะสมนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อ EMT นะครับขนาด 3/4 นะครับซึ่งในส่วนของงานเนี่ยเวลาที่เราเลือกใช้นะครับในส่วนของวงจรแต่ละวงจรเนี่ยขนาดของท่อ EMT ก็ต้องเลือกใช้เหมาะสมกับงานนะครับเพราะว่าในส่วนของงานท่อนักเรียนต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเวลาที่เราทำงานเวลาที่เราเดินสายนะครับถ้าสายมีจำนวนมากนะครับเวลาที่วงจรไฟฟ้ามีการใช้งานเนี่ยนะครับจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในสายนะครับเมื่อเกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในสายเนี่ย
ถ้านักเรียนใช้

ายท่อที่มีขนาดเล็กนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคืออุณหภูมิของสายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุณหภูมิของสายที่เกิดขึ้นเนี่ยสายก็จะมีพิกัดในการทนอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีความร้อนมากเกินไปก็จะส่งผลให้สายเนี่ยเกิดการลัดวงจรภายในได้ซึ่งปัญหานะครับเวลาที่ใช้ขนาดของท่อที่ไม่เหมาะครับเมื่อสายเกิดการลัดวงจรเนี่ยเกิดปัญหาคือในส่วนของการแก้ไขนะครับจะมีการแก้ไขที่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเวลาที่นักเรียนจะต้องแก้ไขเนี่ยก็จะต้องดึงสายในระบบตรงนั้นออกมาทั้งหมดทั้งชุดนะครับถึงจะสามารถแก้ไขงานได้นะครับอันต่อไปนะครับเรามาดูข้อกําหนดนะครับว่าในส่วนของข้อกําหนดในส่วนของการเดินสายท่อโลหะบางที่เป็นประเภทท่อ EMT เนี่ยมีข้อกําหนดอะไรบ้างนะครับข้อที่1 นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนการเดินสายโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่แห้งหรือพื้นที่ชื้นหรือพื้นที่เปียกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของงานด้วยนะครับอาจจะเป็นงานโดยเฉพาะนะครับในส่วนของการใช้ท่อนะครับก็ประโยชน์ของงานท่อก็1ช่วยในการอะไรครับป้องกันอันตรายใช่มั้ยครับจะป้องกันอาจจะป้องกันอันตรายจากในส่วนของการกระทบกระเทือนของสายอาจจะมีป้องกันการชนสายนะครับป้องกันจากสารเคมีนะครับป้องกันจากสิ่งที่มากระทบต่างๆนะครับก็จะช่วยให้สายเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นข้อที่2นะครับข้อกําหนดในการติดตั้งซึ่งในส่วนของการติดตั้งเนี่ยนะครับในส่วนของท่อ EMT นะครับในการจับยึดเราจะใช้ในส่วนของอุปกรณ์จับยึดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในส่วนของท่อโลหะก็จะมีอุปกรณ์จับยึดอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์จับยึดในส่วนของงานท่อนะครับเราเรียกว่า double hole step นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่า single hole step นะครับ double hole step กับ single hole step เนี่ยต่างกันก็คือจุดที่ใช้ในการจับยึดนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานข้อแตกต่างนะครับในการใช้งานคือลักษณะของพื้นที่กว้างนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานถ้าเป็น double hole step เนี่ยจะใช้ในพื้นที่กว้างคําว่าพื้นที่กว้างก็คือพื้นที่ที่งานท่อเนี่ยเดินลงมานะครับอย่างเช่นพื้นที่งานท่อเดินก่อติดผนังมาลักษณะนี้นะครับโดยรอบนะครับเป็นพื้นที่เปิดนะครับเราใช้ลักษณะของ double hole step นะครับในการจับยึดจะทําให้เกิดความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะพื้นที่แคบคำว่าพื้นที่แคบคือมุมนะครับบางครั้งไม่สามารถล็อกจับในส่วนของอุปกรณ์จับยึดได้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของsingle hole step นะครับจะมีการจับยึดแค่ข้างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่อย่างเช่นงานท่อนะครับมาและติดมุมแบบนี้นะครับเราก็มีการจับยึดโดยการติดล็อกแค่ด้านเดียวอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่นักเรียนนำไปใช้นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ในส่วนของงานด้วยนะครับว่าการจับยึดจะมีการจับยึดอย่างไรนะครับหรือจะใช้ในส่วนของลักษณะการจับยึดแบบราง4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจับยึดแบบรางนะครับเราเรียกว่าในส่วนของการใช้ประกับล็อกท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานประกับนะครับซึ่งในส่วนลักษณะของประกับเนี่ยเวลาที่ใช้นะครับประกอบไปด้วยในส่วนของตัว C นะครับตัว C อาจจะมีระยะยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับงานนะครับเพราะว่าในส่วนของราง C แต่ละชุดเนี่ยอาจจะมีการติดตั้งสายหรือติดตั้งงานท่อเนี่ยนะครับหลายวงจรถ้ามีหลายวงจรก็สามารถจับยึดในส่วนของประกับเป็นจุดๆไปไล่ลำดับไปในส่วนของรางนี้ได้เลยข้อต่อไปนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับในส่วนของปลายท่อนะครับจะต้องลบคมนะครับเพื่อป้องกันการบาดของสายนะครับซึ่งในส่วนของปลายท่อนะครับเมื่อเราตัดออกมานะครับเมื่อเราตัดออกมาในส่วนของปลายท่อเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการลบคมนะครับในส่วนของการลบคมเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของดิมเมอร์นะครับในส่วนของดิมเมอร์ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวฟานเพื่อลบคมภายในนะครับในส่วนของการทํางานนะครับทําไมถึงจะต้องมีการลบคมนะครับเวลาที่เราลากสายนะครับถ้าเราไม่มีการลบคมนะครับพื้นที่ของพื้นผิวนะครับของงานท่อที่อาจจะมีความแหลมคมเนี่ยอาจจะมาบาดในส่วนของฉนวนนะครับถ้าฉนวนเกิดการฉีกขาดภายในนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือเกิดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับถ้าเกิดแค่เส้นเดียวก็อาจจะทําให้ในส่วนของงานท่อเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเวลาที่นักเรียนไปสัมผัสหรือว่าเวลาที่ในขณะที่ทำงานนะครับเกิดไปสัมผัสนะครับก็จะโดนไฟฟ้าดูดได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการลบคมนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของข้อต่อต่างๆนะครับหรือ

กรณ์จับยึดนะครับจะต้องมีการติดต้องมีการล็อกให้แน่นนะครับจับยึดให้แน่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของคอนเนคเตอร์นะครับตอนนี้จะคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ท่อ EMT นะครับจุดที่ทำหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของงานท่อก็คือสกรูตัวนี้นะครับสกรูตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการจับยึดนะในส่วนของอุปกรณ์ด้านหน้านะครับจะจับยึดกับตัวในส่วนของโปร่งนะครับแต่ถ้าในส่วนของการจับยึดอุปกรณ์ในส่วนของการจับยึดงานท่อเนี่ยเมื่อเราใส่งานท่อเข้าไปนะครับก็จะต้องมีการขันนะครับในส่วนของสกรูนะครับเพื่อให้เกิดการจับยึดที่แน่นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจับยึดในส่วนของอุปกรณ์ประกอบนะครับถ้าในส่วนของระยะต่างๆนะครับอาจจะมีลักษณะของข้อต่อตรงนะครับถ้าเป็นลักษณะงานที่เป็นข้อต่อตรงก็จะมีลักษณะข้อต่อนะครับแล้วก็มีสกรูตัวนี้นะครับช่วยในการจับยึดเช่นเดียวกันนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับในส่วนของการต่อสายนะครับนะโดยเฉพาะนะครับในส่วนของการต่อสายเนี่ยจุดต่อสายจะต้องเป็นต้องสามารถเปิดได้นะครับในลักษณะของการต่อสายนะครับซึ่งในส่วนของการต่อสายเนี่ยในลักษณะของงานท่อนะครับจะต้องเป็นจุดที่สามารถเปิดได้หมายความว่าจะต้องต่อในกล่องต่อสายเท่านั้นนะครับสายไฟฟ้าที่เดินอยู่ภายในงานท่อนะครับจะไม่มีการต่อภายในเพราะว่าในส่วนของการต่อภายในท่อนะครับถ้าเกิดปัญหาเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นในส่วนของสายเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อแค่ต้นทางกับปลายทางหรือจากกล่องหนึ่งไปหาอีกกล่องหนึ่งเท่านั้นนะครับจะไม่มีการต่อภายในท่อนะครับเวลาใช้งานจริงๆนะครับข้อต่อไปนะครับในส่วนของข้อกำหนดก็คือห้ามทำเกลียวในส่วนของท่อโลหะบางนะครับในส่วนของการทำเกลียวเนี่ยนะครับเราจะใช้ท่อที่เป็นท่อโลหะหนานะครับเพราะนั้นในส่วนของท่อ EMT เนี่ยถ้านักเรียนจะนำไปใช้นะครับคุณสมบัติของงานท่อ EMT คือใช้ในการเดินท่อโดยการดัดโค้งงอท่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะเข้าในส่วนของจุดต่อหรืออุปกรณ์ประกอบนะครับนักเรียนจะต้องใช้ในส่วนของข้อต่อต่างๆพวกนี้นะครับจะไม่ทําเกลียวในส่วนของงานท่อนะครับซึ่งในส่วนของการทําเกลียวในส่วนของงานท่อเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของท่อ RSC หรือว่าท่อ IMC แทนเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อ EMT นะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานก็ต้องใช้งานให้ถูกต้องตามลักษณะของงานด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับในส่วนของมุมนะครับในส่วนของมุมหรือว่าการเข้าโค้งนะครับในส่วนของการดัดโค้งท่อจะต้องมีมุมไม่เกิน360องศานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนนะครับทำการโค้งงอท่อนะครับข้อกำหนดนะครับในการโค้งงอท่อโดยทั่วไปก็อยู่ที่มุมประมาณ45องศา90องศาแล้วก็180องศานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานถ้าลักษณะการโค้งงอท่อที่เป็น360องศาคือเป็นวงกลมนะครับลักษณะของงานลักษณะนี้อาจจะไม่ได้พบเจอนะครับมาเข้าสู่ในหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายนะครับในส่วนของข้อกําหนดว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะงานที่มีการใช้งานโดยทั่วไปนะครับนักเรียนอาจจะเคยพบเห็นนะครับในส่วนของการติดตั้งซึ่งในส่วนของการติดตั้งเนี่ยจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนักเรียนก็มาดูกันนะครับนะซึ่งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดนะครับก็เหมือนกับที่ครูได้พูดนะครับว่าในส่วนของงานเข็มขัดรัดสายเนี่ยเราจะใช้สายประเภทสาย VAF ใช่ไหมครับลักษณะของสาย VAF คือสายที่เป็นลักษณะฉนวน2ชั้นนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานในการจับยึดเนี่ยก็ต้องใช้ในส่วนของเข็มขัดรัดสายในการจับยึดนะครับซึ่งขนาดของเข็มขัดรัดสายนะครับในการใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานอย่างเช่นนักเรียนต้องการเดินสาย VF ขนาด1เส้นนะจำนวน1เส้นนะครับก็ต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์จับยึดนะครับที่เป็นเข็มขัดรัดสายเนี่ยในส่วนของเบอร์304นะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับนักเรียนต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าเข็มขัดรัดสายขนาดเบอร์304เนี่ยนะครับจะใช้กับสายขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่นะครับนะจำนวนกี่เส้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของเข็มขัดรัดสายเบอร์0เนี่ยนะครับขนาดของสายที่ใช้คือสายขนาด 2x1.5 นะครับจำนวน1เส้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของตารางนะครับที่เราจะใช้ในการดูขนาดของเข็มขัดรัดสายนะครับว่าที่เราจะใช้เนี่ยนะครับแต่ละเบอร์แต่ละไซส์แต่ละขนาดนะครับก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเบอร์1นะครับเราจะใช้ในส่วนของสาย VAF นะครับขนาด 2x1.5 หรือ 2x2.5 นะครับจำนวน1เส้นเบอร์2นะครับในส่วนของสาย VAF นะครับเราก็ใช้สายขนาด 2x1 นะครับจำนวน2เส้นนะครับ
เบอร์3นะครับเราจะใช้สาย VF ขนาด2คูณ 2.5 จำนวน2เส้นนะครับและเบอร์4ถึงเบอร์7เนี่ยก็จะเลือกใช้นะครับตามความเหมาะสมนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของเข็มขัดรัดสายเนี่ยทำไมถึงต้องมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเพราะว่าในส่วนของสาย VF เนี่ยที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะครับถ้าพื้นฐานในส่วนของวงจรแสงสว่างนะครับก็จะใช้ในส่วนของสายขนาด2คูณ 1.5 นะครับในการใช้งานนะครับแต่ในระบบกำลังนะครับหรือระบบที่ทำหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้สาย VF ขนาด3คูณ 2.5 นะครับซึ่งเป็นลักษณะของสาย3แกนนะครับก็คือสาย VF ผิด G นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการใช้เข็มขัดรัดสายนะครับเราจะเห็นว่าเข็มขัดรัดสาย1ตัวเนี่ยจะสามารถรัดในส่วนของสายได้มากกว่า1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวงจรการใช้งานนะครับเวลาที่เราเลือกใช้อย่างเช่นถ้าเราต้องการใช้สาย VF ขนาด2เส้นนะครับใน1วงจรเนี่ยถ้าเราต้องการเดินสายจำนวน2เส้นนะครับเราก็ต้องเลือกใช้เข็มขัดรัดสายเหมาะสมนะครับนายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสาย VF ขนาด2เส้นนะครับซึ่งมีขนาด2คูณ 2.5 เนี่ยถ้านักเรียนก็ต้องเลือกใช้เข็มขัดรัดสายนะครับขนาดเบอร์3นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะของข้อมูลตารางนะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การทำงานนะครับเวลาที่นักเรียนไปทำงานจริงนะครับขั้นต่อไปนะครับในส่วนของการตีเส้นนะครับในส่วนของการตีเส้นเพื่อเดินแนวนะครับในส่วนของงานเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยนักเรียนก็ต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์เราเรียกว่าอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่าปักเต้านะครับเพื่อใช้ในการตีเส้นประโยชน์ของปักเต้าก็คือตีเส้นได้ในระยะไกลนะครับแทนที่นักเรียนจะใช้ลักษณะของการใช้ไม้บรรทัดหรือว่าใช้วัสดุที่เป็นเส้นตรงนะครับมาใช้ในการตีเส้นเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของปักเต้านะครับมาใช้ในการตีเส้นแทนนะครับการใช้งานปักเต้านะครับก็ใช้งานโดยการกำหนดจุดนะครับจุดเริ่มต้นนะครับนักเรียนอาจจะใช้ในส่วนของเหล็กน้ำศูนย์หรือว่าสกรูนะครับที่ทำหน้าที่ในการล็อกตำแหน่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผูกล็อกในส่วนของเชือกนะครับและทำการดึงในส่วนของเชือกที่อยู่ภายในนะครับซึ่งเชือกที่อยู่ภายในเนี่ยจะมีในส่วนของผงสีนะครับที่ทำหน้าที่ในการตีเส้นนะครับเวลาที่ใช้นะครับก็ดึงในส่วนของระยะให้เหมาะสมไปยังจุดปลายทางนะครับเมื่อไปถึงจุดปลายทางแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับและทำการดีดเส้นนะครับในส่วนของการดีดเนี่ยโดยการใช้มือดึงขึ้นมาลงไปตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดีดเนี่ยเราจะดีดแค่ครั้งเดียวนะครับถ้านักเรียนดีดหลายครั้งนะครับปัญหาคือในส่วนของสายจำนวนของเส้นที่เกิดขึ้นนะครับจะทำให้การเดินสายเนี่ยไม่สวยงามนะครับอาจจะโค้งหรือว่าไม่ได้ตามแบบที่เราต้องการนะครับข้อต่อไปนะครับในส่วนของการใช้เข็มขัดรัดสายนะครับและก็ระยะของเข็มขัดรัดสายนะครับในส่วนของการใช้เข็มขัดรัดสายนะครับก็คือลักษณะของการพับเข็มขัดรัดสายนั่นเองนะครับเวลาที่ใช้งานนะครับลักษณะของเข็มขัดรัดสายนะครับไม่ว่าเบอร์ใดก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีในส่วนของจุดที่ทำหน้าที่ในการใส่ตะปูนะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเข็มขัดรัดสายขนาดเบอร์2นะครับก็จะมีลักษณะตำแหน่งของการใส่ตะปูเนี่ยแค่รูเดียวนะครับการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานทุกครั้งนักเรียนจะต้องมีการพับนะครับในส่วนของการพับกริปเพื่อทำหน้าที่ในการล็อกในส่วนของตะปูนะครับที่ใช้ในการตอกนะครับในส่วนของตะปูที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของตะปูที่มีขนาดสั้นนะครับขนาดลักษณะของงานขึ้นอยู่กับงานนะครับในส่วนของลักษณะของงานที่เป็นลักษณะงานไม้และก็ลักษณะของงานปูนนะครับก็ต้องเลือกใช้ตะปูให้เหมาะสมนะครับในส่วนของการใช้งานเข็มขัดรัดสายก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้ด้านของเข็มขัดรัดสายถูกต้องนะครับเข็มขัดรัดสายจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งนะครับจะเป็นด้านที่เรียบนะครับด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่หยาบนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับเราจะหงายในส่วนของด้านที่หยาบขึ้นนะครับโดยลักษณะของการใช้งานนักเรียนสามารถใช้โดยการสัมผัสนะครับโดยการใช้มือลูบหรือสัมผัสดูนะครับถ้าสัมผัสดูอีกด้านหนึ่งเรียบนะครับอีกด้านหนึ่งหยาบแสดงว่าด้านหนึ่งที่เป็นด้านเรียบเนี่ยจะอยู่ภายนอกนะครับด้านที่เป็นด้านหยาบเนี่ยต้องอยู่ภายในนะครับประโยชน์ของด้านที่มีความหยาบหรือมีความคมเนี่ยจะทำหน้าที่ในการล็อกสายเวลาที่เราทำการห่อหุ้มในส่วนของเข็มขัดรัดสายเข้ากับสายนั่นเองนะครับการใส่นะครับก็ให้หงายเข็มขัดรัดสายขึ้นนะครับให้ด้านที่หยาบเนี่ยขึ้นนะครับแล้วใส่ตะปูลงไปนะครับตามรูนะครับตามช่องของตะปูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการพับนะครับในส่วนของการพับนะครับก็ให้นักเรียนนะครับ
พับในส่วนของหัวของเข็มขัดและสายนะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งของเข็มขัดและสายตรงนี้นะครับนะครับนี่ส่วนของระยะเข็มขัดนะครับหัวของเข็มขัดและสายนะครับใช้ปลายเล็บนะครับจิกลงแล้วก็พับนะครับนะพับลงมาให้เรียบลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการล็อกเข็มขัดและสายนะครับตามรูปนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของรูปที่1เห็นไหมครับลักษณะของตัวเข็มขัดและสายนะครับนะต่อไปนะครับหงายเข็มขัดและสายขึ้นจะใช้ในด้านที่หยาบนะครับหงายขึ้นแล้วก็ใส่ตะปูลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการพับนะครับในส่วนของเข็มขัดและสายให้มีระยะการทำงานและก็ล็อกในส่วนของตะปูให้แข็งแรงนะครับซึ่งในส่วนของการพับเนี่ยประโยชน์ของการพับเข็มขัดและสายคือนำไปใช้ในการทำงานเพื่อความสะดวกนะครับอย่างเช่นนักเรียนตีระยะของเข็มขัดและสายตีเส้นเพื่อวางระยะของเข็มขัดและสายไว้แล้วสัก20ตัวนะครับนักเรียนก็ต้องมาพับในส่วนของเข็มขัดและสายเนี่ยจำนวน20ตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานนั่นเองนะครับมาดูหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของระยะนะครับที่จะใช้ในส่วนของการติดตั้งนะครับระยะของการติดตั้งเข็มขัดและสายนะครับลักษณะของการติดตั้งนะครับถ้าเป็นลักษณะของแนวโค้งหรือว่าลักษณะของแนวตรงก็จะมีระยะในการเข้าในส่วนของเข็มขัดและสายเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีระยะในส่วนของการเข้าโค้งนะครับเป็นลักษณะของการเข้าโค้งอาจจะเข้ามุมนะครับในส่วนของระยะการจัดวางเข็มขัดและสายเนี่ยก็จะใช้ระยะอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะครับนะแต่ระยะในส่วนของการเข้าโค้งจะใช้ขนาด 2.5 ถึง 3 เซนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการทำงานนักเรียนจะต้องมีการออกแบบนะครับหลังจากที่นักเรียนออกแบบเสร็จก็ต้องมีการวัดระยะนะครับเพราะในส่วนของการติดตั้งนะครับเราจะใช้คุณสมบัติของค้อนนะครับเป็นตัววัดระยะก็ได้นะครับในส่วนของค้อนเดินเข็มขัดและสายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของค้อนลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในการทำงานก็สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าในส่วนของหัวค้อนนะครับที่ใช้ในการตอกเข็มขัดและสายเนี่ยก็จะมีระยะอยู่ประมาณ 10-12 เซนอยู่แล้วนะครับอาจจะใช้ค้อนเนี่ยเป็นตัวกำหนดได้นะครับและก็ระยะห่างนะครับของเข็มขัดและสายที่เป็นตัวลักษณะเบิ้ลเข็มขัดและสายนะครับเพื่อล็อกอุปกรณ์เนี่ยอาจจะใช้ความหนาของหัวค้อนเนี่ยเป็นตัวกำหนดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นทักษะในการทำงานนะครับของนักเรียนนะครับว่าจะเวลาที่เราทำงานเนี่ยจะใช้ลักษณะของการวัดเป็นระยะและทำการขีดวัดเป็นระยะหรือจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยมาเป็นตัวทดแทนในการทำงานเพื่อให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับครับในส่วนของระยะนะครับก็จะมีข้อกำหนดตามที่ครูได้อธิบายไปนะครับในส่วนของระยะอย่างเช่นตัวที่1ถึงตัวที่2เนี่ยนะครับเราจะใช้ในส่วนของระยะคือ10ถึง12เซนนะครับแต่ในส่วนของมุมโค้งนะครับก็คือระยะ 2.5 ถึง 3 เซนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะข้อกำหนดนะครับตามที่ครูได้อธิบายไปเมื่อแต่ต้นนะครับเมื่อกี้นะครับว่าในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับนักเรียนอาจจะใช้เครื่องมือเนี่ยเป็นตัวกำหนดระยะในการทำงานก็ได้นะครับเพราะระยะของเข็มขัดและสายนะครับจากตัว1ไปตัวที่2ตัวที่2ไปตัวที่3เนี่ยอาจจะใช้ในส่วนของค้อนนะครับเป็นตัวกำหนดระยะก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการรีดสายนะครับในส่วนของการรีดสายและการรัดสายนะครับในส่วนของการรีดสายและการรัดสายเนี่ยนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการรีดสายก็คือในส่วนของผ้านะครับในส่วนของผ้าที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผ้าโดยทั่วไปนะครับเพราะสาย VF นะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเราจะต้องมีการรีดสายนะครับสายที่ออกมาจากม้วนนะครับบางครั้งระยะของวงจรเนี่ยอาจจะมีระยะของวงจรอาจจะ5เมตร10เมตรหรือ20เมตรนะครับสายที่คลี่ออกมาจากม้วนเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับเราก็ต้องมีการรีดสายในส่วนของการรีดสายก็จะใช้ผ้านะครับแล้วก็นำสายมานะครับประกบลงไปที่มือนะครับแล้วก็หักโค้ง90องศาแบบนี้นะครับและทำการดึงนะครับอาจจะดึงเข้าดึงออกหรือดึงเข้าอันนี้อยู่ที่ทักษะของแต่ละคนโดยสาย VF เมื่อโดนกระทำนะครับตัวนำที่อยู่ภายในที่เกิดการโค้งงอเนี่ยก็จะเรียงตัวอันนี้คือทักษะการรีดสายนะครับในส่วนของการทำงานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการล็อกในส่วนของเข็มขัดและสายนะครับในส่วนของตำแหน่งของเข็มขัดและสายนะครับถ้านักเรียนนำไปล็อกนะครับเมื่อตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่นักเรียนนำมาล็อกในส่วนของสายนะครับก็จะต้องล็อกให้ถูกต้องนะครับตำแหน่งของหัวของเข็มขัดและสายเนี่ยจะต้องอยู่ตำแหน่งกลางนะครับของสายพอดีนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับ
ทักษะการล็อกก็คือรีดสายนะครับดึงในส่วนของปลายเข็มขัดรัดสายเนี่ยมาสอดเข้า

กับในส่วนของหัวของเข็มขัดรัดตายนะครับแล้วดึงให้แน่นนะครับแล้วทําการล็อกนะครับทําการพับปลายของเข็มขัดรัดตายเนี่ยมาล็อกในส่วนของหัวของเข็มขัดรัดตายให้แน่นนะครับซึ่งตําแหน่งนะครับเราจะดูนะครับลักษณะนะครับจากรูปนะครับตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับตําแหน่งของหัวเข็มขัดรัดตายต้องอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งลักษณะของงานเดินสายแบบกอติกผนังเนี่ยจะเป็นลักษณะการเดินสายภายนอกนะครับถ้านักเรียนเดินเข็มขัดรัดตายได้สวยงามและถูกต้องนะครับงานที่ออกมาก็จะมีความประณีตและสวยงามอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเดินสายโดยการนะครับก็คือการเดินสายไฟฟ้าแบบโค้งมุมฉากนะครับซึ่งระยะของเข็มขัดรัดตายนะครับถ้าเป็นลักษณะของการโค้งมุมฉากเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะโค้งมุมฉากแบบรวมนะครับหรือการโค้งมุมฉากแบบแยกนะครับนะถ้าจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าสายหนึ่งจะเป็นสายแนวตั้งเห็นไหมครับแล้วก็จะมีสายที่แยกวงจรออกไปนะครับโค้ง90องศานะครับระยะของมุมโค้งนะครับก็จะต้องใช้ระยะ 2.5 ถึง 3 เซนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกําหนดในการใช้งานนะครับว่าในการใช้ในการเดินสายเนี่ยจะต้องมีการโค้งเข้ามุมทํามุม90เนี่ยจะต้องทํามุมโค้งระยะเท่าไหร่นะครับเวลาที่ดูภาพรวมก็จะเกิดความสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับนักเรียนว่าในส่วนของทักษะการดัดโค้งงอท่อนะครับในส่วนของงานท่อโลหะบางเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งในส่วนของวิธีการเดินสายไฟฟ้านะครับด้วยท่อโลหะบางเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องมีทักษะก็คือในส่วนของการติดตั้งระบบงานท่อนะครับซึ่งในส่วนของงานท่อเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกทักษะนะครับในส่วนของการดัดโค้งงอท่อนะครับว่าในส่วนของการเข้าอุปกรณ์การเข้ากล่องหรือเข้าจุดต่อสายต่างๆเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของข้อกําหนดนะครับที่เป็นลักษณะของท่อโลหะบางนะครับเราก็มาดูกันนะครับในส่วนของตารางนะครับตารางนี้จะเป็นลักษณะของการกําหนดระยะเทคของขนาดของงานท่อนะครับซึ่งงานท่อ EMT โดยทั่วไปที่เราใช้เนี่ยก็อยู่ที่ขนาดประมาณ1ส่วน2 3ส่วน4แล้วก็1นิ้วโดยประมาณนะครับที่เราใช้กันแล้วก็เดินระบบไฟฟ้าภายในนะครับซึ่งขนาดของงานท่อเนี่ยก็จะมีระยะเทคอัพนะครับระยะเทคอัพคือระยะที่เราจะนําไปใช้นะครับในการกําหนดนะครับจุดอ้างอิงนะครับที่เราจะใช้ในการกําหนดจุดอ้างอิงนะครับที่จะทําการดัดท่อโดยการใช้อุปกรณ์ประกอบที่ครูได้สอนไปนะครับจากEP ที่ผ่านมาก็คือการใช้เครื่องมือใช่ไหมครับซึ่งเครื่องมือที่ครูได้สอนไปก็ที่จะใช้ในการดัดโค้งงอท่อก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ครูได้สอนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับใน EP ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากตารางนะครับเราจะได้ข้อมูลนะครับในส่วนของงานท่อขนาด4หุน6หุนแล้วก็1นิ้วนะครับส่วนของการเรียกแท้ขนาดของงานท่อเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเขาจะเรียกในส่วนของท่อคือท่อ1ส่วน2ท่อ3ส่วน4แล้วท่อ1นิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทราบในส่วนของระยะเทคแล้วทีนี้มาดูทักษะนะครับว่าลักทักษะของการทํางานมีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือในส่วนของทักษะการโค้งงอท่อนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของตัวอย่างนะครับถ้าในส่วนของท่อ EMT นะครับขนาด1ส่วน2นิ้วนะครับนักเรียนต้องการที่จะยกปลายท่อขึ้นมาเข้าอุปกรณ์นะครับให้มีความสูงประมาณ25นิ้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทําอย่างไรนะครับวิธีการนะครับเราก็ต้องไปดูว่าในส่วนของท่อขนาด1ส่วน2นิ้วเนี่ยมีระยะเทคเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนของระยะเทคของท่อ1ส่วน2เนี่ยก็มีระยะเทคอัพก็คือ5นิ้วนะครับซึ่งระยะในส่วนของการทํางานนะครับเมื่อเราทําการดัดโค้งงอท่อแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะดังรูปนะครับความสูงจากพื้นนะครับขึ้นมาถึงปลายของงานท่อเนี่ยจะต้องได้ความสูงตามระยะที่กําหนดนั่นเองซึ่งในการทํางานนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับมาใช้ในการดัดโค้งงอท่อซึ่งทักษะการโค้งงอท่อเนี่ยนะครับการใช้เบนเดอร์นะครับมีอยู่2ลักษณะงาน2ทักษะงานก็คือในส่วนของการดัดโดยท่าแบบวางราบกับพื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวางราบกับพื้นนะครับและอีกทักษะหนึ่งนะครับก็จะเป็นทักษะการวางในแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทักษะการดัดโค้งงอท่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในทักษะของการปฏิบัติงานครับจากที่ครูได้อธิบายนะครับในส่วนของกฎและมาตรฐานในการเดินสายแบบกอติกผนังสําหรับ EP นี้ก็เวลาหมดไปแล้วนะครับก็จะต่อในส่วนของ EP หน้านะครับในส่วนของทักษะการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ PVC นะครับว่ามีกฎหรือมาตรฐานในส่วนของข้อกําหนดนะครับในการแบบงานอย่างไรแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: Boa.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะ

นะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

お。การเชื่อมอาร์ควาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลาง

ต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

เป็นครูแผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิกวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับวันนี้นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องการ copy โมเดลเจ้าหมูเด้งนะครับว่าจากดินนะกลายเป็นปูนจะทำยังไงนะครับก่อนที่เราจะมา copy โมเดลเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับที่ต้องใช้ในการ copy โมเดลเจ้าหมูเด้งเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เครื่อง

กันสักนิดนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องมาทําความรู้จักก็คือนะครับอุปกรณ์นะครับก็คือมีดนะครับมีดทําโมมีดอันนี้นะครับคุณครูเองนะครับทำมาจากนะครับใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยเป็นใบเลื่อยใหญ่เป็นใบเลื่อยเครื่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับทำไมนะครับคุณครูถึงใช้นะครับเอาใบมีดนะครับเอาใบเลื่อยเนี่ยมาทําใบมีดนะครับอาจจะคุณครูเนี่ยจะอธิบายสั้นๆคือนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้กับงานบางชนิดเนี่ยเราต้องมานะครับเหมือนเอามาทําประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับให้มีความถนัดนะครับและใกล้เคียงนะครับและดีที่สุดในการทําชิ้นงานขึ้นมานะครับโดยมีดเนี่ยนะครับจะเป็นมีดคมเดียวนะครับจะเป็นมีดคมเดียวนะครับจะสามารถทำนะครับเป็นอุปกรณ์เซรามิกหรือทําต้นแบบเนี่ยนะครับได้หลายประเภทเป็นอาวุธสําคัญของคุณครูเองเลยซึ่งเนี่ยมีดอันนี้นะครับต้องใช้ประจําไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องใช้มีดอันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นมีดคมเดียวทําไมคุณครูถึงไม่ใช้มีดประเภทอื่นนะครับจากก็จะอธิบายสั้นๆว่านะครับอย่างกับเช่นมีดทําครัวหรือมีดคัตเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความอ่อนและจะเป็นมีดสองคมนะครับมันจะเกิดอันตรายต่อตัวเราซึ่งใบมีดเนี่ยนะครับหรือใบเลื่อยเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงนะครับและมีใบที่แข็งนะครับจึงเหมาะสําหรับนะครับการทําโมเดลแล้วก็การทําต้นแบบและพิมพ์อย่างมากนะครับดูนะครับครูเองเนี่ยจะทํานะครับตัวความคมของมันเนี่ยสั้นๆพอดีมือนะครับพอการจับนะครับพอสังเขตเลยนะครับว่าประมาณนี้นะครับจับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่สําคัญมากๆก็คือมีดทําโมเดลนั่นเองนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปในการออกกรอบก๊อปปี้โมเดลนะครับก็คือสิวนะครับอันนี้คือสิวนะครับนะครับสิวหน้าแบนนะครับเราจะใช้ขนาดไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ชิ้นงานของเราว่ามันจะมีความใหญ่แล้วก็จะมีความเล็กขนาดไหนนะครับเลือกให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ชิ้นงานของเรานะครับนะครับส่วนคุณครูเองเนี่ยก็จะมีนะครับเป็น2หน้านะครับก็คือเป็นนิ้วครึ่งกับ2นิ้วเอาไว้ใช้ในการทํางานนะครับของอันนี้นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นพวกฟุตเหล็กนะครับเป็นฟุตเล็กกับฟุตใหญ่นะครับก็มาไว้ใช้นะครับพวกปาดนะครับปาดให้มีความเรียบแล้วก็การวัดขนาดของชิ้นงานด้วยนะครับด้วยฟุตเล็กนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมีดนะครับมีดเหมือนกันแต่เป็นมีดทําโมเดลบางคนสงสัยว่านะครับอย่างนักเรียนบอกว่ามันก็มีดเหมือนกันใช้ด้วยกันไม่ได้หรอนะครับอาจารย์จะบอกเลยว่ามีดทําโมเดลกับมีดทําโมหรือก๊อปปี้โมทําพิมพ์เนี่ยนะครับหัวจะแตกต่างกันตรงที่เห็นไหมครับหัวชิ้นนี้จะเป็นหัวที่แหลมเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นมีดทําพิมพ์นะครับเราจะใช้หัวมนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไปกรีดตัวโมเดลหรือตัวเจ้าหมูเด้งเนี่ยเป็นรอยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกทีว่าการทําพิมพ์เนี่ยนะครับทำยังไงนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือขูดปูนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีลักษณะที่นะครับแตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้งหน้าเหลี่ยมนะครับหน้าโค้งนะครับเห็นไหมครับจะบอกไว้เลยว่านะครับนักเรียนทุกคนเลยครับเครื่องมือทุกชิ้นนะครับมันก็จะใช้กับงานทุกงานไม่ได้และเครื่องมือบางงานนะครับก็จะไปใช้กับงานทุกชิ้นไม่ได้เช่นกันเราต้องเลือกสรรนะครับในสิ่งที่ดีที่สุดหรือนะครับทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยออกมาดีที่สุดในการใช้เครื่องมือนั่นเองนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นปากกานะครับเป็นปากกาเคมีนะครับอาจารย์จะเรียกว่านะครับเป็นปากกาพัดลายนะครับหรือเป็นปากกาเคมีกันน้ํานะครับอาจารย์จะใช้นะครับในการพัดลายชิ้นงานเพื่อเป็นการแบ่งพิมพ์นะครับจะดูนะครับจะมีหัวใหญ่นะครับแล้วก็หัวเล็กนะครับแต่อาจารย์แนะนําให้ใช้หัวเล็กไว้ก่อนนะครับถามว่าปากกาเคมีตามม้าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่พอเวลาเราไปทํานะครับเอาไปฟอกน้ําสบู่เนี่ยนะครับมันจะหลุดได้นะครับจะเลยแนะนําให้ใช้เป็นปากกากันน้ํานะครับปากกาเคมีกันน้ํานะครับชิ้นต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นค้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นค้อนยางนะครับเอาไว้ทุบพิมพ์นะครับพอเวลาเนี่ยทุบไปเนี่ยจะไม่ได้มีริ้วรอยกับตัวพิมพ์มากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นค้อนยางอันนี้คือชิ้นงานที่ใช้ในงานเซรามิกเช่นกันอันต่อไปนะครับที่จะต้องใช้ในการก๊อปปี้โมเดลก็คือค้อนหัวเหล็กนะครับก็จะใช้คู่กับสิวนะครับเพื่อทุบชิ้นงานออกนะครับเพื่อจะได้ชิ้นงานข้างในออกมานะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเป็นแผ่นใสนะครับอันนี้เป็นแผ่นใสนะครับเป็นแผ่นใสที่เราหาซื้อได้ตามทั่วไปใช้ทําอะไรนะครับจะใช้ในการแบ่งพิมพ์เราจะต้องดูว่านะครับเจ้าหมูเด้งเนี่ยหรือชิ้นงานที่เราทำเนี่ยบางชิ้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทําพิมพ์ทุบหรือการ

Copy Model เนี่ยหลายชิ้นก็สามารถทำได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากบางทีเราต้องการให้มันมีตัวหนังสือบางคนก็งงว่าทำไมอาจารย์ไม่ปั้นไปเลยอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าบางทีการที่เราจะทำแบบตัวหนังสือที่มันยากๆเนี่ยการปั้นลงไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยและไม่ค่อยคมเหมือนการแกะออกมาเราก็อาจจะไปแกะตรงตัวพิมพ์ทุบพอเวลาเราหล่อปูนเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปเป็นรอยนูนนะครับไปเป็นรอยนูนเป็นตัวหนังสือเขาจะเรียกว่า embossed นะครับถ้าเป็นการแกะเนี่ยเขาจะเรียกว่าdeboss นะครับภาษาตามโรงงานทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็คือแผ่นใสนะครับนี่ก็จะเสียบประมาณนี้นะครับจะเสียบประมาณนี้เพื่อให้ได้ชิ้นงานหรือเราไม่ต้องเสียบก็ได้หรือว่าเราดูชิ้นงานแล้วว่าชิ้นงานนี้ออกง่ายทำดีแล้วไม่ต้องตกแต่งเพิ่มนะครับเราก็สามารถเทข้อไปทั้งชิ้นได้เลยนะครับก็จะมีข้อดีกับข้อเสียที่แตกต่างกันเช่นแต่ถ้าเราแบ่งชิ้นนะครับเราแบ่งชิ้นเนี่ยพอเวลาเราหล่อปูนเข้าไปเนี่ยชิ้นงานจะมีตะเข็บนะครับจะมีตะเข็บและแต่งค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากแต่ถามว่าแต่งได้ไหมแต่งได้เหมือนกันถ้าเราจำเป็นต้องแบ่งพิมพ์ชิ้นจริงๆหรือบางคนนะครับไม่ต้องแบ่งเทครอบเลยนะครับเทครอบไปเลยเอามาทุบทีหลังก็สามารถทำได้แต่อาจารย์ไม่แนะนำเพราะว่าตัวพิมพ์เนี่ยหรือพิมพ์ทุบเนี่ยมันอาจจะแตกเป็นชิ้นๆอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับมันก็จะทำให้พิมพ์เนี่ยมีความชำรุดเสียหายพอเราทำพิมพ์ทุบเนี่ยเราจะทำได้แค่ครั้งเดียวเพราะตัวดินนะครับมันก็จะมีความอ่อนนะครับหรือจะอาจมีอาจจะชำรุดเสียหายได้ในการทำชิ้นงานตอนชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกเป็นปูนนะครับเป็นปูนบางคนถามว่าทำไมปูนอาจารย์ถึงสีเขียวปูนคุณครูถึงสีเขียวอันนี้นะครับเรียกว่าปูนหินนะครับเป็นปูนหินเป็นปูนต้นแบบที่มีคุณภาพค่อนข้างแข็งนะครับแต่ตัวคุณครูเองเนี่ยจะไม่ใช้ปูนนี้เพียวๆเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวโมเดลเราเนี่ยจะมีความแข็งและแต่งยากจนเกินไปอาจารย์จะมาผสมนะครับเป็นปูนปาสเตอร์ธรรมดาแล้วปูนปาสเตอร์ธรรมดาเป็นยังไงปูนปาสเตอร์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นปูนทั่วไปที่เราเห็นกันเช่นเป็นตุ๊กตาใบสีนั่นเป็นปูนชนิดเดียวกันนะครับบางคนก็งงว่าอาจารย์ครับทำไมปูนมีกี่ชนิดและชนิดนี้ทำไมมันถึงเหมาะสมที่จะเอามาทำเป็นต้นแบบอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าปูนเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายชนิดมีค่อนข้างตามเกรดซึ่งเกรดแต่ละเกรดเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันนะครับราคาปูนก็จะไม่เท่ากันราคาปูนเนี่ยก็จะมีการแพงการถูกเกรดกลางนะครับวิธีการใช้ปูนเนี่ยของทางด้านเซรามิกเนี่ยจะใช้เป็นปูนปาสเตอร์นะครับปูนปาสเตอร์แต่ละชนิดเขาก็จะเรียกว่ายิปซัมและยิปซัมแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานที่ไม่เท่ากันเช่นปูนที่อาจารย์ใช้เนี่ยก็จะเป็นปูนเป็นปูนเกรดที่ราคาค่อนข้างถูกเพราะว่าเราเอามาใช้พิมพ์ทุบเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นปูนธรรมดาเพียวๆโดยที่ไม่ต้องผสมปูนหินเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีว่าส่วนผสมเนี่ยประมาณไหนนะครับปูนที่เราใช้นะครับจะเป็นปูนปาสเตอร์นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นปูนปาสเตอร์ตามือที่อาจารย์ใช้ก็จะเป็นปูนปาสเตอร์ถุงสีน้ำเงินนะครับเราจะหาซื้อได้โดยทั่วไปถ้าเราอยากจะทำจริงๆนะครับในโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถสั่งซื้อของพวกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับตามร้านต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับการ copy model ทำยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำนะครับcopy model เจ้าหมูเด้งเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับผมจากที่เราได้รู้จักอุปกรณ์ที่เราจะต้อง copy model นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการทำความรู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือของอาจารย์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำ copy เจ้าหมูเด้งบางคนถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะหนูต้องใช้ดินอย่างเดียวเลยใช่ไหมในการก๊อปปี้อาจารย์จะบอกเลยว่าถ้าเราชอบเช่นเรซินพลาสติกนะครับหรือเป็นโลหะนะครับในรูปแบบที่เราชอบเราสามารถมาก๊อปปี้เป็นเซรามิกได้นะครับแต่ที่อาจารย์มาทำเป็นดินเนี่ยนะครับก็อยากให้มันเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างออกไปจากที่อื่นดินที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินน้ำมันนะครับเป็นดินที่บ้านเรานะครับหรือจะเป็นดินที่ใช้ในงานเซรามิกก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการ copy นะครับว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรที่อาจารย์จะใช้นะครับในงานเซรามิกที่เขาใช้การที่ใช้งานได้จริงที่บอกไปขั้นต้นนะครับอันนี้คือนะครับเป็นปูนนะครับเป็นปูนปาสเตอร์นะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายๆเหมือนแป้ง
เป็นผงๆนะครับใช้นะครับก็คือพอเวลาเราผสมน้ําเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทําปฏิกิริยานะครับแล้วก็จะมีความแข็งตัวโดยอัตโนมัติเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการผสมปูนไม่ใช่ว่านะครับถ้าเราจะผสมแบบไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับปูนปาเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ปูนไปก่อนเนี่ยแล้วใส่น้ําตามปูนเนี่ยครับก็จะมีความเป็นเม็ดนะครับก็จะไม่ละลายทั้งหมดการคนเนี่ยก็จะค่อนข้างยากและอาจจะมีฟองอากาศเยอะวิธีการผสมปูนนะครับดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆนะครับอาจารย์จะเริ่มผสมปูนแล้วนะครับเราจะค่อยๆนะครับค่อยๆเขย่านะครับน้ําในปริมาณที่พอดีนะครับไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าอะไรพออุปกรณ์ที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยหรือเราผสมเยอะจนเกินไปเนี่ยวัตถุดิบที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองนะครับเราก็ค่อยๆผสมไปอย่างนี้นะครับให้ปูนละลายนะครับละลายในน้ําให้หมดทีละชั้นที่เราเทลงไปนะครับนะครับแล้วบางคนถามว่าอาจารย์ครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเทปูนลงไปพอแล้วนะครับปูนพวกนี้นะครับพอเราเทลงไปเนี่ยเขาจะเป็นชั้นชั้นนะครับทำยังไงก็ได้ให้ปูนเทลงไปเนี่ยให้มาถึงผิวน้ําพอดีหรือไม่ต้องถึงก็ได้ถ้าเราเทนะครับเทปูนไม่ถึงผิวน้ําน้ําเราก็จะปล่อยสัก1นาทีถึง2นาทีนะครับเราจะเทน้ําด้านบนทิ้งได้ถ้าเราคิดว่าปูนที่เราผสมเนี่ยมันเยอะจนเกินไปนะครับแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญของปูนปาเตอร์ถ้าเราผสมปูนในอัตราส่วนที่พอดีปูนก็จะมีความแข็งค่อนข้างมากแต่ถ้าเราผสมปูนเข้าไปนะครับให้น้ําเยอะสักนิดหนึ่งนะครับปูนมันก็จะมีความนิ่มเดี๋ยวจะผสมปูนให้มันค่อนข้างที่จะนิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าตัวก๊อปปี้เนี่ยพอเวลาเราทุบลงไปเนี่ยมันจะได้นะครับไม่แข็งแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยมันก็จะไม่นิ่มจนเกินไปด้วยนะครับบางคนถามว่านะครับปูนปาเตอร์เนี่ยนะครับมันอันตรายไหมถามว่ามันอันตรายไหมจานก็บอกไว้เลยว่ามันไม่ค่อยอันตรายแต่ถามว่าจะทําให้มันอันตรายก็ได้เช่นพอเวลาเราผสมเนี่ยพอเวลาฝุ่นมันฟุ้งนะครับอย่าไปสูดไปดมมันและสิ่งสําคัญสําหรับคนแพ้นะครับก็หลีกเลี่ยงจากการใช้ปูนได้เลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะแพ้พวกสารเคมีที่อยู่ในปูนก็เป็นได้อาจจะคันนะครับแล้วก็หยุดใช้ไปนะครับนะครับก็จะของครูนะครับใกล้จะถึงผิวน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้มันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรอปูนนะครับที่เราผสมลงไปเสร็จนะถ้าเรายังไม่คนนะครับปูนนี้นะจะไม่แข็งประมาณ10ถึง15นาทีก็ใช้ได้แต่บางคนนะครับก็จะใช้การแช่ปูนเพื่อให้ปูนเนี่ยมีการเซตตัวไวขึ้นเมื่อเราโรยปูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มนะครับคนนะครับคนปูนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการคนปูนนะครับเราจะใช้มือนะครับเราจะใช้มือลงไปคนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครกลัวนะครับเราก็จะใช้เป็นแป๊บนะครับหรือไม้แต่อาจารย์ไม่แนะนํานะครับเราจะไม่รู้เลยว่าปูนอ่ะมันจะเซตตัวยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับเราเริ่มคนไปปูนนะครับก็จะมีความร้อนนะครับเหมือนทําปฏิกิริยากับน้ําเรียบร้อยเลยครับค่อยๆคนนะครับค่อยๆคนไปนะครับปูนที่เป็นก้อนๆนะครับก็เราใช้มือบีบไปได้เลยพอเราคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆจนกว่าปูนจะเข้ากันสักพักหนึ่งแต่ถ้าเราคนแป๊บเดียวคุณครูบอกได้เลยว่าปูนจะแข็งตัวช้ามากนะครับเราต้องคนนะครับการคนเนี่ยนะครับมันจะไล่ฟองอากาศที่อยู่ขั้นใต้เนี่ยขึ้นมาบนผิวน้ําด้วยนะครับแล้วนะครับนักเรียนนะครับตอนนี้ปูนเรานะครับเริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกให้ดูอีกทีนะครับดูนะครับดูการไหลตัวนะครับเริ่มช้าลงแสดงว่าปูนใกล้ได้แล้วแต่อาจารย์จะไม่ให้นะครับปูนหนืดมากนะครับดูนะครับเพราะเราจะดีดไปก่อนนะครับ1ชั้นนะครับดูนะครับเริ่มนะครับเตรียมนะครับลาดลงไปนะครับลาดลงไปนะครับแล้วก็คนในจุดที่มันเป็นซอกนะครับเป็นซอกด้วยนะครับ1ชั้นนะครับเห็นไหมครับนะครับบางคนจะใช้การดีดนะครับนะครับดูนะครับชั้นแรกนะครับลูบให้ทั่วก่อนนะครับลูบให้ทั่วก่อนนะครับให้ทั่วตัวชิ้นงานก่อนนะครับก็จะกลายเป็นเจ้าหมูเด้งชุบแป้งแล้วนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับลูบให้เข้าซอกก่อนนะครับสําหรับชั้นแรกนะครับรูปนะครับ

ถ้าเรารูปไม่ดีนะครับไม่เข้าซอกเนี่ยปูนนะครับก็จะมีช่องว่างอยู่ข้างในตัวชิ้นงานเวลาเราก๊อปปี้โมเดลนะครับการทำพิมพ์ทุบก็ต้องมีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ใช่ว่านะครับจะเสียแต่เราก็สามารถแต่งได้เช่นกันนะครับนะครับรู้ป่ะนะครับเราจะเทปูนไปนะครับให้มีความให้มีความหนาที่พอดีสักประมาณ1เซนรอบตัวคุณครูบอกได้เลยว่าถ้าบางเกินไปเนี่ยพอเวลาเราวางนะครับมันอาจจะชำรุดเสียหายหรือแตกได้นะครับค่อยๆทำนะครับค่อยๆรูปนะครับนะครับต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับวิธีนี้นะครับใช้สร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับแน่นอนนะครับคุณครูมั่นใจนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับเห็นไหมนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ปูนนะครับเริ่มมีความหนานะครับดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเครื่องมือนะครับจิ้มลงไปให้ดูนะครับว่าตอนนี้ชิ้นงานนะครับมีความหนาหรือเอาฟุตเล็กก็ได้นะครับตอนนี้เห็นไหมครับนะครับดูฟุตเล็กนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะจิ้มให้ไปนะครับดูนะครับเห็นไหมเกือบ1เซนแล้วนะครับจากความหนาจากตัวฟุตนี้เห็นไหมครับจะโปะอีกสักนิดนึงนะครับข้างหน้ายังไม่ค่อยมีความหนาเท่าไหร่ครับแล้วก็ลูบให้สวยงามนะครับโอเคนะครับครูคิดว่านะครับตอนนี้นะครับความหนาน่าจะค่อนข้างที่จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะรอให้ปูนนะครับปาเตอร์เนี่ยเซตนะครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วเราค่อยมาแกะดินข้างในออกกันนะครับหลังจากที่เราโบกปูนไปแล้วนะครับ 5-10 นาทีนะครับครูก็คิดว่าตอนนี้นะครับปูนเริ่มนะครับมีการเซตตัวค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับเราก็เริ่มนะครับดูว่านะครับตรงไหนนะครับที่มันมีตําหนิหรือความบางนะครับเราก็ดูโดยรอบว่ามันมีความบางเยอะบ้างไหมถ้ามีความบางมากเนี่ยเราสามารถโบกปูนเพิ่มไปได้แต่ถ้านะครับมีตําหนิแค่นิดๆหน่อยๆรูเล็กๆนะครับไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการโบกปูนซ้ําและรอปูนเซตอีก1รอบนะครับขั้นตอนต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวนะครับครูจะนะครับทำการพลิกเจ้าหมูเด้งลงนะครับเพื่อนะครับแกะดินที่เราปั้นนะครับจากข้างในออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับดินที่เราปั้นไปนะครับแล้วเราโบกปูนเข้าไปนะครับก็จะเป็นนะครับประมาณนี้บางคนสงสัยนะครับว่าทําไมดินนะครับทําเซรามิกเลยไม่ได้นะครับครูบอกเลยว่าดินเนี่ยนะครับมันจะมีความนิ่มนะครับแล้วก็อาจจะมีความไม่เรียบแล้วก็ไม่ค่อนข้างที่จะรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับจะเก็บจากดินได้ยากครับเราเลยต้องมาทําเป็นปูนนะครับเดี๋ยวนะครับครูจะนําดินข้างในนะครับออกมานะครับโดยใช้นะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือขูดนะครับเป็นเครื่องมือขูดนะครับก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือขูดแล้วก็ตัวนี้นะครับนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าวิธีเอาดินออกเนี่ยนะครับจะทํายังไงนะครับดูนะครับเราก็เริ่มนะครับเริ่มคว้านดินนะครับออกมาเลยเห็นไหมครับเริ่มคว้านดินข้างในออกมาเลยที่เราปั้นนะครับระวังนะครับระวังเครื่องมือเราเนี่ยนะครับจะไปโดนนะครับตัวปูนด้านผนังด้านนี้นะครับมันต้องระวังให้ดีๆนะครับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆเป็นอึ๊บนะครับค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยนะครับจกตรงกลางเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตรงมุมนะครับเราค่อยไล่อีกทีนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับครูเริ่มนะครับระวังนะครับโดยใช้ดินเนี่ยนะครับร่นลงมานะครับช่วยนะครับช่วยเพื่อไม่ให้นะครับเครื่องมือเนี่ยนะครับเครื่องมือเนี่ยไปโดนนะครับผนังของชิ้นงานให้เกิดความเสียหายนะครับถามว่าโดนได้ไหมนะครับโดนได้แต่นะครับน้อยที่สุดยิ่งดีนะครับเราจะไม่ได้ต้องไม่ต้องแต่งชิ้นงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดูครับดูครับนะครับปึ๊บออกมานะครับหลังจากเราเอาดินนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะดูข้างในนะครับเป็นไงครับนะครับเราก็จะเป็นนะครับเป็นนะครับเป็นเหมือนเราทําพิมพ์อยู่รอบนอก

นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเก็บตกแต่งรายละเอียดสักนิดหน่อยนะครับที่อยู่ตัวข้างในจมูกเรียงว่านะครับเช็คดูว่านะครับมีตำหนิหรือรายละเอียดที่เราจะต้องเก็บเพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะลองดูนะครับเราเอามือลูบๆดูนะครับมีตรงไหนที่ไม่เต็มไหมมีตำหนิตรงไหนที่ปูนบางไหมนะครับเราให้เราเช็คโดยรอบนะครับนะครับมีจุดที่ไม่เรียบนะครับเดี๋ยวนะครับตัวครูจะใช้กระดาษทรายขัดช่วยเล็กน้อยนะครับใช้กระดาษทรายนะครับนะครับแต่เจ้าหมูเด้งเนี่ยนะครับมีตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโดยครูเองเนี่ยเอามือนะครับล้วงเข้าไปได้นะครับจึงไม่จําเป็นต้องทําเป็นชิ้นงานเป็น2ชิ้นนะครับข้อเสียของการทํา2ชิ้นเนี่ยนะครับตะเข็บหรือเวลาเราประกบกันไปนะครับมันอาจจะมีนะครับการเลื่อมนะครับของชิ้นงานทําให้ชิ้นงานเนี่ยผิดเพี้ยนไปได้จากที่เราปั้นจากเดิมไปนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับครูนะครับก็จะเริ่มนะครับทําความสะอาดข้างในสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการที่จะนะครับทําต้นแบบปูนปลาสเตอร์เจ้าหมูเด้งอุปกรณ์ที่จะใช้ในขั้นตอนนะครับการทําโมเดลปูนปลาสเตอร์นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะแนะนําทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือนะครับฟองน้ํานะครับที่เอาไว้ทําความสะอาดนะครับไว้ทําความสะอาดพิมพ์ข้างในแล้วก็เช็ดน้ําสบู่นะครับแล้วก็กระป๋องน้ําพร้อมน้ํานะครับนะครับเราก็จะเอาไว้ด้วยกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แปรงนะครับแปรงทาน้ําสบู่นะครับนี่คือแปรงทาน้ําสบู่ถามว่าถ้าเราไม่มีแปรงแบบนี้เราใช้แปรงแบบอื่นได้ไหมสามารถใช้ได้ครับแต่ว่าขนแปรงเนี่ยต้องมีความนุ่มนิดหน่อยเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราไปกระทบกับชิ้นงานข้างในเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดรอยแต่ถ้าเราใช้แปรงนะครับที่แข็งจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ชิ้นงานเนี่ยมีริ้วรอยแล้วเราจะต้องแต่งเพิ่มนะครับก็จะเป็นการเสียเวลาอีกหนึ่งครั้งนะครับแปรงนี้นะครับก็จะเป็นขนนุ่มๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนุ่มๆแล้วก็กระป๋องนะครับแล้วชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ําสบู่นะครับน้ําสบู่เนี่ยคือเป็นสารเคมีนะครับเขาจะเรียกว่าโพแทสเซียมมันจะเป็นสบู่นะครับเป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆที่เรานะครับซื้อมานะครับเราต้องมาผสมนะครับมาผสมกับน้ําร้อนหรือน้ําเย็นก็ได้นะครับแต่น้ําร้อนเนี่ยจะทําให้สบู่น่ะละลายเร็วนะครับเช่นเราซื้อมาประมาณสัก1 กิโลเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเช่น1กิโลเนี่ยเราสามารถผสมน้ําได้ประมาณสัก10ลิตร5ลิตรก็สามารถใช้ได้นะครับก็จะเป็นการใช้นะครับการใช้น้ําร้อนนะครับจะละลายเร็วค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับน้ําสบู่นะครับจะมีนะครับคุณสมบัตินะครับลื่นนะครับจะไปเคลือบชิ้นงานตัวชิ้นงานด้านในนะครับเดี๋ยวนะครับครูนะครับจะทานะครับใช้แปรงนะครับทาชิ้นในข้างในเนี่ยนะครับให้มันเคลือบผิวโดยที่พอเวลาเคลือบไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมันวาวและชิ้นงานนะครับปูนด้านนอกกับด้านในเนี่ยจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับถามว่าถ้าเราไม่มีน้ําสบู่เนี่ยใช้อย่างอื่นได้ไหมนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เช่นอย่างแรกเลยนะครับวัสลีนนะครับวัสลีนทั่วไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของวัสลีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นซึ่งค่ะใช้ได้ดีเหมือนกันแต่เราต้องเช็ดทําความสะอาดให้ดีก่อนที่เราจะนําเราไปทาเสร็จแล้วเราก็เช็ดออกให้ดีอย่างที่2นะครับก็จะเป็นพวกน้ํามันพืชนะครับถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับสามารถใช้ได้แล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับพวกนี้ก็จะมีเป็นความลื่นนะครับแล้วก็ความมันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราจะใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีทางด้านที่เราจะใช้ในทําเซรามิกจริงล่ะเราต้องใช้น้ําสบู่หรือน้ําโซปนะครับสับภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มนะครับทําความสะอาดและเป็นขั้นตอนในการทําเลยนะครับเราจะเริ่มนะครับนี่คือสบู่นะครับที่นะครับครูผสมไว้แล้วนะครับครูก็จะเริ่มเทใส่นะครับใส่กระป๋องนะเทใส่ประมาณหนึ่งนะครับนะครูก็จะเก็บไว้นะครับแล้วครูก็จะใช้นะครับฟองน้ําเริ่มนะครับเริ่มทําความสะอาดข้างในนะครับที่จะเป็นคราบดินนะครับข้างในให้มันเกลี้ยงนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเราก๊อปปี้ตัวนี้ไว้นานๆนะครับปูนเนี่ยนะครับก็จะมีความแห้งนะครับมีความแห้งนะครับซึ่งถ้าปูนแห้งนะครับจะเกิดนะครับจะเกิดอะไรพอเวลาเราทาน้ําสบู่ไปเนี่ยน้ําสบู่เนี่ยจะถูกดูดค่อนข้างมากนะครับคุณแนะนําให้เราเอานำเนี่ยเอาแช่น้ําสักนิดหนึ่งสักประมาณสัก 1-2 นาทีให้ตัวชิ้นงานเนี่ยหรือปูนปาเตอร์ที่มีคุณสมบัติดูดน้ำเนี่ยให้ดูดน้ําเข้าไป

นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปแช่น้ำเนี่ยเราก็ต้องฟอกสบู่นะครับให้ลื่นนะครับให้ลื่นแล้วก็จะใช้น้ำสบู่จำนวนมากนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำน้ำสบู่นะครับแล้วเราก็จะฟอกเข้าไปนะครับฟอกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับฟอกเข้าไปเลยนะครับฟอกเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับฟอกข้างในให้ทั่วนะครับนะครับขยี้นะครับให้เขาเกิดฟองนะครับให้เกิดฟองเพื่อมันจะไปเคลือบผิวด้านนอกได้ดีมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะฟอกให้ทั่วนะครับนะครับครูก็จะฟอกให้ทั่วเลยนะครับนะครับใช้ระยะเวลาการฟอกนะครับประมาณ 3-4 ครั้งนะครับบางทีถ้าเกิดว่ายังไม่ลื่นพอนะครับให้เราฟอกหลายๆครั้งก็ทําได้นะครับนี่ครับฟอกไปเลยนะครับฟอกไปเลยนะครับฟอกให้ลื่นเลยนะครับแล้วพอฟอกเสร็จนะครับเราก็จะใช้นะครับฟองน้ํานะครับฟองน้ําลูบนะครับเช็ดเช็ดเข้าไปเช็ดนะครับนะครับเช็ดเข้าไปแล้วก็ฟอกอีกสักประมาณ2รอบนะครับเราก็ดูนะครับวิธีการดูนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูว่าฟอกได้แล้วนะครับเราจะพอที่ประมาณไหนนะครับนะครับฟอกอีกนะครับฟอกเลยนะฟอกเข้าไปเลยฟอกให้ลื่นเลยนะครับดูนะครับวิธีการนะครับดูอย่างนี้นะครับครูจะลองหยดข้างนอกนะครับเห็นไหมครับนะครับน้ําเนี่ยนะครับก็จะดูดซึมเห็นไหมครับจะดูดซึมในตัวชิ้นงานเห็นไหมครับดูไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ําก็จะหายไปแต่ถ้ากับตัวที่เราทาน้ําสบู่ไปดูนะครับเห็นไหมครับนะครับน้ําจะไหลเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมนะครับแต่นะครับนี่เกือบจะได้เลยครับเดี๋ยวครูเพื่อความแน่ใจนะครับนะครับครูจะฟอกอีกหนึ่งครั้งนะครับฟอกอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือได้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คให้ดูว่าเช็คยังไงนะครับนะครับวิธีการเช็คนะครับอย่างแรกนะครับให้เรานะครับหยดน้ําลงไปหยดน้ำลงไปอย่างนี้ถ้าน้ําไม่ดูดนะครับถ้าน้ําไม่ดูดแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าน้ําดูดแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการนะครับเทปูนเข้าไปข้างในนะครับให้เป็นโมเดลปูนปลาสเตอร์นะครับจากที่เราปั้นดินเข้าไปแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการก๊อปปี้โมเดลนะครับก็จะมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือปูนนะครับคือปูนหินนะครับปูนหินนะครับปูนหินอันนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับก็ได้แต่ครูแนะนําให้เราใส่เพราะว่านะครับปูนหินเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานและมีความแข็งค่อนข้างเยอะนะครับบางคนนะครับถ้าโมเดลนะครับทำดีปั้นดีคือดีทุกอย่างแล้วอยากจะก้อมมาเป็นปูนหินนะครับโดยที่ไม่ใช้ปูนธรรมดาไปผสมเนี่ยก็สามารถทำได้เนื้อปูนนะครับจะมีความแข็งแรงทนทานค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะเริ่มตั้งนะครับตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนะครับให้โมเดลนะครับตั้งอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือปูนนะครับปูนนะครับเป็นปูนปลาสเตอร์ธรรมดานะครับที่ครูใช้ครอบพิมพ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะผสมนะครับตัวนี้ก่อนนะครับค่อยนะครับใช้ปูนหินนะครับผสมเข้าไปถามนะครับวิธีการผสมปูนนะครับเราเทน้ํานะครับกะปูนนะครับกะน้ําให้พอนะครับนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับจนกว่าปูนนะครับจะขึ้นถึงผิวน้ําพอดีนะครับนะครับเราจะเริ่มนะครับมาเทนะครับปูนหินนะครับเราจะใช้ประมาณนะครับ1/4นะครับ1/4นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆเทลงไปนะครับปูนหินนี้นะครับจะช่วยให้นะครับให้ปูนเนี่ยเกิดสีนะครับตามปูนสีปูนหินที่เราเทลงไปนะครับเราจะง่ายต่อการทุบนะครับเพราะว่าเวลาเราทุบไปเนี่ยปูนด้านนอกจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าพอเราใกล้จะถึงเนี่ยปูนด้านในนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะหยุดนะครับเราจะก็จะคอยระวังตอนที่เราจะถึงปูนสีที่เราเทไว้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มนะครับคนปูนนะครับเราจะเริ่มคนปูนนะครับนะครับคนปูนให้เข้ากันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราต้องคนตลอดนะครับจนกว่าเราจะเทนะครับเพื่อนะครับไล่ฟองอากาศที่นะครับอยู่ด้านในนะครับในตัวปูนเนี่ยให้ขึ้นมาข้างบนนะครับคนเสร็จนะครับเราก็ลองนะครับยกปูนดูนะครับว่าปูนนะครับมีความหนืดตัวอย่างนะครับถ้าหนืดแล้วนะครับแสดงว่านะครับปูนก็ใกล้จะได้แล้วนะครับนะครับแต่นี่นะครับยังใสอยู่นะครับยังใสอยู่นะครับยังไหลตัวเร็วอยู่นะครับปูนที่ใกล้จะได้นะครับปูนนะครับจะมีน้ําหนักนะครับพอเรายกปุ๊บนะครับปูน

นะครับจะมีน้ําหนักแล้วก็จะเริ่มจับตัวกันนะครับก็จะเริ่มเซตตัวกันนะครับนะครับตอนนี้นะครับปูนะครับใกล้ที่จะได้แล้วนะครับโดยส่วนตัวครูนะครับจะให้ปูนหนืดอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าชิ้นงานน่ะไม่ค่อยมีรายละเอียดเยอะแต่ถ้าชิ้นงานที่นะครับมีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยนะครับเราต้องรีบเทนะครับปูนตอนช่วงประมาณเซตประมาณนี้นะครับแต่ชิ้นงานเจ้าหมูเด้งเนี่ยนะครับจะมีความใหญ่และรายละเอียดรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับครูก็เลยให้ปูนนะครับมีความหนืดอีกสักนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับครูคิดว่านะปูนหนืดประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มมาเทนะครับเทใส่นะครับพิมพ์ทุบที่เราทําไว้นะครับหลังจากนะครับปูนที่เราโคนไปแล้วนะครับได้นะครับหนืดประมาณหนึ่งนะครับตามที่ครูนะครับยกให้ดูนะครับเราก็จะทําการเทลงไปนะครับเทไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพอครึ่งหนึ่งแล้วให้เราลูบตัวชิ้นงานข้างในนะครับเช่นตรงหูนะครับจมูกนะครับตานะครับให้มาให้ปูนเนี่ยมันมีเข้าไปเกาะตัวด้านในนะครับลูบชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานมีความเต็มแล้วก็ใช้มือนะครับนะครับกระแทกเข้าไปให้ฟองอากาศนะครับให้เขาฟองอากาศที่อยู่ในปูนเนี่ยไล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราไล่เสร็จนะครับเราก็จะเทปูนนะครับที่เหลือนะครับให้เต็มพอดีนะครับการที่ครูนะครับไม่เทปูนลงไปครั้งเดียวเต็มเลยเนี่ยพอเวลาเราลงไปรูปนะครับปูนก็จะอาจจะหกเลือดเทอะนะครับเต็มข้างนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับหลังจากที่เราเทปูนไปเสร็จนะครับก็เทปูนไปให้ปริ่มสักนิดหนึ่งการปูนยุบนะครับเผื่อปาดไว้สักนิดหน่อยนะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรอปูนเซตปูนเซตตัวนะครับ5-10 นาทีปูนเริ่มเซตตัวในระดับหนึ่งเนี่ยครูจะใช้ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดนะครับเป็นฟุตเหล็กนะครับปาดนะครับปาดให้ตัวชิ้นงานนะครับมีความเรียบนะครับเท่ากับพิมพ์ทุบนะครับเท่ากับพิมพ์ทุบที่ครูได้ทําเอาไว้นะครับนะครับนะครับนะครับนะครับแค่นี้เลยนะครับให้เรียบประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เรารอปูนเซตตัวได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการทําเทปูลงไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปาดก้นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรอปูนเซตตัวประมาณ5-10 นาทีแล้วเราจะมาทําการทุบพิมพ์กันนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับขั้นตอนนะครับการก๊อปปี้โมเดลของเจ้าหมูเด้งนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนดีกว่าว่าขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะก๊อปปี้เนี่ยเราต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราน่าจะได้ความรู้นะครับในขั้นตอนการก๊อปปี้โมเดลไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวครูเองนะครับก็นะครับอยากให้ผู้ที่สนใจนะครับสําหรับการทําเซรามิกพวกนี้นะครับอย่าเช่นการทําพิมพ์ทุบนะครับบางคนนะครับอาจจะไม่ต้องใช้คําว่าอาจจะไม่ต้องหล่อน้ําดินนะครับส่วนขั้นตอนนี้ก็สามารถเอาไปเป็นอาชีพได้เช่นนะครับเราจะทําพิมพ์ทุบสัก1 ชิ้นให้เป็นงานแฮนด์เมด1อย่างนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็จะทําได้1 ชิ้นนะครับเช่นเราอยากได้โมเดลชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใครเราก็ทําให้มันเป็นงานชิ้นเดียวนะครับที่ไม่ต้องก๊อปปี้นะครับรับก๊อปปี้ครั้งเดียวแล้วก็ได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนการทําพิมพ์ทุบเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับขั้นตอนนะครับประมาณนี้นะครับค่อนข้างระวังยังไงนะครับควรทํายังไงนะครับข้อดีนะครับข้อใช้นะครับต้องทํายังไงบ้างในการทําพิมพ์ทุบในขั้นตอนการนะครับก๊อปปี้โมเดลหรือการทําพิมพ์ทุบนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างครับนะครับหรือนะครับใครนะครับอยากได้ความรู้เพิ่มนะครับเช่นนะครับเช่นอะไรนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับการทํานะครับขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับแต่น่าเสียดายจริงๆนะครับเวลาของ EP นี้นะครับได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใน EP หน้านะครับเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะครับในเรื่องนะครับของการทําแม่พิมพ์ที่ใช้ในงานเซรามิก EP นี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับมันจะมีอะไรที่นะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับติดตามว่าจะเป็นยังไงและน่าสนใจนะครับมีความตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ต่อไปได้เลยครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลาย

0: ะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงา ไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับหลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับ ก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้น

0: นะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
0: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ C1 ก็21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น21นะครับส่วน C1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ตโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ตให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ตที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ตหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจาก

0: จ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
3: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
3: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
3: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
3: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบึ้มบึ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
1: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

เล็บต่อเล็บนะคะจะมีความแตกต่างกันการแต่งเล็บคือเป็นการแต่งเล็บที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องหนังข้างเล็บจมูกเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะมีการทาสีเมื่อทาสีเสร็จก็จะมีการเพ้นส่วนการต่อเล็บด้วยเจลหรือต่อเล็บอะคริลิกแล้วก็มีต่อเล็บเกี่ยวกับ PVC ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะชนิดแรกเลยก็คือกรรไกรตัดหนังอันที่2คือกรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดเล็บจะมีความแตกต่างจากกรรไกรตัดหนังคือตัวปากจะใหญ่กว่านะคะมีความแข็งแรงกว่านะคะอันที่3คือตะไบเหล็กตัวนี้เป็นการแต่งเล็บให้สวยงามนะคะต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อเล็บด้วยเจลนะคะตัวเจลนี้จะมีหลายสีเจลนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปผสมสีอะคริลิกกับน้ำยาจะบีบออกมาแล้วก็ใส่ตัวแม่พิมพ์ของเล็บต่อเล็บได้เลยค่ะอันดับที่2ก็คือตัวแม่พิมพ์เล็บนะคะแต่มันจะมีหลายขนาดตามนิ้วมือนะคะเขาจะมีตามเบอร์ว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้งเบอร์อะไรตัวไพรเมอร์นี่จะเป็นการทาก่อนที่เราจะต่อเล็บเพื่อให้เล็บที่ต่อติดทนนานนะคะอันนี้ก็ป้องกันเกิดเชื้อรานะคะการเกิดเชื้อราในเล็บนะคะมีตัวเบสนะคะจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวตะไบอันนี้จะเป็นตะไบหยาบเพื่อแต่งหน้าเล็บแต่งหน้าเล็บก่อนที่เราจะต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะแล้วก็จะตามไปด้วยตะไบทรายที่ตัวผิวบางนะคะจะต่อให้เล็บเรียบไม่ให้เป็นขุกขะก็จะมีถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วขอเป็น2ใบ2ชนิดก็จะใส่น้ำยาประสานสำหรับต่อเล็บนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นปากกาเพ้นเล็บนะคะเป็นสีต่างๆนะคะมาขั้นตอนต่อเล็บ PVC นะคะเล็บ PVC ก็จะมีตัวเล็บ PVC แบบนี้นะคะจะมีเบอร์นะคะจะมีเบอร์1ถึงเบอร์9เบอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเล็บลูกค้าเหมือนกันว่าเล็บใหญ่เล็บเล็กเราก็ต้องมีการวัดก่อนที่จะต่อนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวตัวนี้นะคะทากาวตัวนี้แล้วก็แตะลงไปที่เล็บลูกค้าเลยนะคะส่วนแปรงนะคะแปรงก็จะมีรูปแบบหลายขนาดมีแบนอันแบนนี้ก็จะใช้สำหรับทาตัวเจลหลังจากที่เราบีบใส่เล็บปลอมแล้วนะคะส่วนไอ้รูปแหลมๆก็คือจะเป็นการเพ้นนะคะใช้กับการเพ้นสีหลังจากที่เราได้เล็บได้อะไรแล้วก็คือมาทาสีก็คือจะเป็นสีต่างๆที่เป็นสีเจลนะคะเป็นสีเจลนี้สีต่างๆเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็เพ้นลายด้วยสีเจลค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำการแต่งเล็บนะคะการแต่งเล็บอันนี้เราจะไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะเพราะว่าถ้าทำเต็มสูตรเนี่ยจะใช้เวลายาวนานซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกส่วนก็คือเป็นกะละมังใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาตะไบเล็บก่อนนะคะตะไบเล็บมือให้เข้ารูปทรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการตะไบเล็บเราจะมาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดนิดนึงจากนั้นก็ตะไบเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงเล็บเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะคะมีแบบแหลมนะคะแล้วก็แบบมนแล้วก็แบบตรงค่ะทีนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งช่างได้แล้วก็ตะไบไปตามที่ลูกค้าต้องการตะไบเลยการตะไบเล็บนะคะเราจะเริ่มจากที่นิ้วก้อยก่อนไม่ว่าเป็นการตะไบเล็บหรือจะทาเล็บหรือจะเพ้นเล็บหรือจะเป็นการต่อเล็บทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มทางด้านนิ้วก้อยก่อนนะคะเราจะไล่ไปหาแม่โป้งนะคะไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อทำไมถึงต้องทานิ้วก้อยก่อนหรือว่าทำไมต้องทำนิ้วก้อยก่อนเพราะว่านิ้วก้อยมันก็อยู่ด้านนอกนะคะเวลาทาเล็บหรือตัดหนังอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะได้ไม่ไปชนเล็บที่ถัดไปอะค่ะข้อควรระวังในการตะไบเล็บนะคะก็คือระวังอย่าให้โดนเนื้อลูกค้านะคะถ้าเราตะไบแรงเกินไปมันจะโดนเนื้อลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดลูกค้า

วัสดีค่ะครูสาลินีคังชำนาญค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการแต่งเล็บต่อเล็บแล้วก็เพ้นท์เล็บนะคะในการแต่ง

ิวที่ข้างเล็บหรือว่ามีเลือดไหลออกมานะคะเวลาเราก็ต้องระวังนิดนึงต่อไปเราก็มาดูว่าเราตะไบเล็บแล้วเนี่ยมันเสมอกันหรือเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะให้ลูกค้ามองเป็นดูด้านหลังมือนะคะส่องไปที่เล็บนะคะเมื่อเท่ากันแล้วเช็คแล้วว่าเล็บสวยแล้วเราก็มาทำการตัดหนังนะคะแต่ก่อนที่จะตัดหนังเราก็จะมีการดุลหนังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมใหม่คืออาจจะทำให้หนังนุ่มไวนะคะทาจากนิ้วก้อยเช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อให้หนังข้างเล็บได้มีความนุ่มขึ้นแล้วเราตัดได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ไปกระทบกับกรรไกรตัดหนังเนี่ยเราจะใช้แข็งได้นะคะเราจะใช้แบบให้หนังนุ่มก่อนหรือถ้าเราไม่ได้แช่อันนี้เราสำหรับที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราจะทำแบบง่ายขึ้นที่เราพกพาได้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำเราจะใช้ยาตัวนี้แทนนะคะเขาจะบอกไว้ว่ายาตัดหนังเล็บนะคะเราจะเริ่มตัดที่นิ้วก้อยนะคะแต่การตัดหนังก็ต้องระวังอย่าตัดแรงเกินนะคะอย่าดึงหนังมากเกินไปต้องตัดแบบให้พอดีนะคะอย่าตัดลึกเดี๋ยวเลือดไหลนะคะบางคนอาจจะผิวบางนะคะก็จะตัดได้น้อยถ้าคนที่ทำงานเยอะๆผิวแข็งมากแตกมากก็จะตัดออกได้มากขึ้นนะคะเทคนิคการตัดหนังใช่ไหมคะคือเมื่อเราทายาให้หนังนุ่มแล้วเราก็มาเริ่มตัดจากที่นิ้วก้อยขึ้นไปแล้วก็ตัดหนังให้ได้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหนังเนื้ออ่อนๆที่มันจะมีเลือดไหลนะคะคนเราหนังที่บางคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นหนังที่หนาหนังหนาเราต้องไปแช่น้ำถ้าเราต้องการให้นุ่มขึ้นเราก็ต้องไปนำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำนะคะหรือน้ำส้มแต่จะไม่มีก็เอามะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ได้บีบลงไปในน้ำในกะละมังที่เราจะนำมาแช่เพื่อให้หนังได้นุ่มได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะอันนี้ตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนำแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกรอบนึงเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจบในการที่จะเป็นเบสิกแรกที่เราเรียนแต่งเล็บนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนต่อเล็บด้วยโพลิเจลนะคะอันนี้ต่อเล็บโพลิเจลก็คือเราจะทำการดุลหนังแล้วก็ลำดับจากนิ้วก้อยถึงนิ้วโป้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราดุลออกแล้วเราก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องมาตะไบหน้าเล็บการดุลหนังนะคะเราจะดุลจากด้านปลายนิ้วเข้าไปหาโคนเล็บอะค่ะเพื่อให้หนังตรงที่ติดเล็บอยู่อะค่ะได้หลุดออกไปหลุดออกไปแล้วเวลาเรามาทาสีหรือว่าเรามาต่อเล็บอะค่ะจะทำให้มีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบหน้าเล็บค่ะหน้าเล็บก็คือตรงที่เนี่ยค่ะบนเล็บเราเลยค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าเล็บนะคะอันนี้หลังจากที่เราตะไบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดฝุ่นเอาแปรงตัวนี้ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเล็บที่จะเพ้นค่ะวัดแต่ละนิ้วนะคะวัดแต่ละนิ้วให้ได้ระดับนิ้วก่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะต่อโพลิเจลค่ะเพราะนั้นเราจะเอาแม่พิมพ์ตัวนี้ไปวัดระดับนิ้วก่อนว่านิ้วเล็กนิ้วใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตัวโพลิเจลลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ลงไปที่เล็บนะคะตัวแม่พิมพ์นี้มันจะยาวนะคะแต่เวลาเราจะทำเราต้องการยาวแค่ไหนค่ะเราก็จะวัดเอาเองแล้วก็จะเอาวางรูปแบบตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเรามาเตรียมนะคะตัวผสมค่ะเทตัวผสมใส่แก้วนะคะใส่แก้วที่เตรียมไว้มันเป็นน้ำยาสมานการต่อเล็บประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไอ้ตัวเนื้อครีมรวนเนื้อเจลอ่ะไม่ติดกับผู้กันแล้วก็ทำให้กดงานได้เรียบขึ้นแต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวแทะไม่ให้ตัวเจลอะค่ะไปเปื้อนกับผู้กันเยอะแล้วก็ให้ลงไปในเนื้อในตัวแม่พิมพ์ได้มากขึ้นแอลกอฮอล์นะคะ

0: ค่ะใช้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวเจลที่เราจะทำการต่อนะคะเราจะบีบตัวเจลออกมาใส่แม่พิมพ์ที่เราวัดไว้ค่ะก่อนที่เราจะต่อนะคะตัวไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมทำให้เล็บที่ต่อคงทนและทำให้ไม่เกิดเชื้อราได้นะคะทาตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วโป้งทั้งสองด้านทาสองด้านก่อนแต่ว่าตัวไพรเมอร์นี้เราทาแล้วเราไม่ต้องอบนะคะทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งต่อไปเป็นตัวยากันเชื้อรานะคะอันนี้เป็นตัวกันเชื้อราแต่ถ้าหากมันหาน้ำยากันเชื้อราไม่ได้ก็ใช้ตัวไพรเมอร์อย่างเดียวได้นะคะต่อไปเป็นตัวเบสนะคะตัวเบสตัวนี้จะทำให้เล็บติดทนเหมือนกันค่ะการทาเบสนี้ก็เพื่อให้สีที่เราทาเพื่อเป็นจำพวกสีเจลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโพลีเจลที่เราต่อเล็บให้มีความคงทนเมื่อทาเบสเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบประมาณ10หรือ15วินาทีค่ะที่ทาเบสเราต้องอบนะคะเราต้องอบเพื่อให้เล็บแห้งนะคะเพื่อให้ตัวเบสที่ทาเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะได้ทำการต่อเล็บหรือทาเล็บต่อไปได้อันขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บเจลนะคะต่อโพลีเจลคือตัวนี้นะคะ
1: อันนี้สังเกตนะครับดูเวลาวางเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางจากมุมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดตัวโพลีเจลออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยจากปลายด้านบนลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยลงมาให้ชิดขอบซ้ายแล้วก็ขวานะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่พอก็คือสามารถเพิ่มได้ค่อยๆทยอยเพิ่มนะครับอย่า กดทีเดียวเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นนะครับจะทำให้ทำงานยากถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยทยอยเติมได้นะครับสังเกตดูอย่างนี้นะครับจะปัดขึ้นซ้ายขวาอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยที่ปัดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานำบล็อกตัวนี้เนี่ยวางบนเล็บนะครับมันจะได้ชิดพอดีกับเล็บจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่กดลงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดลงมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นด้านในได้ก็คือเนื้อโพลีเจลอาจจะไม่เต็มในเล็บในหน้าเล็บของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เกลี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช้วิธีกดตอนหลังเอาได้ส่วนจะมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ความยาวด้วยนะครับของที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ผมเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อความยาวไว้ก่อนนะครับคือยาวไว้ก่อนแล้วเราสามารถไปแต่งที่หลังได้นะครับอาจจะเยอะไว้ก่อน

0: แล้วนะครับแล้วก็จะวางลงบนหน้าเล็บของลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิ้วสุดท้ายและนิ้วโป้งนะครับอันนี้จะวางง่ายนิดนึงก็คือระวังโดยชิดขอบด้านในนะครับที่เราดุนหนังไว้ทำเหมือนทุกนะครับค่อยๆกดนะครับอย่า กดแรงแล้วก็พอวางปุ๊บเนี่ยเราจับขอบสองข้างนะครับเราต้องตะแคงดูด้านข้างด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาให้เวลาเราวางเนี่ยมันมีความชิดกับตัวเล็บจริงนะครับโอเคครับเข้าอบเลยครับอบฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งบนก็คือ60วินะครับโอเคครบแล้วนะครับรอบแรกแล้วก็ทีนี้พลิกฝ่ามือนะครับเป็นรอบที่2ก็คือหงายฝ่ามือขึ้นอีก60วินะครับ
1: ที่ต้องหงายมืออบ60วินาทีนั่นหมายความว่าตัวเจลนะคะตัวเจลมันมีความเหลวเพราะว่าเราคว่ำมือเข้าไปแล้วตัวเจลอาจจะหยดลงมาไม่สม่ำเสมอเราก็เลยอบหงายมืออบอีกรอบนึงอะค่ะ60วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละนิ้วเราก็ต้องอบเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ทำพร้อมกันแล้วอบทีเดียวถามว่าทำพร้อมกันอบทีเดียวได้ไหมได้แต่ความคงทนมันไม่พอนะคะ
0: อันนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองด้านแล้วที่เราแกะนะครับแกะตัวบล็อกออกเนี่ยเราจับมือของนางแบบอย่างนี้นะครับจับมือของลูกค้าแบบนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายนะครับอย่าบิดแรงนะครับค่อยๆถอดออกทีละนิดทีละนิดนะครับตัวบล็อกเนี่ยเขาจะค่อยๆเลื่อนออกเองนะครับแต่ถ้าเราไปกระชากออกหรือดึงออกโดยทางตรงอย่างเงี้ยนางแบบอาจจะเจ็บได้นะครับเราต่อโพลีเจลครบแล้วทั้งหมด5นิ้วนะครับนะครับโอเคว
1: ันนี้เราจะสาธิต2แบบนะคะโพลีเจลกับ PVC นะคะเพื่อให้ได้เห็นงานทั้ง2แบบว่าการต่อโพลีเจลกับตัว PVC ความแตกต่างแบบไหนที่ยากกว่าและง่ายกว่าความคงทนกว่านะคะเราจะเริ่มต่อ PVC เลยนะคะ
0: เริ่มแรกนะครับสำหรับ PVC เนี่ยเราจะต้องวัดหน้าเล็บก่อนนะครับให้เหมาะกับตัวเล็บ PVC ที่เราจะใช้นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูก็คือเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลือกมาไว้แล้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย อยู่ไซส์3นะครับก็คือเวลาเราวางเนี่ยเราเช็คนะครับก็คือวางกดตรงนี้เข้าไปให้ชิดมุมด้านในให้ได้มากที่สุดอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะไม่งั้นพอติดกาวแล้วเนี่ยมันจะเจ็บนะครับลูกค้าจะเจ็บอันนี้ได้แล้ว1นิ้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอันนี้เราก็หวานแล้วก็ทำวิธีเดียวกันนะครับดันเข้าด้านในให้ชิดกับตรงที่เราดุนหนังไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้าง2ข้างนะครับให้ชนกับตัวด้านจมูกเล็บพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเล็บของนางแบบเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวกาวนะครับกาวเนี่ยจะใช้เป็นกาวลักษณะกาวสำหรับต่อเล็บ PVC โดยเฉพาะนะครับการหยอดกาวนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงให้หยอดที่โคนด้านในนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอ็นลงทางด้านนี้นะครับเอ็นลงทางด้านโคนก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาด้านหน้านะครับต่อมาก็คือพลิกนะครับมาเวลาที่เราวางนะครับก็เอ็นลงลักษณะอย่างนี้เหมือนเอ็นลงอย่างนี้ชิดไปที่ด้านในก่อนกดค้างไว้ให้กาวเซตตัวสักครู่นะครับถึงปล่อยนะครับผมถ้าในส่วนที่มันมีกาวส่วนเกินออกมานะครับให้ใช้คอตตอนบัดปาดออกเลยก็ได้นะครับเพื่อกันการติดนะครับไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับเราสามารถปัดได้เลยขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศหรือบับเบิ้ลข้างในนะครับเพราะมันจะทำให้เสียงเกิดชราได้ง่ายนะครับ พอกาวเริ่มใส่ตัวแล้วคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วถัดไปเลยนะครับ
1: เราจะไม่มีการอบนะคะเพราะว่ามันใช้กาวธรรมดาความแตกต่างของ PVC กับโพลีเจลนะคะการต่อเล็บโพลีเจลเนี่ยถ้าเราต่อไม่ติดกาวไม่สนิทนะคะมันจะเกิดมีน้ำเข้าไปในอยู่ในเล็บเล็บไม่แห้งทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้นะคะแต่ความแตกต่างของโพลีเจลกับตัว PVC คือการเอาออกจากเล็บที่เราจะล้างเล็บออกโพลีเจลจะต้องใช้ตัวยาของมันโดยเฉพาะที่จะล้างเล็บออกนะคะส่วน PVC อ่ะเราแช่น้ำอุ่นแล้วก็แกะออกได้ค่ะอันนี้วิธีล้างนะคะโพลีเจลราคาจะมีราคาได้สูงกว่าซึ่งไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าต้องไปจ้างช่างทำเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะนะคะความแตกต่างก็คือจะต้องมีการใช้ตัวอบมีการใช้ตัวตะไบเล็บแต่งเล็บให้เข้าทรงก่อนนะคะมีตัวบำรุง
0: สำหรับตัว PVC นะครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าตัวโพลีเจลมันก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รายได้ง่ายกว่าความสวยหรือความอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันแต่ความทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโพลีเจลนิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยทีนี้เราได้ครบ5นิ้วแล้วสำหรับตัว PVC นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้ทำเสร็จตัวแห้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูครับผมระหว่าง2อย่างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวโพลีเจลจะเห็นสังเกตได้ว่าความมันจะมีความขุ่นความหนามากกว่านะครับแล้วทรงเล็บเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งจนเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดูโอเคและเหลือแค่ดูเรื่องของความยาวว่าจะเอายาวหรือสั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือตกแต่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือคุณต้องตกแต่งเรื่องของเล็บตัวโพลีเจลแล้วก็ตัดความสั้นยาวของตัว PVC ต่อแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โพลีเจลก่อนนะครับเพื่อรอให้ตัว PVC เนี่ยกาวมันเซตตัวให้แห้งจริงๆก่อนทีนี้ตัวโพลีเจลนะครับก็คือหลักๆเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวตะไบหยาบตัวนี้นะครับเราต้องดูหน้างานก่อนว่าเราต้องเก็บงานเนี่ยมากมาขนาดไหนอย่างนิ้วนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วก็คืออาจจะดูแค่ความยาวอย่างเดียวต้องดูว่านางแบบเนี่ยต้องการความยาวมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวโพลีเจลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้ตัวตัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความที่เนื้อของโพลีเจลเนี่ยมันหนามันทำให้ตัวนางแบบอะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บได้เวลาที่เราใช้ตัวอันนี้นะครับงัดเข้าไปแรงๆมันจะเกิดความหลังกันนะครับใช้เป็นตะไบหยาบดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่แค่แบบว่าเราลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าเจ็บก็คือใช้เป็นตัวตะไบดีกว่าเวลาเราตะไบเราก็ต้องกดตรงโคนเล็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยตะไบไปเลยโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาพยุงโคนเล็บไว้เนี่ยเขาจะมันจะบาดเจ็บได้ตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็เก็บตรงขอบมุมทั้งหมดนะครับให้มันเนียนให้เป็นเหมือนเล็บจริงนะครับแล้วดูความละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเราตะไบก็ไม่ให้เข้าไปในเนื้อของเขามากแล้วก็พลิกดูด้านล่างครับอันนี้คือไม่ตกอันนี้โอเคครับผมไม่ตกไปด้านล่างก็คือไม่ต้องเก็บนะครับเวลาเราเช็คงานนะครับเราดูทุกองศาก็คือพลิกตะแคงดูด้านข้างทุกทางเลยนะครับว่ามันละมุนดีหรือยังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมือที่2นะครับแล้วก็เอาความยาวไปก่อนเอาความยาวออกไปก่อนสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความกระโดดขึ้นสูงตอนที่เราวางแผ่นบล็อกเนี่ยเราจะต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนิดนึงให้เขาลงไปสนิทก็คือให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างตรงช่วงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวฝั่งโพลีเจลเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเราไปเจอตัวโพลีเจลที่มีเนื้อเหลวมากเนี่ยแล้วเวลาเราลงงานหน้าเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะมีความไหลเลอะออกมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บงานเยอะแต่ถ้าเป็นตัว PVC เนี่ยส่วนใหญ่เราคือเก็บความยาวอย่างเดียวว่าลูกค้าจะเอาตะไบเล็บทรงอะไรอะไรเงี้ยครับนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราตะไบ ช่วงตะไบเอาความยาวเนี่ยอาจจะต้องกดตรงเนี้ยของลูกค้าไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนมากนะครับจำเป็นมากนะครับในการที่ก่อนจะจบงานเรื่องของความยาวแล้วก็ทรงเล็บเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันมีเล็บไหนที่หน้าเล็บตรงช่วงเนี้ยเอียงไหมหรืออะไรไหมเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปถึงตอนลงสีแล้วเนี่ยไปถึงตอนที่ทาเจลแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยอันนี้หลังจากที่เราตะไบหยาบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตะไบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้หน้าเล็บมันเรียบขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะดูเหมือนเล็บจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเวลาตะไบละเอียดนี้เราตะไบถึงตรงหัวเล็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้มันลดความคมนะครับสำหรับตัวโพลีเจลนี้เราเตรียมเล็บที่จะทาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทำในส่วนของ PVC นะครับ
1: ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งเล็บ PVC นะคะต่อไปจะเป็นการตัดแต่งเล็บให้สั้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ตะไบให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะเข้าสู่กัน

0: อันทาสีค่ะ
1: ในการตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรในการตัดเล็บตัว PVC เนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราใส่เราก็จะเอาด้านโค้งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับด้านโค้งตรงช่วงนี้ไว้ด้านล่างของเล็บลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูความยาวว่าเราจะเอาเหลือไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทีเดียวเลยก็ได้ค่อยเล็มทยอยเล็มไปก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยนะครับให้กดตรงโคนเล็บของลูกค้าไปด้วยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กรุบอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีไม่ตรงอาจจะเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาตะไบเก็บรายละเอียดที่หลังได
0: ้เมื่อเราตัดปลายเล็บออกนะคะเราจะต้องมาตะไบในรูปทรงเหมือนกับเล็บจริงอะค่ะเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการแหลมก็ตะไบแหลมลูกค้าต้องการตะไบมนก็มนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือรูปตรงนะคะแบบเล็บตัวตรงไปเลยค่ะพอเราตัดความยาวออกแล้วนะคะเราก็จะมาตะไบเล็บใช้ตะไบหยาบนะคะเราจะไม่ใช้ตะไบเหล็กเหมือนเล็บจริงนะคะเราจะใช้ตะไบหยาบแต่งให้เข้ารูปทรงก่อน
1: การตะไบก็เหมือนเดิมนะครับให้จับประคองสองข้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยสลับไปนะครับตัว PVC นะครับการตะไบเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยจะมีความคมมากเพราะฉะนั้นตรงช่วงตรงมุมเนี่ยเราต้องเก็บคราวนี้หนึ่งให้เขามีความมนลงนะครับสำหรับข้อควรระวังในการตะไบนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เขารู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนเวลาที่เราตะไบนะครับคือตะไบตัวหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฝืดมากกว่าตะไบชนิดอื่นนะครับอย่าไปฟืดแรงๆหนักๆคือต้องค่อยเก็บไปนะครับข้อสำคัญที่อย่าลืมก็คือต้องเก็บมุมตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นเล็บ PVC คือตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่เก็บตรงมุมให้มันมนลงนะครับมันจะมีโอกาสไปเกี่ยวหรือว่าไปบาดเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเวลาเราตะไบนะครับลองใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงปลายเล็บว่ามันยังมีรอยสะดุดอยู่ไหมนะครับถ้ามีเราก็เกี่ยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นตรงปลายนะครับพอเราได้ความยาวของเล็บแล้วนะครับแล้วก็ลองปัดก่อนลองปัดฝุ่นของตัว PVC ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คงานก่อนอีกทีว่าโอเคหรือยังนะครับเราได้ทั้ง2มือแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอันนี้คืองานข้างนี้จะเป็นโพลีเจลนะครับข้างนี้จะเป็น PVC จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับ
0: ต่อไปจะเป็นการทาเล็บนะคะแต่ขั้นตอนการทาเล็บข้อที่1แล้วก็จะใช้ตัวเบสค่ะเบสนี้ที่เราทาแล้วทาตอนแรกเลยที่ก่อนต่อเล็บเราก็ทานะคะอันนั้นก็ทาเพื่อบำรุงเล็บจริงของลูกค้าส่วนพอมาถึงเล็บปลอมแล้วเราก็จะมาทาอีกรอบหนึ่งเพื่อการเน้นที่สีที่จะได้ติดทนนะคะ
1: สำหรับการทาเบสนะครับหรือการทาสีเนี่ยเราจุ่มผู้กันลงในตัวขวดนะครับขวดสีหรือขวดตัวเบสหรือขวดตัวพาเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปัดสองข้างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อจุ่มปุ๊บมาซ้ายขวานะครับเพื่อกันมันไหลเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้ตัวสีหรือตัวเบสเนี่ยตกไปที่ขอบเล็บได้นะครับแล้วเวลาเราลงผู้กันนะครับตรงช่วงระหว่างกึ่งกลางก่อนแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อให้มันชนขอบเล็บด้านบนนะครับแล้วค่อยลูดกลับมาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บตรงปลายนี้นิดหนึ่งนะครับถ้ามันมีเกินขอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กรีดได้นะครับครับเมื่อทาตัวเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่งเราก็นำเล็บเข้าอบนะครับโดยกดใช้เวลา60วินะครับต่อมาระหว่างเราอบเราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยอีกข้างหนึ่งนะครับการทาก็จะลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอบนะครับก็จะใช้การอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเตรียมขั้นตอนในการทาแล้วนะครับ
0: ฝั่งที่เราอบแล้วนะคะตอนนี้เรา

0: จะเริ่มทาสีแล้วค่ะจากลิปตัวโพลิเจลนะคะเราทาเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีสีที่ลูกค้าต้องการอยากว่าสีอะไรบ้างสีนี่สีเจลนะคะการทาสีเจลก็เหมือนกันนะคะเมื่อทาเสร็จปุ๊บจะต้องอบครั้งละ60วินาทีเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบสีหวานก็คือใช้สีอ่อนเป็นพวกโทนชมพูหรือไม่ก็เวลาเราจะเพ้นนะคะการจะเพ้นลายเราอาจจะใช้สีเข้มนะคะแต่ใช้ดอกสีอ่อนนะคะแต่ก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้สีเล็บอ่อนเราก็ใช้สีเพ้นเนี่ยให้สีเข้มขึ้นเพื่อเห็นลายดอกอันนี้การเพ้นก็ไม่ได้เพ้นทั้งหมดทุกนิ้วนะคะก็จะมีการเสริมแต่งกับเครื่องประดับต่างๆนานาที่ลูกค้าเขาชอบนะคะมีกลิตเตอร์ต่างๆคือซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านเราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะสีเจลไหมคะทาแล้วมันจะมีเงาและสวยนะคะ
1: ไปก็อบนะครับพอทาได้หนึ่งข้างก็อบใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันนะครับ
0: ต่อไปเราจะมาทาข้างที่เป็นต่อ PVC นะคะเราใช้สีเข้มเพื่อว่าเราจะไปให้แม่เหล็กดึงสีขึ้นมาอีก
1: สำหรับการทาสีนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกับการทาเบสเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับทารอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนเห็นไหมครับอาจจะยังเห็นเป็นรอยขาวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถทาซ้ำได้พอครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเนียนขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนตรงหัวเล็บตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราทาเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะเก็บตรงหัวตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เนี่ยบางทีลูกค้าไปกระทบหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะถลอกแล้วก็ทำให้สีเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับครั้งนี้ผมจะใช้สีที่ค่อนข้างตัดกันทั้งหมดเลยนะครับจะได้มองเห็นไงอันนี้ก็อบเหมือนเดิมนะครับ60วินาทีนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยที่เราทาไว้รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอลงรอบ2แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากรอบแรกยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าสีเริ่มเงาแล้วใช่ไหมครับพอเราอบออกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีความกระชับตัวขึ้นนะครับการลงสีแต่ละครั้งนะครับถ้าเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมากไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยอาจจะไหลลงมาหรือย้อยลงมาเพื่อนตามตรงขอบเล็บตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรปริมาณสีที่เราทาต่อครั้งเนี่ยให้พอดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไหลลงมาโดนตรงข้างเล็บหรือจมูกเล็บตรงนี้ครับแล้วเวลาเล็บเรายาวขึ้นเนี่ยลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับมันจะมีอาการเจ็บหรือระคายเคืองข้างเล็บได้นะครับสำหรับตัวสีกลิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะทำมาจากโลหะบ้างอะไรบ้างเนี่ยเวลาที่เราให้ลูกค้าเข้าอบนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกร้อนที่หน้าเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกค้าไม่ต้องตกใจมันจะมีอาจจะมีบ้างในบางในสีกลิตเตอร์บางชนิดนะครับเมื่อเราเสร็จครั้งนี้เราก็เข้าอบเหมือนกันนะครับ60วินาทีในกรณีนี้นะครับเราจะมีการติดอะไหล่แล้วก็จะมีการเพ้นในบางเล็บเนี่ยผมจะไม่ทาสีซ้ำถึง3รอบนะครับเพราะบางทีมันจะหนาเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการท็อปสำหรับตัวเครื่องประดับนะครับมันก็จะมีลักษณะในสับร้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอะไหล่ทีนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยมันต้องเลือกความตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บนหน้าเล็บและการติดอะไหล่เนี่ยสามารถใช้ประสานกับการเพ้นได้ด้วยนะครับอาจจะเพ้นในส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอะไหล่ในส่วนหนึ่งในเล็บเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมสำหรับการติดอะไหล่นะครับมันจะมีกาวอยู่2ลักษณะเราจะใช้เหมือนกาวตัวที่ต่อเล็บตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันในลักษณะที่เราติดอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าอาจจะเริ่มกับตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่ก้นไม่ลึกหรือก้นไม่แหลมนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก้นเขาจะแบนก็ใช้เป็นกาวติดอะไหล่โดยเฉพาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวติดตัวเล็บ PVC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นชิ้นนี้ก็อาจจะใช้เป็นกาวตัวนี้ลงก่อนนะครับลงแล้วก็ดันให้มันติดก่อนแล้วถึงค่อยเอากาวตัวนี้มาเก็บขอบอีกทีด้านหลังอาจจะมีการติดอะไหล่ตัวอื่นเข้าไปประกอบอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกาวตัวนี้เพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแห้งเนี่ยช้ากว่ากาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะใช้ผู้กันนะครับในการ วางเนื้อเจลนะครับวางกาวใช้เป็นผู้กันเก่าๆก็ได้นะครับที่หัวแข็งๆหน่อยผ่านการใช้งานมาแล้วเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับตัวกาว

0: สำหรับนิ้วต่อไปผมจะผสมการเพ้นเข้าไปด้วยนะครับกับการติดอะไหล่นะครับทั้ง2 อย่างเลยสำหรับผู้กันนะครับมันจะมีหลายเบอร์มันจะมีทั้งผู้กันเดินเส้นหรือผู้กันถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้ในการเดินเส้นนะครับหัวมันจะเล็กเส้นมันจะคมนะครับหรือจะมีผู้กันอีกลักษณะนึงจะเป็นผู้กันที่หัวบางแล้วก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดปากอะไรเงี้ยครับผู้กันลักษณะพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้สำหรับทำดอกขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ระวังนิดนึงก็คือการลากเส้นนะคะการลากเส้นที่มันให้ดูว่าสวยงามการใช้สีใช้เยอะเกินไปจะทำให้ดอกมันดูเลอะเทอะนะคะในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สีอะคริลิกนะคะเราจะใช้สีเจลเพ้นในตัวของมันเลยแต่ว่าเราจะใช้สีที่ตัดกันค่ะ
0: สำหรับอะไหล่ชิ้นต่อไปนะครับผมจะเอาใช้เป็นตัวกาวที่ต่อเล็บ PVC ในการติดนะครับง่ายๆเลยครับเราหยดแต่ว่าต้องระวังนะครับในการหยดอย่าให้มันไหลเลอะเทอะนะครับหยดแค่เล็กๆพอนะครับอันนี้ได้2เล็บแล้วผมให้เอาเข้าก่อนนะครับเพราะจะทำงานง่ายขึ้นก็เอาเข้าอกใช้เวลา60วิเหมือนกันนะครับเล็บนี้นะครับผมก็จะเพ้นเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่างงานที่มันค่อนข้างง่ายๆเริ่มจากคนที่เริ่มทำเป็นพื้นฐานก่อนยังไม่ต้องเอางานยากเราค่อยสามารถเอางานง่ายๆพวกนี้ไปฝึกให้เพิ่มเลเวลเพิ่มสกิลของตัวเองได้อันนี้เดี๋ยวเอาเข้าอบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นทำใหม่ๆครับว่าเราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะทำเล็บนึงแล้วก็อบครั้งนึงเพื่อให้งานมันเคลียร์เป็นเล็บๆไปมันจะได้ไม่มาเลอะเทอะกันเวลาที่เราทำงานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล็บต่อไปผมจะใช้เป็นตัวเจลปากกาเจลนะครับลองดูอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นกระปุกอย่างนี้ก็มีนะครับกระปุกนี้คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความมีมิติในงานของเรามากขึ้นนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าที่เราใช้สีเจลเพ้นนะครับอันนี้นะครับสังเกตดูเลยนะครับมันจะเป็นหัวปากกาเหมือนลิควิดเลยครับเรากดสมมติว่าอันนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าผมจะเอาตัวอะไหล่ตัวเนี้ยติดตรงไหนผมจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองทาบไว้ก่อนผมจะเอาตรงนี้โอเคผมได้ระดับแล้วเพิ่มกิมมิคของมันนะครับอันนี้ค่อยๆลงไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกดบีบยากนิดนึงเดี๋ยวนี้รอเข้าอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดอะไหล่อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ลักษณะชิ้นใหญ่มันอาจจะต้องใช้กาว
1: ระดับต่อไปนะคะจะมาเพ้นฝั่งที่เป็นเล็บ PVC ค่ะแต่เราจะไม่ได้เพ้นมากนะคะเราจะใช้เป็นสีทับแล้วก็เป็นใช้แม่เหล็กดึงสีดูนะคะ
0: แม่เหล็กจะเป็นชิ้นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายรูปหลายลักษณะดึงขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็มีแต่เนี้ยจะเป็นดึงลักษณะเป็นตัวคลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับสีเจลแม่เหล็กมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสีที่ผสมมาในเป็นแม่เหล็กที่ผสมมาในสีอย่างนี้เลยกับตัวท็อปแม่เหล็กที่สามารถเอาไปทากับสีอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องเข้าอบนะครับให้ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ดึงก่อนนะครับอันนี้ผมจะหันทางด้านสันลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะหรือผมจะเปลี่ยนก่อนก็ได้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ผมเอาเป็น

0: เรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับกลางคืนมีดวงดาวอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่งานที่เป็นลักษณะติดอะไหล่พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่ามากนะครับอย่างอะไหล่เขาจะคิดแยกค่าอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับยิ่งใช้อะไหล่แพงเราก็ได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ขอมือนี้มาสลับนะครับเก็บงานเมื่อสักครู่ที่เราทำค้างไว้ตัวนี้นะครับจะยังไม่สนิทดีนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการหลุดได้เราสามารถถ้าเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยหลังจากเราใส่ตัวกาวเนี้ยยึดหลักไปแล้วนะครับเราใช้ตัวกาวเนี้ยตัวกาวที่สำหรับติดอะไหล่โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมาช่วยเสริมอีกทีได้นะครับก็คือมาเก็บขอบด้านข้างนะครับมันจะเป็นกาวหนืดๆเวลาใช้อาจจะระวังนิดนึงกาวนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับแล้วก็เอาเข้าอบกาวสัก60วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ผมแปะกาวไปทั่วๆก่อน
1: ตอนนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยตัวท็อปนะคะท็อปโค้ทเพื่อให้เล็บได้มีความเงาเกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับเล็บที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาท็อปทับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเกลี่ยทาท็อปเนี่ยอย่างน้อย1ชั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนมากหรือว่ายืดยุการใช้งานของเขานะครับก็สามารถทาได้2รอบก็ได้นะครับการทาท็อปก็เหมือนทาสีนะครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็อย่าทาในปริมาณที่เยอะนะครับค่อยๆทาแต่ทา2รอบได้เพราะถ้าเราลงเยอะเลยเนี่ยมันจะไหลไปโดนตัวขอบเล็บด้านข้างนะครับจะทำให้ลูกค้าเจ็บแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับสีจะลอกง่ายแล้วก็อย่าลืมทาตรงหัวเล็บตรงนี้ทุกอันนะครับสำหรับเล็บที่ติดอะไหล่นะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยทานะครับจะไม่ทาโดนตัวอะไหล่ที่เป็นเพชรหรือว่าตัวอะไหล่ที่มีลักษณะนูนพวกนี้นะครับก็คือทาเก็บขอบลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราทาทับเลยมันจะทำให้ความแวววาวของตัวอะไหล่พวกนี้หายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนเราก็สามารถทาทับไปเลยได้พวกนี้ก็จะหลุดยากขึ้นเก็บตรงขอบให้ดีนะครับเพราะเวลาไปโดนอะไรมันจะได้ไม่หลุดง่ายเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างถ้าเมื่อสักครู่ผมจะเอาตัวท็อปมาใส่ถาดสีแล้วค่อยเกี่ยวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวท็อปเนี่ยหยอดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยใช้ผู้กันเกี่ยวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในลักษณะที่เนื้องานมีสเปซให้ต้องเคลือบเยอะแล้วมีอะไหล่น้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องของท็อปมันตกลงขอบเล็บนะครับทำได้แล้วนะครับก้าวเข้าอก60วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทา2รอบก็ได้นะครับหรือรอบเดียวก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดอะไหล่นะครับผมจะต้องขอยัดทาเป็น2รอบนะครับมันจะทำให้ทนกว่า
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ทาท็อปเพื่อเคลือบตัวเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะด้วยสำลีที่ไร้ขนนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้เราทายาบำรุงผิวหนังหรือบำรุงที่ขอบเล็บนะคะเพื่อให้เล็บไม่แห้งกลางแล้วก็เป็นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะแต่ในตัวยาตัวนี้นะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเราก็ทาให้ลูกค้าได้นะคะเราก็ได้เล็บมาอย่างสวยงามนะคะขั้นตอนที่เราได้ต่อเล็บนะคะต่อเล็บด้วย PVC ต่อเล็บด้วยโพลีเจลหรือการแต่งเล็บได้จบกระบวนการไปแล้วได้เล็บสวยงามแล้วซึ่งหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเอาไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้มีรายได้เสริมไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียก PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมครับที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับอยู่นี้ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มแผนกวิชาการโรงแรมครับวันนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอร์ตนะครับแล้วก็เฟรนด์เพจนะครับซึ่งโมก้าพอร์ตกับเฟรนด์เพจเนี่ยอย่างโมก้าพอร์ตนะครับจะเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแต่เฟรนด์เพจจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโมก้าพอร์ตเราต้องมารู้ก่อนว่าโมก้าพอร์ตเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็วิธีการทำของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนที่นักเรียนเห็นนะครับขนาดของโมก้าแต่ละขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าขนาดก็จะมีขนาดแบบนี้แล้วก็ขนาดเล็กจิ๋วอันนี้น่ารักไม่ใช่ของโชว์นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมก้าพอร์ตที่จะเป็นขนาด1คัพนะครับก็คือสามารถทำได้ขนาด1ช็อตนั่นเองนะครับก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ10กรัมเท่านั้นนะครับก็อันนี้สูงสุดแล้ว10กรัมเราก็จะสามารถผลิตได้1ช็อตนะครับก็จะตัวนี้จะไม่

่อยนิยมเนื่องจากว่าขนาดจะเล็กเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมก้าพอร์ตแล้วนิยมใช้มีอะไรก็คือเป็นขนาด3ครับหลังจากนี้มีไหมมีครับเป็นขนาด6ครับแล้วก็หลังจากนี้มีไหมก็เป็นขนาด10ครับนั่นเองนะครับ10ครับก็คือนับเป็นช็อตก็คือ10ช็อตนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3ครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนสังเกตนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะ

อาร์ตหายตัวไปได้ไม่ใช่หายตัวแบบผีแต่ว่าเขาจะแบบวันนี้ขายที่นี่และเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเทรนด์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอร์ตเป็นร้านโมก้าพอร์ตเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในช่วงของยุคโควิดที่ผ่านมาครับเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แต่ครูขออนุญาตย้อนกลับมาที่ Ghost Cafe ก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่า Ghost Cafe เนื่องจากว่าร้านพวกนั้นเนี่ยเขามีความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเก็บล้างนะครับเนื่องจากโมก้าพอร์ตเนี่ยสามารถใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็สมมติว่าโลเคชันนี้ขายไม่ดีก็ย้ายโลเคชันแตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่แบบ stand alone stand alone คืออะไร stand alone คือร้านที่มีเป็นร้านเดียวหรือว่าตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะครับก็เป็น stand alone เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านโมก้าพอร์ตแบบ ghost cafe ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเปิดตามศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชนได้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโมก้าพอร์ตอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปตั้งร้านอย่างที่ณปัจจุบันเกิดร้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศล่ะต่างประเทศนะครับก็จะมีร้านในลักษณะของสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้โมก้าพอร์ตเนี่ยแทนอะไรครับแทนตัวเอสเปรสโซ่แมชชีนถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านต่างประเทศหรือร้านประเทศไทยเนี่ยเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาจะไม่มีเลยนะครับนอกจากมีไซฟอนแล้วมีเฟรนช์เพรสตัวนี้แล้วก็ยังจะคงมีโมก้าพอร์ตตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโมก้าพอร์ตเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโมก้าพอร์ตขึ้นมาแล้วก็เป็นการผลิตโมก้าพอร์ตจากใช้แรงดันของไอน้ำนะครับเป็นไอน้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดผ่านท่อของโมก้าพอร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูนะตัวนี้ผ่านท่อลังเลียมน้ำตัวนี้แล้วก็ขึ้นจากตัวนี้ขึ้นสู่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ของตัวหม้อด้านบนนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโมก้าพอร์ตนะครับโมก้าพอร์ตเนี่ยเกิดมานักเรียนรู้ไหมครับว่าโมก้าพอร์ตมีอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้คำว่าบนโลกใบนี้เนาะมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วโมก้าพอร์ตเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ90ปีแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขาเกิดช่วงในยุคของก่อนที่จะมีเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจของเทคโนโลยีการใช้เครื่องชงแบบแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองนะครับวันนี้อันนี้ก็จะยังคงอยู่ในสโลบาร์เนื่องจากว่าสโลบาร์ยังต้องใช้แรงของคนในการที่จะทำแล้วก็สิ่งที่ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงใช้โมก้าพอร์ตในการที่จะนำมาแทนทดแทนการทำช็อตเอสเปรสโซ่แล้วรสชาติมันดีไหมครูแล้วหลังจากที่ทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับเอสเปรสโซ่บาร์ไหมมีครีมมาหรือเปล่านะครับขอบอกก่อนว่าอันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่บาร์แต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตัวของโมก้าพอร์ตนะครับจะมีแรงดันไม่เท่ากับตัวของเอสเปรสโซ่แมชชีนเนื่องจากแรงดันของเอสเปรสโซ่แมชชีนเป็นแรงดันที่เครื่องดันแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็อัดเป็นน้ำของกาแฟดึงรสชาติออกมาแต่ตัวนี้เขาจะใช้แรงดันจากธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนกว่าเอสเปรสโซ่แมชชีนแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทางเลือกในการทำชานะครับนักเรียนบางคนชอบทานชาเขียวนะครับชาไทยเนาะประเทศไทยก็ยังมีชาไทยนะครับก็จะเป็นชาสีส้มเนาะเป็นไทยสไตล์ก็จะผสมนมตัวนั้นนะครับสามารถสกัดนอกจากที่เราจะไปใส่ของกาแฟโบราณแล้วนะครับเราก็หรือว่าชาที่ทำใส่ผ่านถุงที่เป็นตัวกรองชาเราก็ยังสามารถทำผ่านตัวนี้ได้แล้วก็รสชาติดีไม่น้อยกว่าของเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเคยไปทานกาแฟตามร้านในปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็นักเรียนก็จะต้องเคยทานชาพวกนี้อยู่แล้ว
ตัวนี้เนี่ยนักเรียนว่ารสชาติดีเข้มข้นแล้วแต่สิ่งที่เข้มข้น

กว่าก็คือครูแนะนำเป็นใช้หมูก้าพอร์ตตัวนี้จะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็รสชาติจะดีเนื่องจากว่าเขาจะมีไอน้ำขึ้นมาเพื่อทำการที่จะแช่ชาในเบื้องต้นก่อนและเขาจะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใช้เวลาในการดันแรงดันน้ำขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถือว่ามีเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเสริมในระหว่างการทำก็คือการพูดคุยนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแล้วก็เกิดมาประมาณเกือบ90ปีแล้วบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยคุณยังจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ90ปีก็ถือว่าอยู่กับเราค่อนข้างนานและณปัจจุบันก็ถือว่าเป็น most popular เป็นของการชงกาแฟอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมกาพอร์ตครับถ้าเกิดนักเรียนเห็นแบรนด์ดังๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปคนที่มีหนวดแล้วก็มีหมวกนะครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งเขาผลิตเป็นเจ้าแรกของโลกที่จะทำโมกาพอร์ตแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องชงที่ชงกาแฟแล้วมีรสชาติดีที่สุดเท่าที่การทำโมกาพอร์ตมีมานะครับเพราะว่าครูเคยทดลองการทำเครื่องของบริษัทนั้นกับเครื่องที่ผลิตจากประเทศต่างๆเครื่องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนวันนี้นักเรียนมีทุนทรัพย์ไม่พอเช่นอยากทานกาแฟเองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อกาแฟด้านนอกแก้วละ40 50บาทหรือบางทีอาจจะ100กว่าบาทนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกโมกาพอร์ตเป็นทางเลือกที่ดีช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะมีทางร้านขายอุปกรณ์บาร์ขายกาแฟหรือเป็นร้านที่ออนไลน์ที่ขายในระบบออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันราคา1หม้อก็ประมาณไม่เกิน300บาทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นการประกอบอาชีพในอนาคตรสชาติไม่แพ้ไปกว่าแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับเนาะนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อหม้อควรจะเลือกซื้ออย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะมาดูองค์ประกอบของหม้อก่อนหม้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกก็คือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้จะคือพอเวลาที่นักเรียนทำเป็น working เป็นการทำงานบนหน้าบาร์แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องระวังความร้อนจากเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเพราะเป็นอุณหภูมินั้นเดือดแล้วก็นักเรียนของครูเนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนบางคนก็ถูกความร้อนจากหม้อแล้วก็เป็นแผลพุพองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีสติในการทำงานครับองค์ประกอบที่หนึ่งคือตัวนี้ครับจะมีซีนยางอยู่ด้านล่างเนาะอยู่จุดตรงขอบนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ครับสามารถถอดแล้วล้างได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรวยกรองนะครับเป็นตัวกรวยที่จะใส่ชาหรือก็กาแฟใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวหม้อต้มนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นวาล์วน้ำนะครับการเทนะครับเราจะเทแค่ถึงวาล์วน้ำเท่านั้นเราจะไม่เทเกินนะครับพอเวลาจริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักก็ได้แต่เราจะไม่มีสัดส่วนเหมือนของไซฟอนไม่มีสัดส่วนของเหมือนของการทำแบบดริปแต่ว่าเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วหรือมันมีอีกเทคนิคหนึ่งครับถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาหรือน้ำกาแฟที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราก็สามารถชั่งวัดตวงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะใช้ชาแล้วต้องการความเข้มข้นมากๆเราก็จะต้องใส่น้ำในปริมาตรที่เหมาะแล้วก็พอควรโดยการคำนวณน้ำเพื่อ1ออนนั่นเองนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเขาจะไปค้างอยู่ด้านล่างแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ตัวกากของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลองทำนะครับนักเรียนจะรู้ว่าโอเคตัวนี้เพอร์เฟคช็อตแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าเพอร์เฟคช็อตของโมกาเป็นอย่างไรครับอันนี้คือส่วนประกอบของโมกาพอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับโมกาพอร์ตเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวเตาซึ่งถ้าเกิดนักเรียนต้องการทำโมกาพอร์ตบางร้านที่เป็นโกสคาเฟ่เนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะของเตาที่เป็นเตาแก๊สมีความร้อนแล้วก็จุดความร้อนได้แต่สิ่งที่อันตรายอย่างที่ครูเคยบอกในEP ที่เป็นโลกของกาแฟนะครับก็จะบอกว่า

สิ่งที่ควรระวังคือ1เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สสามารถระเบิดได้ระเบิดอาจจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความร้อนนะครับหรือว่าการไม่ระมัดระวังและเกิดการเผาไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนักเรียนอาจจะไปทำบนรถแล้วไฟอาจจะเตาแก๊สอาจจะมีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้เตาแก๊สกับหม้อโมก้านะครับหรือว่าไปเปิดร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นเทรนแคมปิ้งด้วยนะครับเทรนแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นสโลบาร์เกือบ 100% เขาจะไม่มีสปีดบาร์เลยแล้วทำอย่างไรให้สโลบาร์มีความน่าแบบน่าเที่ยวน่าลิ้มลองนะครับก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับยกเว้นแสงสว่างบางร้านก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติแต่บางร้านก็คือจะเป็นแสงสว่างในช่วงกลางคืนเช่นหลอดไฟที่เป็นสีวอร์มไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของงานตกแต่งนะครับแต่การทำกาแฟของเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการมีความร้อนนะครับเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สเนาะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องคอยเบาไฟเอาเองแต่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตามเลขหรือว่าตามความร้อนที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับอ่ะมาอันนี้คืออธิบายเตาไปแล้วส่วนเรื่องของกาแฟครับอย่างที่คุยบอกว่าสโลบาร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพสไซฟอนหรือเป็นการทำแบบดิฟนะครับการบดของกาแฟจะเป็นการบดในลักษณะของน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวก็จะมีลักษณะของการเป็นเมล็ดนิดหนึ่งก็จะมีความหยาบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาทำในส่วนของการทำแบบโมก้านะครับในส่วนของโมก้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดโดยการบดคล้ายๆกับของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับนักเรียนปัญหาก็คือเวลาที่เราทำโมก้าพอตเนี่ยเนาะการทำโมก้าพอตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการที่จะดันตัวกากกาแฟคือดันไอน้ำอะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ผ่านช่องทางที่มันเป็นกรวยตัวนั้นแล้วก็ขึ้นมาแต่จะมีข้อเสียของการทำโมก้าคือจะมีเศษกาแฟขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของโมก้าแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระดาษฟิลเตอร์มากรองอีก1ชั้นข้อดีของการใช้กระดาษกรองก็คือ1จะทำให้กาแฟเนี่ยมีครีมาค่อนข้างเยอะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับครีมาเนี่ยองค์ประกอบของช็อตกาแฟมันจะมีไปด้วยทั้งหมด3องค์ประกอบใน1ช็อตกาแฟตัวนี้นะครับสมมุติว่าใน1ช็อตนี้นะครับใน1ช็อตเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเขาจะเป็นชั้นสีขาวๆถ้าเกิดนักเรียนสังเกตหรือว่าเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับด้านบนจะเป็นสีขาวชั้นล่างจะเป็นสีออกน้ำตาลและชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำซึ่งใน1ช็อตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย1ข้างล่างสุดเขาเรียกว่าฮาร์ดครับคือหัวใจของกาแฟจะอยู่ตรงนี้ความเข้มข้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ครับบอดี้ก็คือเป็นตัวระหว่างฮาร์ดกับตัวของครีมาด้านบนก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นครีมานั่นเองครับครีมาส่งผลให้เกิดความหอมความละมุนแล้วก็ความเข้มข้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะองค์ประกอบของ1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งช็อตไว้นานๆตัวช็อตตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นศัพท์ของบาริสต้าเขาจะแบบเขาจะเรียกว่าเป็นช็อตตัวนี้จะตายแล้วเนาะก็ช็อตตัวนี้จะความร้อนไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิของความร้อนก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับการที่เราจะทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับต่อไปครับการบดอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนวันนี้ครับครูอุ้ยจะใช้น้ำร้อนในการทำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปขายด้านนอกที่เป็นโกสต์คาเฟ่ขับรถแล้วมีโมก้าสัก2ใบ3ใบจริงๆประสบการณ์ของครูเคยไปเจอนักเรียน1คนครับที่เป็นนักเรียนอายุแค่
ม5นะครับม5นี่อายุประมาณ17เนาะ17เนี่ยเขามีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่ครูเคยที่แถวๆอำเภอ3ระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ด้านหลังวัดของวัดวัดตาล7ยอดถ้าเกิดจะวัดตาล7ยอดใช่แล้วก็อันเนี้ยครูเคยไปลองร้านกาแฟของน้องน้องก็ใช้โมก้าพอตนะครับในการทำน้องมีโมก้าพอตอยู่ประมาณ5หม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องอีกคนอายุอยู่ป.5ก็อายุประมาณ11ขวบประมาณนี้ทำกับน้อง2คนซึ่งน้องอีกน้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุประมาณ17แล้วก็เปิดร้านในช่วงปิดเทอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขามีรายได้อย่างต่ำวันละ500บาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่อยากได้อาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมนะครับก็แค่มีโมก้าพอร์ตลงทุนไม่เกิน 3,000 บาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสร้างอาชีพแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพจากโซสื่อในการที่จะผลิตในครั้งนี้นะครับอันนี้นะครับอย่างที่ติดไว้เมื่อกี้นี้น้ำพอเวลามันมีการต้มเสร็จครูจะใช้น้ำร้อนนะครับในการที่จะทำให้น้ำตัวนี้เดือดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ครูใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วเท่านั้นเราจะไม่ให้เกินวาล์วนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาผ่านวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาที่ทำเรียบร้อยครูจะเป็นการบดกาแฟในลักษณะของการที่แบบอย่าไม่เป็นคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนหรือว่าเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวไม่เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ทานกับขนมหวานเช่นเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกรวดที่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีอันนั้นไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นลักษณะของที่ทานกับพวกเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับณขณะนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการทำงานในส่วนของการทำช็อตเอสเปรสโซ่ในส่วนของโมคาพอร์ตกันแล้วนะครับอันดับแรกที่ครูบอกนะครับก็คือเราจะต้องเทน้ำจนถึงตัววาล์วตัวนี้นะครับลักษณะง่ายๆด้านในก็จะเห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะทำให้ลักษณะของการทำงานตัววาล์วตัวนี้นะครับก็จะดึงอากาศจากด้านนอกแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันน้ำจากข้างล่างขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำเดือดผ่านกรวยตัวที่ใส่กาแฟตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับครูจะใส่น้ำที่หม้อต้มด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเทให้ถึงตัววาล์วนะครับน้ำอย่างที่ครูบอกนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีสารเจือปนต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการใช้ตัวกรองหรือว่าตัวบักเก็ตนะครับตัวนี้ลงไปด้านนี้เพราะว่าจะเกิดความร้อนจะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ครูทำเราก็แนะนำนะครับครูจะใช้ตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นแก้วเล็กๆนะครับไปวางตรงฐานเพื่อให้ตัวนี้มีไม่ล้มนะครับก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาก็ตักชาจนกว่าจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟเนี่ยครูก็จะใช้กาแฟตักกาแฟจนกว่าจะเต็มเช่นเดียวกันวันนี้ครูบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเนี่ยจะใช้ในลักษณะของนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อกาแฟที่บดแล้วซึ่งในถุงนะครับข้างถุงเนี่ยก็เขาก็จะแจ้งไว้นะครับตัวถุงเนี่ยเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วว่านักเรียนอ่ะในข้างๆเนี่ยครับเหมาะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องใดเช่นเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาก็จะมีรูปของเครื่องเอสเปรสโซ่อยู่เลยหรือถ้าเกิดเป็นโมก้าเขาก็จะเป็นเครื่องของโมก้าอยู่เลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครูจะไม่ได้ชั่งวัดตวงนะครับแต่เราจะใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตโดยที่ไม่ต้องกดนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะทำให้ตัวของไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นมาไม่เขาเรียกว่าไม่จะขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากดแน่นๆเหมือนกับที่เราทำกับเอสเปรสโซ่แมชชีนได้ไหมครูไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นจะทำให้กาแฟเข้มข้นก็จริงแต่น้ำจะขึ้นมาจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้ตัวนี้จะมีพอเวลามัน
มีความร้อนมากๆหม้อมีความร้อนมากๆซึ่งหม้อทำมาจากเหล็ก

็กเนี่ยก็จะมีการมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงของระเบิดซึ่งทำให้ลูกค้าตกใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตักกาแฟใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พอดีนะครับก็จะตักมาพูนๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านหรือว่าใช้ไม้พายที่เราเตรียมมาไว้นะครับในการที่จะปาดนะครับไม้พายเนี่ยปาดให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับเกลี่ยทั่วทั้งตัวบักเก็ตนะครับแล้วก็หลังจากที่มันเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเกินนักเรียนสามารถปัดทิ้งปัดแล้วไม่ใช่ปัดทิ้งนักเรียนสามารถปัดแล้วก็ใส่ภาชนะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทำกาแฟเรียบร้อยนะครับควรที่จะปิดใส่ภาชนะมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมล็ดกาแฟศัตรูของเมล็ดกาแฟคือความร้อนความชื้นแสงแดดแล้วก็อากาศนั่นเองครับเนาะอ่ะพอนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนให้วิธีการใส่ลงไปเทคนิคง่ายๆที่ไม่ง่ายก็คือเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนน้ำร้อนลวกจากภาชนะเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วเทคนิคง่ายๆครับครูจะใช้ตัวด้านบนเนี่ยหมุนลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะมีบาร์จะมีเป็นแมตที่เป็นตัวยางรองทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่า1สามารถที่จะรองรับกาแฟที่6ได้2จะยึดพวกภาชนะต่างๆได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยครับพอเราหมุนเรียบร้อยตัวนี้ต้องระวังความร้อนนิดหนึ่งนะครับเราถึงบอกว่าคนที่ทำงานกาแฟจะลักษณะของมือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบแข็งกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากโดนความร้อนบ่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้เป็นผ้าที่ผ้าหมาดเปียกหมาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการซับให้ภาชนะนั้นๆอุ่นลงนะครับก็แล้วก็กันความร้อนนะครับได้ด้วยอันนี้ก็จะปิดให้แน่นนะครับหลังจากที่เราปิดให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะเปิดเตาให้ความร้อนเขาต้มน้ำร้อนจากด้านล่างแล้วก็ให้ความร้อนของเขาเนี่ยเป็นน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่อยู่ด้านบนเราก็จะได้ perfect shot นะครับขั้นตอนในระหว่างที่เราทำตอนนี้นะครับคุยแนะนำอย่างนี้นะครับตอนแรกที่เราใส่กาแฟหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยนักเรียนต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าถามว่าทำไมตัวชาตัวนี้นะครับบูตัวลีฟทีเนี่ยเขาจะเป็นใบชาความเป็นช่องว่างระหว่างใบชาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะพอเวลาที่น้ำเขาดันขึ้นเขาจะดันขึ้นค่อนข้างเร็วมันจะทำให้ตัวก้านด้านบนนะครับจะออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดน้ำร้อนไปโดนลูกค้าบางทีอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเราหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอจะต้องนักเรียนจะต้องเปิดฝาไว้ก่อนเพื่อดูความเขาเรียกว่าดูความเป็นครีม่าของตัวกาแฟก่อนนะครับนะในระหว่างนี้ครูก็แนะนำว่าทุกท่านหรือว่านักเรียนทุกคนก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าถามสารทุกข์สุขดิบแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอาจจะถามเรื่องการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกค้ามาเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นการชวนคุยนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องรอช็อตเนาะมันจะมีกลิ่นไม่ไหม้ในระหว่างการต้มของกาแฟนะครับก็เพราะว่ามันเกิดมาจากตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็โดนความร้อนก็จะมีกลิ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้นักเรียนไม่มีเตาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นเตาแก๊สแบบเปิดอันใหญ่ๆหรือเป็นเตาแก๊สที่มีลักษณะของลักษณะของเตาแก๊สปิกนิกก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นลูก
7โล5โลหรือเป็นแก๊สแบบแก๊สกระเป๋าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นรายลักษณะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพวกนี้สามารถเผาไหม้บ้านเรือนของเราได้เป็นหลังๆเลยนะครับอันตรายมากในช่วงนี้นะครับช่วงที่นักเรียนรอเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาแล้วจะมีเสียงเหมือนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงเล็กๆรอดออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะสังเกตไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าเคยมีบางเคสนะครับก็ปล่อยเตาทิ้งไว้เลยไม่ดูส่งผลให้เตาระเบิดระเบิดคืออะไรระเบิดเหมือนจริงๆไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นแต่เป็นเสียงดังแล้วก็เกิดความไหม้นะครับก็จะเกิดการโกลาหลกันเกิดขึ้นได้ภายในร้านแล้วก็ลูกค้าอาจจะตกใจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประทับใจในการบริการของเรานั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอละเสียงน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนรอไม่เกิน2นาทีครับหลังจากที่ได้ยินเสียงน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำเนี่ยจะดันขึ้นมานะครับในตอนนี้ออกมาแล้วครับพอเวลาที่น้ำออกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะมีครีมม่าออกมาด้วยเนาะในตอนนี้ก็จะมีครีมม่าออกมาพอเวลาที่เริ่มมีอากาศออกมาเยอะๆให้นักเรียนปิดฝาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำที่ออกมาเนี่ยจะกระเด็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ครูปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มมีอากาศออกมาแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นครับก็จะสามารถที่จะได้กาแฟที่เข้มข้นหลังจากนี้ครับในเทคนิคระหว่างถ้าเกิดเป็นเทคนิคของบางคนหรือบางร้านนะครับก็พอเวลาที่กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเบาไฟครับเบาไฟเช่นถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็เบาให้เหลือไฟอ่อนๆให้เขาได้ค่อยๆทำนะครับแต่ว่าหรือถ้าเกิดเป็นเตาแบบลักษณะแบบนี้เราก็จะเลื่อนไปที่เบอร์1หรือเบอร์2ให้เขาได้ค่อยๆออกมาช้าๆแต่ได้พาเล่มงามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คุยได้เบาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับไม่มีก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นกาแฟชัดเจนแล้วก็ถามว่าอันตรายต่อลูกค้าไหมถ้าเกิดเรารู้จักเขาดีๆตัวนี้ลูกค้าจะประทับใจเพราะรสชาติเขาจะดีมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่าได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นแล้วโมก้าตัวนี้ครับพอได้จากเตายกจากเตามาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นยางหรือไม่ควรที่จะวางบนพื้นที่มันเป็นพลาสติกยางหรือพื้นผิวต่างๆยกเว้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า100องศาด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการวางแต่ไม่วางในน้ำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะดรอปทำส่งผลให้รสชาติของช็อตจะเสียไปด้วยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเทให้ดูเนาะว่าวันนี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟคจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูเตรียมไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครูขออนุญาตเทให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวนี้จะได้ประมาณ3คัพพอดีเพราะว่าแก้วตัวนี้จะมี2ออนในลักษณะของ2ออนนะครับก็ตัวนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำแบบของโมก้าพอตนะครับแล้วก็ช็อตตัวนี้ครับนักเรียนสามารถที่จะไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปผสมกับนมไปผสมกับตัวเครื่องดื่มต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องดื่มอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ครูขออนุญาตบอกสูตรถ้าเกิดเป็นชาววังไกลกังวล2เขาจะเรียกว่าเป็นจัมบะจัมบะถ้าเกิดเป็นพูดในเครื่องดื่มของเป็นขนมหวานก็จะเป็นขนมหวานที่ใส่น้ำแดงใส่นมข้นนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานไทยที่ใส่ขนมปังใส่ผลไม้หรือบางทีอาจจะเป็นพวกตระกูลเชื่อมต่างๆพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมตัวนั้นก็จะเป็นในลักษณะของจัมบะแต่ว่าเครื่องดื่มของไวน์ไกวน2ก็จะเป็นลักษณะของจัมบะก็คือเป็นนมชมพูผสมกับช็อตกาแฟด้านบนรสชาติเป็นยังไงล่ะครับรสชาติก็คือเป็นรสชาติคล้ายๆกับกาแฟโบราณนั่นเองแล้วก็ชาววังไกลกังวล2ชอบมากในส่วนของตัวนี้เพราะว่า1ทานง่ายนะครับยังมีกลิ่นหอมหวานของความเป็นนมชมพูและได้ความเข้มข้นของกาแฟซึ่งก่อนหน้านี้ครูอี้เคยใช้การขายผ่านโมก้าพอตก็ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ถือว่าไม่แพ้ไปกว่า
เครื่องดื่มที่ทำมาจากเอสเปรสโซบาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำของ

โมก้าพอร์ตมันจะมีอีกหนึ่งตัวครับคือเฟรนด์เพจนะครับในตัวของเฟรนด์เพจเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าการทำเนี่ยอัตราส่วนอย่างที่คุ้ยบอกนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของ10:1:15นะครับอัตราส่วนเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่บางที่เขาอาจจะเป็น1:10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คุยขออนุญาตแนะนำว่าตัวเฟรนด์เพจเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน1:15วิธีการทำครับคุยขออนุญาตพูดเฉยๆเพราะว่าตัวนี้จะทำง่ายมากๆนะครับเราก็จะขออนุญาตแนะนำว่าการทำเฟรนด์เพจจะใช้วิธีการบดแบบในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราส่วน1:15คล้ายๆกับตัวไซฟอนและคล้ายๆกับตัวของดิปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เช่นวันนี้คุ้ยจะทำทั้งหมด10กรัมก็ใส่น้ำทั้งหมด10กรัมครับพอหลังจาก10กรัมไปเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำทั้งหมด150 ml นั่นเองนะครับอ่ะใส่สมมุติว่าวันนี้ใส่น้ำไปทั้งหมด150 ml แล้วเราก็ใช้วิธีการตัวนี้จะเป็นก้านเพลสนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ให้เขาได้มีปฏิกิริยาการดึงรสชาติของกาแฟใช้เวลาทั้งหมดสิครับแนะนำอย่าลืมนะเฟรนด์เพจคู่กับ4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น4นาทีพอหลังจากที่เราตั้งเวลานาฬิกาดังเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใช้วิธีการกดก้านเพจลงในลักษณะแบบนี้และเราสามารถที่จะเทกาแฟทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นสโกนไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นอาฟเตอร์นูนทีก็ได้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสามารถทำในส่วนของชาก็ได้ลักษณะของการทานชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ขอร้องหนึ่งอย่างพอเวลาที่นักเรียนกดไปแล้วอย่าชักขึ้นชักลงนะครับเพราะว่าตัวกากาแฟจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สร้างความเข้มข้นคำนิยามของเฟรนด์เพจครับเป็นผู้ดีเมืองฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นบวกความสดใสของชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้สำหรับเฟรนด์เพจแต่ถ้าเกิดมีเวลาในคลาสหน้าใน EP หน้าครูจะมาเจาะลึกเรื่องของเฟรนด์เพจให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆวันนี้2 1อย่างที่เป็นพระเอกของวันนี้คือโมก้าพอร์ตอีก1อย่างที่เป็นนางเอกของโมก้าพอร์ตคู่กันก็คือเฟรนด์เพจเพราะว่าเขาเป็นเมืองอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารง่ายๆกับการที่เราจะทำที่จะไปทำที่ร้านแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการที่เราจะคิดในการที่จะสร้างอาชีพสร้างงานผ่านการเรียนรู้นะครับหวังว่าสื่อใน EP นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันแล้วเรียนเรื่องอะไรเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์ไว้สำหรับ

วัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้อ
วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประจานวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประจานวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจานวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจาก0นะเริ่มจาก0ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจานวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจานวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจานวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจานวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจานวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจานวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจานวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบ

ของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะนั้นในรถยนต์กระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่
วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

0: お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อน คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ชวีวรรณบุญเรืองอาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้จะสอนเรื่องโรคข้าวโพดนะคะซึ่งโรคข้าวโพดถือว่าเป็นศัตรูสำคัญอย่างหนึ่งของขบวนการปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตน้ำนมข้าวโพดรัสครบวงจรซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึงโรคข้าวโพดนั้นจะขอกล่าวถึงให้หรือว่าให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับคำว่าโรคพืชซะก่อนนะคะโรคพืชคืออะไรโรคพืชมีผู้ให้ความหมายไว้หลายคนนะคะแต่โดยสรุปแล้วโรคพืชก็คือสิ่งที่ทำให้พืชนั้นเกิดความผิดปกติไปจากพืชปกตินะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมองเห็นเลยลักษณะภายนอกหรือเป็นความผิดปกติภายในต้นพืชก็ได้นะคะซึ่งความผิดปกติดังกล่าวในส่งผลให้คุณสมบัติหรือลักษณะของพืชนั้นต่างไปจาก พืชปกตินั่นเองนะคะและผลโดยสุดท้ายโดยภาพรวมก็คือทำให้คุณภาพของผลผลิตและก็ปริมาณของผลผลิตลดลงค่ะ

ซึ่งความผิดปกติของพืชที่เราพบนั้นเราพบว่าอาจจะเกิดได้ทุกๆส่วนของพืชนะคะจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายมือของท่านนั้นจะเป็นลักษณะการเจริญเติบโตที่เป็นไปตามปกติของพืช

ขาวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำก็ได้นะคะหรือเกิดการอุดตันลงมาถึงส่วนปลายก็คือเซลล์รากก็จะถูกทำลายด้วยเหมือนกันเมื่อรากถูกทำลายการดูดซึมธาตุอาหารหรือการดูดน้ำไปเลี้ยงในส่วนบนก็จะสูญเสียไปนะคะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คืออาจจะเหี่ยวหรือแห้งตายได้นะคะสิ่งเหล่านี้ความผิดปกติเหล่านี้มีสาเหตุจากอะไรบ้างนะคะเราก็พบว่ามีสาเหตุจาก2กลุ่มด้วยกันก็คือเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนะคะซึ่งถ้าเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนั้นเราจะเรียกว่าโรคที่ติดเชื้อนะคะเมื่อการติดเชื้อนั้นเราจะพบว่ามันสามารถจะถ่ายทอดได้คือจากต้นนึงไปยังอีกต้นนึงหรือจากแปลงนึงไปยังอีกแปลงนึงได้นะคะกับสาเหตุกลุ่มที่2ก็คือเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตนะหรือเราเรียกว่าโรคไม่ติดเชื้อซึ่งลักษณะตัวนี้พบว่าไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างเช่นในแปลงปลูกที่เราเห็นนั้นถ้าต้นข้าวโพดของเราหรือต้นพืชของเรานั้นแสดงอาการผิดปกติเป็นหย่อมๆแห้งตายหรืออะไรไปแต่ว่าไม่เป็นกระจายทั้งแปลงนั้นสันนิษฐานส่วนหนึ่งว่าอาจจะเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีการถ่ายทอดลานจากต้นนึงไปยังอีกต้นนึงนั้นมันก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนะคะสำหรับโรคพืชที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนะฮะอันนี้จะให้ได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดโรคกับพืชได้นะคะจะเห็นว่าเซลล์ใหญ่ๆสี่เหลี่ยมนั้นคือเซลล์ของพืชส่วนตัวเซลล์หรือตัวเชื้อที่ใส่ชื่อไว้นี้จะเห็นว่าได้แก่พวกเชื้อราแบคทีเรียไวรัสไมโครพลาสไฟโตพลาสมาไส้เดือนฝอยหรือโปรโตซัวตัวนี้คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กซึ่งเราจะเห็นว่ามันเล็กจากเซลล์พืชมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าตัวสิ่งไอภาพนี้เป็นตัวแทนของเชื้อที่ทำให้เกิดความผิดปกติในพืชได้นะคะซึ่งจะเห็นว่าเป็นไงคะอย่างตัวไส้เดือนฝอยนั้นมีขนาดถ้าเทียบกับเซลล์พืชแล้วก็ยังเล็กกว่าเซลล์พืชแต่มีขนาดใหญ่กว่าจุลินทรีย์ตัวอื่นๆนะคะเชื้อราเป็นลำดับรองลงมานะคะแบคทีเรียก็ไล่ๆกันมานะคะและอะไรบ้างที่มีเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกับพืชได้นะคะซึ่งเราพบว่ามันจะมีปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคกับพืชนะคะอันที่1ก็คือต้องมีตัวพืชเองนะคะอันที่2มีเชื้อสาเหตุและ3สภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสภาพอย่างไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคได้ง่ายนะคะจะเปรียบเทียบกับต้นพืชกับตัวเราก็ได้นะคะนึกถึงว่าลักษณะหรือสภาพอย่างไรบ้างที่เราจะเจ็บป่วยนะคะซึ่งเราพบว่าการเจ็บป่วยนั้นจะต้องมีปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันทั้ง4ส่วนจึงจะทำให้เกิดโรคได้นั่นก็คือพืชตัวพืชเองนั้นต้องอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเชื้อโรคอยู่ในสภาพที่รุนแรงหรือมีปริมาณที่มากพอนะคะสภาพแวดล้อมสำหรับโรคนี้ยกตัวอย่างโรคราน้ำค้างของข้าวโพดเราพบว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คืออุณหภูมิต่ำความชื้นสูงนะคะแล้วถ้าเชื้อมันมาสัมผัสกับตัวต้นข้าวโพดไม่นานพอมันก็ไม่ทำให้เกิดโรคดังนั้นปัจจัยเหล่านี้เราเรียกว่าพีระมิดของการเกิดโรคพืชนะคะซึ่งเราสามารถจะประยุกต์จากตรงนี้ใช้เป็นการป้องกันหรือควบคุมโรคพืชได้นั่นก็คือว่าทำอย่างไรให้สามเหลี่ยมนี้มันไม่สมบูรณ์นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำให้พืชเราแข็งแรงโอกาสที่เกิดโรคก็จะน้อยลงนะคะหรือทำอย่างไรให้เชื้อมันอ่อนแอลงนะอย่างเช่นเมล็ดเราอาจจะฉีดพ่นด้วยสารเคมีหรือนำเมล็ดไปคลุกสารเคมีก่อนปลูกนั้นก็จะทำให้เชื้อที่ติดมากับเมล็ดนั้นมันอ่อนแอโอกาสที่จะเกิดโรคก็จะน้อยลงนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเราอาจจะใช้วิธีการเลี่ยงการปลูก
เราทราบ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คืออุณหภูมิต่ำความชื้นสูงหรือก็คือช่วงฤดูฝนนี่เองนะคะเราก็อาจจะเลื่อนเวลาปลูกให้มันก่อนฝนหรือให้มันล่าไปก็จะลดการเกิดโรคได้นะคะหรืออีกวิธีนึงมีเชื้ออยู่ในแปลงเยอะเชื้อรุนแรงแต่เราให้มันในเวลาสัมผัสกับต้นพืชเราน้อยลงก็โอกาสที่จะเกิดโรคหรือว่านั่นก็จะน้อยลงด้วยหรือว่าเรา อย่างเช่นการฉีดพ่นสารเคมีล้างหรือฉีดน้ำให้น้ำแบบสปริงเกอร์ล้างตัวสปอร์หรือตัวของเชื้อลงไปนี่ก็โอกาสเกิดโรคก็จะน้อยลงนะคะลักษณะอาการของโรคพืชซึ่งการจำแนกลักษณะอาการของโรคพืชนั้นเรามีวิธีการจำแนกได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นอาจจะจำแนกตามลักษณะอาการของโดยอาศัยอาการที่เกิดกับพืชนะอย่างเช่นถ้าเกิดอาการที่รากนะอาการที่เมล็ดอาการที่ใบเราก็จะมีเลือกชื่อเลือกที่แตกต่างกันอย่างเช่นโรครากเน่าโรคเมล็ดเน่าโรคใบจุดโรคใบแห้งนะโรคราขมเหลาดานโรคแอนแทกโนดอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเราจำแนกโดยอาศัยส่วนของพืชที่เป็นโรคเราก็อาจจะเรียกว่าอาการที่ลำต้นโรคที่ใบโรคที่ผลเป็นต้นนะคะหรืออาจจะจำแนกตามแบบของพืชที่เป็นโรคแบ่งพืชเป็นกลุ่มๆเป็นโรคพืชไร่โรคพืชสวนโรคไม้ผลโรคป่าไม้โรคไม้ดอกไม้ประดับโรคของสนามหญ้าเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็สามารถจำแนกตามสาเหตุของโรคก็ได้ก็เราก็จะแยกเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตได้แก่โรคที่เกิดจากเชื้อราเรื่องที่เชื้อแบคทีเรียไวรัสไฟโตพลาสมาไส้เดือนฝอยหรือโรคที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหารโรคที่เกิดจากมลพิษเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เราสามารถจำแนกได้ตามการแพร่ระบาดก็จะจำแนกเป็นโรคที่มีการระบาดรุนแรงกับโรคที่ไม่มีการระบาดนะคะแต่ที่เราจะจำแนกหรือว่าเรียกกันบ่อยๆนั้นเมามักจะจำแนกตามอาการที่ปรากฏให้เห็นซึ่งจะมีอยู่กวน3กลุ่มก็คืออาการเซลล์ตายอาการเจริญเติบโตมากกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกตินะคะอาการเซลล์ตายให้เรานึกภาพว่าพืชของเราส่วนใหญ่เซลล์จะมีสีเขียวซึ่งเป็นสีของโครโรฟิลล์ถ้ามีเชื้อโรคเข้าไปทำลายก็จะทำให้การสังเคราะห์แสงหรือการแบ่งเซลล์อะไรผิดปกติทำให้เซลล์เกิดความเสียหายสิ่งที่เราจะเห็นอันดับแรกก็คือว่าสีของมันจะเปลี่ยนไปนะคะจากสีเขียวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจุดสีดำจุดสีน้ำตาลหรือเป็นสีขาวซีดก็ได้นะคะส่วนการเจริญมากกว่าปกติก็อย่างเช่นที่เราเห็นว่ามันจะเกิดอย่างเช่นอาการใบหงิกมันจะมีส่วนหนึ่งที่ว่ามันเจริญมากอีกด้านที่เจริญน้อยมันก็ทำให้การเกิดการม้วนงอขึ้นมานะคะถ้าเจริญน้อยสิ่งที่เราเห็นก็คือการแคร็กแกรนที่เราเห็นนะคะหรือว่าสีของสีของคลอโรฟิลล์มันหายไปเป็นสีขาวซีดนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะขอยกตัวอย่างอาการของโรคที่เราพบบ่อยๆนะคะแล้วก็มีอาการเด่นๆนะฮะอย่างเช่นอันแรกนี้เราเรียกว่าอาการใบจุดคำว่าจุดคือมีขอบเขตที่แน่นอนแต่จุดอาจจะเป็นจุดวงกลมจุดเรียมจุดเป็นวงซ้อนๆกันก็มีได้หลายรูปแบบนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของอาการเซลล์ตายอาการใบไหม้ก็คือแผลมันเริ่มจะรามจากจุดก็ขยายรามเป็นไหม้ติดกันเป็นแผลใหญ่ขึ้นนะคะอาการเน่าเละนะอาการเน่าเละนี่เรามักจะพบกับพืชผักหรือว่าผลไม้ที่อวบน้ำนะคะอาการเน่าเละนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะอาการนี้จะประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันนะก็คืออาการเละแล้วก็ลักษณะเด่นคือจะมีกลิ่นเหม็นฉุนนะคะซึ่งอาการเละเกิดขึ้นได้อย่างไรให้เรานึกภาพของเซลล์พืชนะมันจะต่อกัน
หรือถ้านึกไม่ออกลองเปรียบเทียบกับการก่อผนังด้วยบล็อกซีเมนต์นะคะการที่อิฐบล็อกแต่ละก้อนจะต่อกันได้ต้องมีซีเมนต์เป็นตัวเชื่อมดังนั้นเมื่อซีเมนต์นั้นถูกทำลายไปนะในที่นี้ก็คือเซลล์ของพืชเชื้อสาเหตุของโรคคือแบคทีเรียจะปล่อยเอนไซม์ชนิดหนึ่งออกมาเรียกว่าโปรโตเปกตินเอสนะคะทำหน้าที่ในการย่อยผนังเซลล์ซึ่งเป็นสารเปกตินเมื่อผนังเซลล์ถูกย่อยสารเชื่อมต่อผนังเซลล์ถูกย่อยไปเซลล์ก็ไม่สามารถจะต่อเชื่อมกันเป็นรูปทรงได้ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือสภาพที่มันเละไม่สามารถจะคงตัวอยู่ได้แล้วเมื่อมันเซลล์มันเละไปรวมตัวกันแล้วก็รวมกับตัวเชื้อหรือของเละของเสียที่เชื้อขับออกมาก็จะเกิดการหมักหรือ fermentation ทำให้เกิดแก๊สนะคะตัวหนึ่งเราเรียกว่าแก๊สไข่เน่านะหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะซึ่งเราพบว่าถ้าพืชผักที่มีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบมากๆหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบมากๆถ้าเกิดอาการเน่าเละนี่กลิ่นจะเหม็นฉุนรุนแรงนะคะอาการอันนี้ที่เราถ้าเป็นระยะกล้านะคะแล้วเกิดอาการเน่าเป็นสีน้ำตาลระหว่างรอยต่อระหว่างผิวดินกับส่วนที่อยู่เหนือดินแล้วเกิดการหักล้มถ้าในระยะกล้าเราเรียกว่าอาการเน่าคอดินนะเน่าระดับคอดินแต่ถ้าเป็นต้นโตขึ้นเราเรียกว่าอาการโคนเน่านะคะหรืออาการที่รากนะฮะรากพืชอันนี้เราก็คงต้องสิ่งที่เราจะเห็นเหนือดินก็คือต้นพืชเรามักจะแคะแก่นนะคะให้เราลองถอนดูนะจะพบว่ารากพืชอาจจะเกิดเป็นแผลเป็นปุ่มปมหรือเกิดรากเน่าเกิดรากกุดขึ้นมาได้นะคะซึ่งรากแผลรากปมนี้ก็มีสาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากเชื้อไส้เดือนฝอยนะคะส่วนอาการรากเน่านี้อาจจะเกิดจากรากขาดออกซิเจนในการหายใจก็ทำให้เกิดเซลล์ตายแล้วก็เน่าได้อย่างกรณีน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำแฉะเป็นเวลานานๆ นะคะส่วนอาการปุ่มปมนะเราพบว่ามีสาเหตุจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อไส้เดือนฝอยนะคะและนอกจากนี้มันยังมีปุ่มอีกอันหนึ่งที่เราถือว่าอันนี้ไม่ได้เป็นโรคนะคะเป็นปมที่มีประโยชน์นะคะก็คือปมของรากพืชที่เกิดจากเชื้อไรโซเบียมนะคะถ้าลองมองภาพทั้ง3ภาพนี้ปมที่เกิดจากเชื้อราปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยหรือปมที่เกิดจากไรโซเบียมพอพบว่ามันมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าปมที่เกิดจากไรโซเบียมจะสังเกตว่าปมจะมีลักษณะเรียบผิวบางอาจจะออกชมพูนิดๆนะคะแล้วลักษณะปมจะติดอยู่แค่ผิวรากนะฮะส่วนปมหรือที่เกิดจากเชื้อราหรือไส้เดือนฝอยนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้อาจจะเกิดปลายรากโคนรากหรือกลางรากก็ได้แล้วไม่สามารถจะสะกิดหรือทำให้หลุดออกมาได้แต่ถ้าปมของไรโซเบียมนี่ทำให้หลุดออกมาได้ง่ายนะคะอันนี้บางครั้งเราพบอาการทั้งต้นนะคะอย่างอาการเหี่ยวนะอาการแคะแกนนะหรืออาการแตกพุ่มหรืออาการอีกโรคหนึ่งเราเรียกว่าโรคดอกเขียวนะคะอันแรกนี้จะเป็นแพงพวยบกนะคะแพงพวยบกเราก็ทราบดีแล้วจริงๆมันมีดอกหลายสีถูกไหมคะสีชมพูสีขาวนะสีม่วงแต่นี่ลองดูให้ดีๆนะคะมีดอกแพงพวยแต่ว่านะคะดอกมันไม่ยอมเปลี่ยนสีดอกมันยังเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นอาการหรือเราเรียกว่าอาการดอกเขียวนะคะเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมานะคะส่วนด้านขวานี้นะท่านนักศึกษาลองทายรู้ไหมคะอันนี้ต้นอะไรมันคล้ายตะไคร้แต่จริงจริงๆไม่ใช่นะคะอันนี้คือต้นอ้อยเป็นอ้อยที่เกิดโรคใบขาวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมาเราจะพบว่าการแตกกอของมันนั้นจะแตกคล้ายกอตะไคร้แล้วก็ไม่เป็นรำไม่ออกเป็นปล้องเป็นข้อเป็นปล้องเหมือนอ้อยทั่วๆไปนะคะถ้าโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต
เราบอกแล้วว่า

โรคนี้มีการถ่ายทอดหรือมีการแพร่ระบาดคราวนี้การแพร่ระบาดของเชื้อเหล่านี้ไปยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเชื้อที่จะแพร่ระบาดเชื้อเหล่านั้นมีขนาดเล็กการเดินทางหรือการแพร่ระบาดของมันมันต้องมีพาหะนะคะอย่างเช่นถ้าสปอร์แห้งๆฟุ้งๆก็มักจะไปตามลมหรือไปตามเม็ดฝนที่กระเด็นลงมานะคะหรือมีแมลงเป็นพาหะนะคะให้ไปตามระบบการให้น้ำการย้ายก้าปลูกหรือติดไปกับเมล็ดพันธุ์ไปกับสัตว์ที่มากัดกินในแปลงไปกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อย่างเช่นรองเท้านะเครื่องมือที่เราใช้ในการตัดแต่งกิ่งไปกับรถซึ่งทั้งหมดทั้งพวงนี้ก็ไปได้ในบริเวณที่ใกล้ๆแต่จริงๆแล้วคนสิ่งที่ทำให้โรคระบาดข้ามทวีปหรือข้ามประเทศได้คือคนเรานั่นเองนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นลักษณะอาการหรือว่าเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตแต่สาเหตุโรคเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่ามี2ส่วนก็คือจากสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะถ้ากรณีของสิ่งไม่มีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคกับพืชนะก็คือมองภาพรวมก็คือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพืชนั่นเองนะคะถ้าพืชเราปลูกในดินนะสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องก็จะมีด้วยกัน2ส่วนคือสภาพแวดล้อมที่อยู่เหนือดินกับที่อยู่ใต้ดินนะคะที่อยู่เหนือดินมีอะไรบ้างนะก็จะมีเรื่องของอากาศนะในอากาศก็จะมีและธาตุต่างๆที่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับอากาศเช่นปริมาณของออกซิเจนปริมาณของไนโตรเจนปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้มีผลต่อพืชทั้งสิ้นนะคะอุณหภูมิสูงไปต่ำไปนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เราจะเจอสภาพอุณหภูมิที่สูงมากในช่วงฤดูร้อนเราจะสังเกตว่าใบพืชเรามักจะแห้งตายจากปลายลงมาก่อนหรือปากขอบใบเข้ามานะคะจากความชื้นนะจะเจออย่างเช่นพวกผลไม้เราทุเรียนมะม่วงกล้วยถ้าในช่วงที่เขาแก่แล้วได้รับฝนจะสังเกตว่าผลของเขาจะแตกง่ายอันนี้ก็เป็นผลที่ว่าความชื้นมากเกินไปแต่ถ้าเป็นกลุ่มของข้าวโพดหรือพืชผักนี้ถ้าความชื้นสูงๆนะคะก็จะทำให้ต้นอวบโอกาสที่ศัตรูแมลงอะไรเข้าทำลายก็ง่ายเกิดการเขียดสีเกิดการหักล้มได้ง่ายนะคะหรือว่าพิษจากสารเคมีอย่างเช่นในแปลงเราฉีดพ่นพวกสารปราบวัชพืชลงไปก็จะทำให้สารนั้นไปทำให้พืชผิดปกติได้นะคะถ้าเป็นใต้ดินลงไปนะถ้าเป็นกรณีเราปลูกพืชในแปลงก็จะเป็นเรื่องของความสมดุลของธาตุอาหารในดินความเป็นกรดเกลือด่างของดินเนื้อดินการระบายน้ำปริมาณออกซิเจนในดินพวกนี้มีผลต่อพืชทั้งสิ้นเลยถ้าปริมาณออกซิเจนต่ำอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมขังก็จะทำให้รากมันไม่สามารถจะดูดอากาศไปได้ดูดน้ำดูดอากาศทำให้เกิดการเน่าได้นะคะหรือการปฏิบัติการทางเกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราปลูกพืชโดยไม่มีการไถพรวนก็จะทำให้แข็งถ้าเป็นพวกพืชถั่วมันก็ไม่สามารถจะลงหัวได้นะคะหรือการให้ปุ๋ยไม่ถูกวิธีอย่างเช่นกรณีของข้าวโพดในช่วงที่มันกำลังออกดอกแต่เราให้ไนโตรเจนสูงแทนที่จะสร้างดอกมันกลายเป็นสร้างใบขึ้นมาแทนนะก็จะทำให้ได้ผลผลิตน้อยลงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างลักษณะอาการของข้าวโพดที่เกิดจากความไม่สมดุลหรือเกิดจากการขาดธาตุอาหารนะคะมุมบนสุดนี้เป็นตัวแทนของใบข้าวโพดที่ปกตินะคะถัดมานี้ใบข้าวโพดจะมีแคะต้นแคะแกนแล้วอาจจะใบเป็นสีม่วงนะพบว่าเป็นอาการขาดฟอสฟอรัสนะหรือถ้าปลายใบแห้งเข้ามาจากปลายเข้ามากลางใบถ้าเราชี้ใบขึ้นเราก็จะมองว่ามันคล้ายๆรูปตัววีคว่ำก็เป็นอาการขาดโพแทสเซียมแต่ว่าถ้าชี้ขึ้นแล้วเป็นลักษณะตัววีหงายเป็นลักษณะการขาด

ไนโตรเจนนะคะและถ้าเป็นเส้นโปร่งแสงเป็นขีดๆอันนี้ก็คือขาดแมกนีเซียมนะคะถัดมานี่ใบห่อๆนี้แต่ว่าสีอะไรปกติก็เกิดจากการขาดน้ำนะอันนี้ถ้าเราให้น้ำไปหรือว่าอยู่ในเชือกที่มีความชื้นสูงๆกลางคืนก็มันก็จะคลี่ออกมานะคะส่วนร่างนี้เป็นแผลเป็นแผลที่เกิดจากเชื้อรานะคะส่วนอันล่างสุดนี้ใบก่อนๆนี่มักจะเจอกับใบแก่พบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการฉีดยาปรับวัชพืชนะคะขั้นตอนในการจัดการโรคนะคะเราก็มีตั้งแต่ก่อนและหลังปลูกพืชนะคะลำดับแรกก่อนที่เราจะปลูกพืชเราจะต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะคะอย่างน้อยถ้าเราจะปลูกข้าวโพดเพื่อทำน้ำหนองข้าวโพดเราต้องรู้ว่าข้าวโพดที่เราจะใช้ควรจะใช้พันธุ์อะไรนะคะพันธุ์ไหนให้ผลผลิตดีการเจริญเติบโตเป็นยังไงการดูแลรักษาเขาต้องทำอย่างไรบ้างประการที่สองเราต้องรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับโรคพืชนะว่าข้าวโพดที่เรามาใช้เนี่ยมันอ่อนแอต่อโรคอะไรบ้างจะมีในสภาพที่เราปลูกช่วงนี้จะมีโรคอะไรระบาดบ้างเรื่องโรคเหล่านั้นเราจะมีการป้องกันหรือไม่มีการควบคุมอย่างไรบ้างนะคะประการที่3สิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะสภาพอุณหภูมิความชื้นนะธาตุอาหารในดินเป็นยังไงลมฝนเป็นยังไงปริมาณน้ำฝนนะฮะในแต่ละช่วงเป็นยังไงนะคะจากนั้นเราเอาทั้ง3ส่วนนั้นมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วก็เลือกวิธีการปฏิบัติในการควบคุมหรือการจัดการโรคพืชให้เหมาะสมต่อไปนะคะซึ่งการจัดการเราก็ได้มี2ระยะก็คือก่อนปลูกกับหลังปลูกนะคะก่อนปลูกเราก็ต้องดูแลตั้งแต่เริ่มเมื่อไหร่คะตั้งแต่การเตรียมดินการปรับสภาพดินนะฮะกำจัดแหล่งของเชื้อโรคนะเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปลอดภัยหรือต้นกล้าที่มีความแข็งแรงมีการจัดการระบบน้ำให้เหมาะสมนะฮะเลือกวิธีการปลูกให้เหมาะสมอย่างกรณีของข้าวโพดเราเนี่ยก็คงใช้เมล็ดนะแต่ระยะห่างของแต่ละอันแล้วก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท้องที่ถ้าเป็นดินเหนียวอาจจะต้องปลูกทีน้อยแต่ถ้าดินร่วนก็ใช้ระยะห่างได้นะคะแล้วเมื่อเราปลูกไปแล้วหลังปลูกสิ่งเวลานะคะโดยเราจะเริ่มสำรวจตั้งแต่เริ่มเมล็ดงอกนะสังเกตการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดของเราเป็นยังไงนะมีอาการผิดปกติอะไรบ้างนะมีการแพร่ระบาดของแมลงไหมนะความรุนแรงนั้นพอที่เราจะฉีดสารเคมีหรือป้องกันกำจัดด้วยวิธีใดนะคะแล้วเราก็จะเลือกการควบคุมได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งการจัดการโรคพืชนะที่เราเลือกใช้กันในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าการจัดการโรคพืชแบบผสมผสานนะเริ่มตั้งแต่อันที่1การใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดมีความสมบูรณ์นะถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันสะอาดจริงไหมอาจจะคลุกด้วยจุลินทรีย์อย่างนี้ก็คือคลุกด้วยเชื้อไทโคเดอร์มาซึ่งเชื้อไทโคเดอร์มาตัวนี้จะช่วยควบคุมเกี่ยวกับโรคกล้าเน่าคนเน่าได้นะคะหรืออาจจะคลุกด้วยสารเคมีก็ได้นะคะอย่างกรณีข้าวโพดเนี่ยเขาก็จะคลุกมาแล้วจากแปลงนะคะลำดับต่อมาก็คือถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเลือกพื้นที่ได้เราก็จะเลือกพื้นที่ปลูกที่มีเชื้อโรคน้อยๆนั่นก็คือถ้าเป็นแปลงใหม่นะอย่างกรณีแปลงเราเคยปลูกข้าวแล้วเรามาเปลี่ยนมาปลูกเป็นเมลอนหรือแคนตาลูปอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเลือกการปลูกในพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยปลูกไอ้เมลอนมาก่อนโอกาสที่จะเจอโรคของเมลอนก็จะน้อยนะคะแล้วก็มีการเตรียมดินที่ดีมีการปรับปรุงดินนะคะเรื่องของการระบายน้ำนะถ้ามีการพักดินอาจจะมีการปลูกพืช

พืชตระกูลถั่วปลูกปุ๋ยพืชสดนะลงไปก่อนที่เราจะปลูกพืชของเราจริงๆก็ได้นะคะเลือกเวลาปลูกให้เหมาะสมนะระยะปลูกที่เหมาะสมด้วยถ้าปลูกแน่นเกินไปโอกาสที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อก็จะมีสูงนะคะอย่างข้าวโพดที่เราใช้กันอยู่ก็ระยะปลูกประมาณเท่าไหร่25คูณ50เป็นต้นนะคะจัดระบบการให้น้ำให้เพียงพอแล้วก็สม่ำเสมอแหล่งน้ำต้องมีความสะอาดนะความถี่ของให้น้ำขึ้นกับสภาพอากาศอย่างเช่นถ้าหน้าฝนเราก็ให้น้อยๆถ้าหน้าร้อนอาจจะเพิ่มแทนที่วันละ2ครั้งอาจจะเป็นเพิ่ม3ครั้งหรือ4ครั้งเพื่อให้พืชเราเจริญเติบโตได้อย่างดีนะคะอาจจะเป็นให้น้ำแบบสปริงเกอร์ให้น้ำแบบหยดก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะคะจัดระบบการให้ปุ๋ยนะคะอย่างมีการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เราจะได้ดูด้วยว่าปุ๋ยของเรานั้นมีที่มาอย่างไรมีเชื้อปนมาไหมนะคะอันนี้ก็จะเรื่องทำให้การระบายน้ำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นนะถ้าเป็นไปได้เลือกปลูกพืชที่เป็นพันธุ์ต้านทานนะคะการปรับสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คือต้นกล้าไม่ควรจะแน่นเกินไปนะคะมีการถ่ายเทอากาศที่ดีนะคะระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำขังนะ pH ของดินหรือความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมอาจจะอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 7.2 แล้วแต่ชนิดของพืช นะคะแล้วก็ถ้าสามารถจะใช้พวกโรงเรือนช่วยพรางแสงหรือกันแมลงได้ด้วยนะก็จะช่วยลดการเกิดโรคได้นะคะแล้วถ้ามีส่วนที่เป็นโรคเราก็ตัดแต่งหรือถอนทิ้งไปนะแล้วก็เผาทำลายซะนะหรือไปฝังกลบดินในที่ไกลจากที่เราปลูกเพราะว่าถ้าอยู่ในแปลงก็ยังเป็นแหล่งสะสมโรคอยู่นะคะใช้เครื่องมือที่สะอาดโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนี่เราพบว่าถ้าเราเอาเครื่องมือหรือมีดกรรไกรที่ตัดต้นที่เป็นโรคแล้วไปตัดต้นปกติก็จะทำให้เกิดการติดกันได้นะคะติดโรคหรือถ่ายทอดโรคได้นะคะถ้าเป็นกรณีของไวรัสเราพบว่ามันไม่ชอบความเป็นกรดหรือเป็นด่างสูงดังนั้นวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์อันนี้อาจจะใช้แค่แช่ในน้ำยาผงซักฟอกน้ำยาละน้ำลายล้างจานซึ่งมีสภาพเป็นด่างก็จะลดเชื้อไวรัสได้พอสมควรนะคะเป็นไปได้เราก็มีการปลูกพืชสลับหรือปลูกพืชแบบผสมผสานหลายๆพืชอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อลดโรคได้นะเพราะว่าพืชบางตัวก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรสามารถควบคุมโรคได้อย่างเช่นพวกกระเทียมพวกสะระแหน่พวกตะไคร้พวกนี้สามารถควบคุมพวกโรคที่เกิดจากเชื้อราได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่หันมานิยมกันเยอะก็คือการควบคุมโรคโดยใช้ชีวภาพนะฮะซึ่งชีวภาพนี้มันมาจากหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นมาจากตัวจุลินทรีย์เองนะอย่างเช่นการใช้เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียโดยตรงนะคะซึ่งภาพที่เห็นนี้จะเห็นว่าอย่างเช่นซ้ายมือนี้เส้นอันใหญ่เส้นใหญ่นี้คือเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับพืชแต่ตัวเล็กนี้คือเชื้อราที่เราใช้ควบคุมเชื้อราด้วยกันเองเราที่เรียกว่าเชื้อราปฏิปักษ์นะภาพกลางนะตัวใหญ่ยาวๆนี่คือเชื้อสาเหตุโรคแต่ไอ้เม็ดกลมๆนี่ก็คือเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคได้นะคะแล้วส่วนซ้ายมือนี้ไอ้ที่หัวเป็นแท่งๆนี้คือส่วนหัวของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดปุ่มๆในพืชนะส่วนที่เป็นเส้นสายนี้ก็คือเส้นสายของเชื้อราที่เข้ามาเจาะหรือมาแทงเข้าไปในตัวของแบคทีเรียไส้เดือนฝอยนะคะที่ก่อให้เกิดโรคพืชนะคะหรืออาจจะใช้

ารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรอันนี้ก็เป็นการควบคุมทางชีวภาพเหมือนกันนะคะซึ่งในตอนท้ายเราก็จะมีการสาธิตการทำน้ำหมักจากสมุนไพรด้วยนะคะหรืออาจจะใช้ร่วมกันก็ได้คือใช้น้ำหมักจากสมุนไพรร่วมกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ก็ได้นะคะประการสุดท้ายก็คือการเก็บเกี่ยวและการขนส่งคนทำอย่างถูกวิธีนะฮะเมื่อตัดเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็มีการตัดแต่งเอาส่วนที่เป็นโรคส่วนที่แห้งตายออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงนะถ้าเป็นแผลป้องกันการเกิดการเน่าอาจจะมีการป้ายด้วยปูนแดงนี่ก็จะลดการเกิดโรคได้นะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักโรคข้าวโพดที่สำคัญที่พบในประเทศไทยนะคะอันนี้ตัวอย่างที่หน้าจอนี้โรคระน้ำค้างใบไหม้ใบแอใหญ่อันนี้ก็คือโรคที่เราพบบ่อยๆนะคะในแปลงของข้าวโพดนะทั้งข้าวโพดหวานข้าวโพดที่เราทำน้ำข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะเรามาทำความรู้จักกันทีละโรคนะคะโรคแรกนะหรือว่าเป็นโรคประจำตัวของโพดที่เราเจอบ่อยนะคะโรคราน้ำค้างของข้าวโพดนะคะเกิดจากเชื้อรานะอันนี้ข้างล่างนี้คือชื่อเชื้อราสาเหตุโรคก็คือโพรโนสโครโรสปอราซอจายนะคะลักษณะการที่เราจะพบนะพบได้ทุกส่วนไม่ว่าจะที่ใบนะคะที่ช่อดอกที่ฝักนะคะถ้าที่ใบสิ่งที่เราจะเห็นง่ายๆบางทีเราก็เรียกชื่อโรคตามอาการก็คือเราเรียกว่าโรคใบรายก็คือเป็นใบสีอ่อนสลับกับสีเข้มเป็นแถบนะแล้วตรงแถบสีขาวนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าๆมืดนะช่วงความชื้นสูงๆเราจะพบว่ามีสปอร์ของเชื้อราขึ้นฟูขาวนะคะโรคนี้จะระบาดรุนแรงและทำความเสียมากเสียหายกับข้าวโพดเรามากในช่วงที่ข้าวโพดมีอายุประมาณ1เดือนนะคะซึ่งถ้าข้าวโพดที่เป็นโรคนี้แทนที่มันจะยืดข้อส้นสูงขึ้นปรากฏว่ายอดจะมีข้อถี่ต้นแคร็กแกนนะใบเป็นทางสีขาวสลับสีเหลืองสลับกันนะคะแล้วเมื่ออาการรุนแรงไอ้ตรงซี่สีขาวมันก็จะแห้งตายไปนะอันนี้สภาพที่ความชื้นสูงเราจะเห็นว่ามีสปอร์ขาวๆขึ้นบริเวณใต้ใบนะคะอันนี้จากการที่ฝักที่ถ้าได้จากต้นที่เป็นโรคน้ำน้ำค้างฝักก็จะไม่เต็มเมล็ดไม่เต็มฝักแต่ฝักบิดเบี้ยวๆแค่แกนนะฮะอันนี้เป็นที่ช่อดอกตัวผู้แทนที่จะเป็นช่อดอกกายมันก็จะแตกฝอยๆเป็นยอดอ่อนขึ้นมาแทนนะคะด้านล่างนี้ก็คือลักษณะสปอร์ที่เราส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะออกมาเป็นคล้ายๆนิ้วมือแล้วก็มีสปอร์กลมๆอยู่ด้านบนนะฮะอย่างที่กล่าวแล้วว่าช่วงที่แพร่ระบาดมากก็คือช่วงในฤดูฝนนะสภาพที่อุณหภูมิต่ำความชื้นสูงอย่างเช่นช่วงนี้โรคนี้จะระบาดมากนะคะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ถอนทิ้งได้เลยนะการป้องกันกำจัดรายน้ำค้างอันที่หนึ่งก็คือใช้เม็ดที่มีความชื้นต่ำหรือแห้งสนิทนะถ้าพบต้นเป็นโรคก็ถอนทิ้งเลยนะคะทำลายวัชพืชที่จะเป็นแหล่งอาศัยของเชื้ออย่างเช่นพวกอ้อพวกแขมที่อยู่ในแปลงพวกหญ้าข้าวนกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นไปได้เมล็ดที่ก่อนปลูกเราจะควรจะคลุกด้วยสารเคมีอย่างเช่นไดเมทโทมอฟนะหรือชื่อการค้าคือฟอรัมหรือเมทาราซิลชื่อการค้าคือแอพรอน 35SD นะสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆถ้าเป็นเชื้อที่โทษทีเมล็ดที่เราซื้อจากตลาดเขาจะคลุกสีชมพูอมส้มอันนั้นก็คือคลุกมาแล้วด้วยสารเมทาราซิลนะคะนะฟอรัมจะเป็นผงสีขาวนะอันนี้ก็คือฉลากของมันนะเมทาราซิลเป็นผงสีชมพูอมส้มนะคะถ้าคลุกเมล็ดเนี่ยเราจะใช้

ในอัตรา7กรัมต่อเมล็ด1กิโลนะคะหรือสามารถใช้ในการฉีดพ่นในช่วงที่เป็นข้าวโพดในระยะ1เดือนก็จะลดการเกิดโรคราน้ำค้างได้นะอีกโรคหนึ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆเดินเข้าแปลงก็มักจะเจอก็คือเป็นแผลเล็กๆเราก็เลยเรียกว่าโรคใบไหม้แผลเล็กนะคะแต่จะเป็นแล้วใบมันจะเล็กๆๆๆตัดต่อกันก็ใบก็จะแห้งตายได้นะคะก็เกิดจากเชื้อราที่ชื่อไบโพลาริสเมสนะคะด้านขวาเป็นอาการด้านซ้ายก็เป็นลักษณะของตัวเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะอันนี้ถ้าดูใกล้ๆนะคะแผลจะขอบนอกจะมีสีเข้มตรงกลางสีอ่อนนะคะโรคนี้ระบาดรุนแรงในช่วงปลายฝนสามารถติดไปกับเมล็ดสปอร์สามารถปลิวไปกับลมกับฝนได้นะคะการป้องกันก็คล้ายๆกันก็คือทำลายเศษซากพืชออกจากแปลงไปซะหรือฉีดพ่นด้วยไตรโฟรีนนะหรือเบนเลตก็ได้นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่เป็นแผลใหญ่ขึ้นเราก็เรียกว่าใบไหม้แผลใหญ่นะคะแผลจะมีความกว้างความยาวมากกว่านะคะเกิดจากเชื้อไบโพลาริสเหมือนกันแต่นามสกุลคนละนามสกุลคือเทอร์ซิกามนะคะการแพร่ระบาดก็ช่วงเดียวกันคือช่วงปลายฝนนะคะไปกับลมไปกับฝนได้อยู่กับเศษซากพืชได้นะคะการป้องกันกำจัดก็ทำนองเดียวกันก็คือเก็บออกจากแปลงถ้าเจอโรคนะตัดแต่งออกหรือเผาทำลายไปนะอีกโรคหนึ่งโรคราสนิมนะคำว่าสนิมก็คงนึกออกนะคะสนิมเหล็กสีอะไรคะน้ำตาลแดงนะแต่เริ่มต้นมันก็เป็นจุดฉ่ำน้ำจากนั้นแผลมันก็จะเริ่มนูนขึ้นนะคะแล้วผิวมันก็จะแตกถ้าเรามือไปลูบก็จะติดผงสีแดงติดมือเรามานะคะอาการก็พบได้ทุกส่วนของข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นใบเป็นกาบใบเป็นที่ฝักที่ลำต้นนะคะซึ่งโรคนี้ถ้าระบาดไปถึงใบอ่อนถึงฝักถือว่ามีความรุนแรงมากและก็ทำให้ผลผลิตเรามีคุณภาพลดลงนะคะระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะชอบอุณหภูมิต่ำความชื้นสูงนะอันนี้ถ้าพบก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกลุ่มไดฟีโนโคนาโซนนะหรือชื่อกันค้าเมื่อก่อนนี้จะชื่อไวตาแวกนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เป็นโรคนะคะในอัตรา20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะโรคกับใบเน่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเจอบ่อยนะคะโรคนี้มักจะมาคู่กับแมลงเราจะพบว่ามีแมลงพวกหนอนเจาะลำต้นอะไรเข้าไปก่อนแล้วเชื้อก็จะเข้าตามนะคะพบได้ที่ทั้งการเน่าที่ลำต้นบางครั้งเราจะพบสปอร์ไอ้กลุ่มของเชื้อราฟูๆขาวๆออกมานะคะหรือเน่าที่กับใบนะแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเราจะพบว่ามีเม็ดคล้ายๆเม็ดผักกาดเราเรียกว่าราเม็ดสเคอโรเทียมของเชื้อสีขาวถ้าอ่อนถ้ามันแก่ขึ้นมันก็จะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะซึ่งเมสโคโรเทียมนี้จะทำให้มันอยู่ข้ามฤดูไปอย่างอีกฤดูถัดไปได้นะคะก็พบมากในช่วงนี้ค่ะความชื้นสูงๆนะการป้องกันกำจัดก็คล้ายๆกับโรคอื่นก็คือถอนทำลายแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีนะคะหลีกเลี่ยงการปลูกหนาแน่นเกินไปลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะฮะและถ้าเป็นไปได้ก็เว้นแปลงคือเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นซะบ้างนะเพิ่มพวกอินทรีย์วัตถุในแปลงนะทำให้ต้นข้าวโพดเราแข็งแรงนะฮะโรคนี้ก็เหมือนโรคประจำตัวอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าราข้าวเหมาดำหรือโรคสมัดนะเกิดจากเชื้อราที่ชื่อยูสติราโกเมดิสนะตอนแรกก็จะเห็นว่าสวยดีแปลกดีฝักข้าวโพดนะแทนที่จะเป็นเม็ดสีขาวสีเหลืองกับฟูสีขาวอ้วนๆขึ้นมานะคะเราพบว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่เนื้อของข้าวโพดนะไม่ใช่เมล็ดแต่เป็นกลุ่มของเชื้อราที่อยู่ในนั้นแทนดังนั้นเห็นว่าพอแห้งมันจะมีผงสปอร์จำนวนมากก็แพร่กระจายได้ดีนะคะคือถ้าเป็นโรคนี้เราก็ถือว่า

เราสูญเสียผลผลิตโดยสมบูรณ์นะคะและเชื้อตัวนี้นี่ปนเปื้อนไปกับเมล็ดพันธุ์ในฤดูต่อไปได้ง่ายนะคะเนี่ยเกิดได้ทุกส่วนของต้นเลยไม่ใช่ว่าเกิดแค่ฝักอย่างเดียวนะคะช่อดอกตัวผู้ก็ได้ใบก็มีเปิดขึ้นนูนๆเหมือนกระหูดนะถ้าช่อดอกก็เป็นผงสีดำๆเหมือนกับผงถ่านนะอันนี้เป็นวงจรของโรคนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดโรคนี้แล้วข้าวโพดเราก็ไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะเราจะพบว่ามันสปอร์ที่ผงๆไปอยู่ในแปลงพอมีต้นข้าวโพดมามันก็แทงผ่านเข้าไปแล้วก็สร้างขยายออกมาแล้วก็ทำให้เกิดโรคแล้วก็สามารถจะอยู่ข้ามฤดูได้นะคะเนี่ยการแพร่ระบาดเราพบว่าช่วงอุณหภูมิ 26-34 องศาเซลเซียสนะระบาดได้ดีนะคะเชื้อเข้าทำลายด้วยทุกระยะนะและโรคจะอาการรุนแรงมากขึ้นถ้าเราใส่ไนโตรเจนสูงๆนะคะการป้องกันกำจัดก็เช่นเดียวกับโรคอื่นๆก็คือเห็นแล้วก็รีบเก็บไปเผาทำลายแซะนะอย่าให้มันแตกกระจายฟุ้งอยู่ในแปลงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าทำให้ต้นข้าวโพดเราเกิดบาดแผลเชื้อจะเข้าทำลายได้ง่ายอันนี้กลุ่มที่กล่าวมาเมื่อกี้เกิดจากเชื้อรานะคะโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะเราเรียกว่าโรคต้นก้นไอ้โทษทีโรคลำต้นเน่านะซึ่งถ้าเกิดจากแบคทีเรียเราสังเกตว่าอาการมันจะเกิดรวดเร็วของถ้าเกิดจากเชื้อรามันจะค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าเราเจอในแปลงนะคะต้นเหี่ยวหรือใบแห้งในขณะที่สีใบมันยังมีสีเขียวอยู่อันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากแบคทีเรียนะเพราะอาการจะเกิดอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะเมื่อเราถอนต้นมาดูเราจะพบว่าข้างในของลำต้นมันจะกรวงนะถูกทำลายไปพบว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้สามารถจะอยู่ได้ดินได้นานถึงเดือน2เดือนนะติดไปกับลมกับฝนได้ง่ายนะคะดังนั้นเมื่อพบก็ถอนทำลายแล้ววิธีควบคุมโรคที่เกิดจากแบคทีเรียอันนึงก็คือพอถอนเสร็จแล้วแบคทีเรียไม่ชอบความเป็นกรดหรือด่างมากดังนั้นแค่เราเอาปูนขาวโรยลงไปบริเวณก้นหลุมนั้นก็จะเป็นการทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงก็คือควรจะปลูกพืชข้าวโพดในสภาพที่มีการระบายน้ำดีไม่ควรใช้ไนโตรเจนมากเกินไปนะอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะก็โดยจะมีพวกเพลี้ยอ่อนนะอันนี้มักจะมาคู่กับแมลงนะคะใบต้นจะแคร์แกรนใบก็เป็นขีดเล็กๆสลับสีด่างๆนะคะอันนี้สังเกตก็คือมันจะมีแมลงพวกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยเข้ามาร่วมด้วยนะคะถ้าเห็นก็ถอนทิ้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างลักษณะการที่เกิดจากการความไม่สมดุลของธาตุอาหารข้าวโพดนะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะตัวนี้ก็อย่างเห็นว่าจากปลายใบนะแห้งเข้ามาเป็นรูปตัววีงานคือขาดไนโตรเจนนะคะถ้ามีสีม่วงแล้วก็ต้นแคร์แกนก็คือขาดฟอสฟอรัสนะถ้าไม่จากปลายใบเข้ามานะเป็นรูปตัววีคว่ำก็คือขาดโพแทสเซียมนะซึ่งพวกนี้เราแก้ไขโดยใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหล่านี้นะก็จะลดอาการเหล่านี้ได้นะคะนะอันนี้ก็พบมากในดินที่เรียกว่าเป็นดินเดี่ยวหรือดินที่มี pH ต่ำๆนะขาดสังกะสีขาดบอรอนนะขาดโมลิบดีนัมอันนี้ก็คือขาดแคลเซียมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้โดยการวิเคราะห์ดินก่อนที่เราจะปลูกนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมอย่าให้ดินเป็นกรดมากเกินไปนะคะหรือดินเปรี้ยวก็มันจะดึงธาตุอาหารไปใช้ไม่ได้ก็ทำให้เกิดอาการขาดได้นะคะอันนี้ก็
บางครั้งเราก็จะเจออาจจะสับสนกับโรคที่เกิดจากเชื้อราแต่สังเกตให้ดีว่ารูปแบบการไหม้หรือการแห้งมันไม่แน่นอนนะอันนี้จากที่เราสังเกตเราพบว่าจะเกิดกับใบร่างๆนะก็คือเป็นพิษจากที่เราฉีดสารพวกปราบวัชพืชแล้วไปโดนใบทำให้เกิดใบแห้งไหม้ไปนะคะนี่ค่ะอาจจะมีเป็นจุดๆอย่างนี้ก็คือกระเด็นละอองของสารปราบวัชพืชไปโดนก็จะทำให้เซลล์มันตายไปได้นะคะเกิดการแห้งนะอันนี้เป็นสภาพขาดน้ำนะใบจะห่อนะเป็นเมื่อเราให้น้ำใบมันก็จะคืนกลับมายังเก่าได้นะคะแต่อันนี้ตรงกันข้ามก็คือน้ำขังก็เกิดทำอาการแคร็กแกนนะคะค่ะสำหรับวันนี้คิดว่าทุกคนได้รู้จักคำว่าโรคพืชการป้องกันกำจัดและได้รู้จักโรคของข้าวโพดมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นแนวทางในการที่เราจะประยุกต์ในการปลูกเพื่อให้ได้เราผลผลิตมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการควบคุมนะสิ่งที่ควรคำนึงก็คือทำให้พืชเราแข็งแรงทำให้สภาพไม่เหมาะต่อการเกิดโรคหรือการเพิ่มปริมาณของเชื้อนะคะหรือทำให้เชื้อโรคมันอ่อนแอโอกาสที่จะเกิดโรคก็มีน้อยลงนะคะถ้าติดตามไม่ทันหรือสามารถจะรับฟังบรรยายย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษากรมการอาชีวศึกษานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะ

0: จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชื่อ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
0: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลาง

0: นะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับอาจารย์ประสงค์ลีลาอิทธินะครับอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหลังจากที่เราได้เสร็จเรื่องแบบไปแล้วนะครับก็คือเราจะได้แบบเป็นตัวนี้มานะครับในแบบตัวนี้จะเป็นจุดที่เราจะเอาไปทำของจริงก็คือตัวนี้นะฮะซึ่งในแบบเนี่ยมีความยากอยู่บางส่วนนะซึ่งจะเป็นขั้นต้นเลยคือเรื่องของงานกลึงขานะครับขาเนี่ยเราจะกลึงเรียวลักษณะนี้เราก็จะได้เห็นงานกลึงนะครับว่าเรามีขั้นตอนการทำลักษณะไหนในโครงสร้างหลักของตู้ใบนี้มีเดือยนะครับเป็นตัวยึดโครงสร้างเนี่ยให้ติดกันนะครับส่วนนี้ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับที่เรามีเดือยยึดให้ติดกันเป็นโครงสร้างหลักเพื่อให้4ชิ้นนี้ติดขึ้นมาเป็นก้อนก่อนเป็นตัวนะฮะแต่เรามีตัวไม่อัดปิดหลังนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเราจะมีการบังใบโครงสร้างแล้วก็เอาไม้อัดติดลงไปนะฮะมีการเจาะยึดขานะครับตามรายละเอียดตัวนี้มีการเจาะเดือยเพื่อที่จะยึดขาให้ติดกับตัวตู้เสร็จแล้วก็เราก็จะมาทำลิ้นชักนะครับโดยอาศัยขนาดภายในเราทำขึ้นมาให้เสร็จก่อนให้ได้ขนาดก่อนแล้วเราก็จะมาทำกล่องลิ้นชักนะลิ้นชักเราก็จะทำเป็นกล่องเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวหน้าลิ้นชักตัวนี้มาติดเข้าไปทีหลังครับโดยกล่องใบนี้เราก็จะใช้ไม้สนนะที่มีความบางกว่าตัวโครงสร้างเพราะว่ากล่องตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเล็กๆกล่องเล็กๆงั้นเราก็จะใช้ไม้ที่ขนาดบางกว่านิดนึงเพราะในงานทั้งหมดนะครับเราจะเป็นไม้สนประกอบกับด้านหน้าก็จะมีกระจกเงามีโซ่เพื่อที่จะดึงให้ตัวนี้อยู่ในระดับความเอียงที่พอดีนะมีการติดบานพับนะให้ตัวนี้พับได้นะครับงั้นเราจะได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือหลากหลายชนิดที่ใช้งานกับตัวนี้ว่ามีเลาเตอร์มีเครื่องเลื่อยมีกบนะรวมทั้งมีเครื่องขัดกระดาษทรายมีอะไรอยู่ในนี้เราจะได้พบกับมันหลายๆตัวด้วยกันเราก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการผลิตในช็อปกันครับ

ตามขนาดนะฮะอันนี้เป็นไม้สนขนาดครึ่งนิ้วนะเขาเรียกครึ่งนิ้ววัดความหนาก็ประมาณ12มิลครึ่งนิ้วหน้า6วัดจริงๆก็ประมาณสัก14เซนนะจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะโอเคเริ่มเลยนะครับ

ด้านนี้สวยกว่านะครับเพราะงั้นงานเราจะใช้ด้านนี้เป็นหลักครับตู้จะสูง20นะเพราะงั้นตัวนี้จะตัด20เซน

23.6

นี่ฮะคือไม้ตัวที่เราตัดออกมาครับตัวนี้เมื่อกี้ลืมเรียงลายไว้ก่อนเพราะตัวนี้ตั้งใจว่าเวลาขึ้นมาทำเป็นตู้แล้วเนี่ยให้ลาย4ชิ้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันเลื้อยออกมานะเลื้อยทั้ง4ด้านเลยเพราะงั้นต้องทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะอันนี้ลายตรงกันแล้วอันนี้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับรอยต่อนะฮะเพื่อไม่ให้งงทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยครับนี้ได้4ชิ้น

คถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เก็บโค้งช่วงนี้เก็บโค้งเดี๋ยวเราจะซ่อมร่องก่อนนะเราได้แล้วเราจะขยายร่องให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าใบเลื่อยตัวนี้คล้องเลื่อยอยู่ที่2 มิลเราต้องการประมาณสัก4 มิล

ตามที่เรามาร์กไว้ทางนี้อีกร่องหนึ่งนะครับทางนี้อีกร่องหนึ่งครับตอนนี้เราได้เดือยที่เป็นโครงสร้างหลักของกล่องนะครับเดือยตอนนี้ทำฟิตไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องมีการแต่งนิดนึงเพื่อให้มันเข้าได้นะฮะทรงมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับมีตัวนี้อยู่ตรงกลางตัวนี้อยู่ข้างล่างตัวนี้อยู่กลางครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ล่างนะครับลักษณะนี้นะ

ครับช่วงนี้ตู้อเนกประสงค์ของเราจะมีขาลักษณะนี้เนี่ยอยู่4ตัวต่อ1ตู้นะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนตอนนี้เนี่ยผมพามาที่เครื่องกลึงเป็นเครื่องกลึงที่เราดัดแปลงจากสว่านและเครื่องเราเตอร์นะซึ่งคนที่ทำตรงนี้เนี่ยเป็นใครก็ได้ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะเรื่องของการกลึงนะเพราะว่าใช้เครื่องช่วยทุกอย่างนะเราจะมีตั้งแต่รางที่ให้มันวิ่งซ้ายขวานะก็มีรางเป็นตัวบังคับทิศทางว่าจะต้องวิ่งทางไหนแล้วก็เอียงเวลาดอกมันกินจะเอียงออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะฮะลักษณะนี้แล้วเราจะให้มันกินมากกินน้อยเนี่ยเราก็จะหมุนให้ไอ้ดอกสว่านตัวเนี้ยมันวิ่งเข้าหรือวิ่งออกนะเป็นตัวบังคับเพราะฉะนั้นเราก็จะบังคับค่อยๆกินเข้าไปทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้โหลดเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาทำเนี่ยมันจะหมุนด้วยสว่านไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งสว่านไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยเราจะใช้แบบที่มันปรับความเร็วรอบได้นะเพราะช่วงที่เรากลึงเนี่ยเราจะใช้สปีดที่ต่ำที่สุดเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยทำงานได้คล่องตัวมากที่สุดนะส่วนเวลาที่เรากลึงเสร็จแล้วผิวมันหยาบๆเราจะเอาเครื่องเอากระดาษทรายมาขัดถึงขั้นตอนนั้นเราถึงจะปรับสปีดให้มันเร็วนะเพื่อให้มันเนียนให้มันละเอียดซึ่งเพราะฉะนั้นสว่านตัวนี้ก็ควรจะเป็นแบบที่ปรับรอบได้นะฮะลักษณะนี้ครับอันนี้เป็นรอบช้านะเร็วขึ้น

0: นะฮะปรับรอบได้อันนี้เราเตอร์เป็นรุ่นที่ไม่ต้องมีตัวจับอะไรเยอะแยะเป็นเอาแต่บอดี้มันอย่างเดียวแล้วมาล็อกติดกับแท่นนะฮะเปิดให้ดูครับทำงานลักษณะนี้ก็ช่วงทำงานช่วงนี้เนี่ยจะมีฝุ่นนะค่อนข้างเยอะงั้นคนทำก็ควรจะมีหน้ากากป้องกันหรือไม่ก็มีแว่นตาป้องกันด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าตาแล้วก็ปิดปากสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะให้เอิร์ธเขาลองทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูอยู่ใกล้ๆด้วยโอเค
1: ต้องใช้ที่สองมาตั้งแต่ก่อนใช่ไหม

ันนี้ก็ขนาดได้แล้วก็เดี๋ยวขัดผิวงานให้เรียบเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเก็บหลบไปไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้ขัดให้เรียบ

เราเวลาถักตัวเนี้ยกระดาษทรายเราขึ้นลงขึ้นลงด้วยแล้วกดหน่อยนึงเหมือนกับเราขัดไม้ทั่วไปเพียงแต่มันหมุนให้เราแค่นั้นเอง

มาร์กเรามาร์กไว้แล้วช่วงนี้นะระยะเท่าๆกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางแผนว่าเราจะตัด3ชิ้นนี้ออกมาจากแท่นนะตัดยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะกึ่งตรงนี้ให้เล็กลงไปก่อน

ช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาใบเลื่อยเป็นตัวช่วยตัดนะซึ่งเวลามันขาดเราอาจจะหยิบออกมาทันหรือเราเอามาแล้วมาหักข้างนอกหรือบางทีถ้าหยุดไม่ทันบางทีมันก็หลุดแล้วก็กระเด็นออกไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับบอกไว้ก่อนเลย

ตัวนี้เป็นการสร้างศูนย์หลังนะครับเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยมันเกาะถึงล็อกตัวนี้ก่อนนะครับล็อกแล้วดันตัวนี้เข้าอีกทีเสร็จแล้วตัวนี้เป็นตัวดับเบิลล็อกเพื่อไม่ให้มันคลายตัว

ได้แค่นี้ละตัวนี้เนื่องจากศูนย์มันเบี้ยวไปนะฮะเห็นตัวนี้ต้องไปเอาเลื่อยรอตัดละใช้เลื่อยมือตัดเอานะโอเคครั้งที่แล้วเราตัดแล้วเราทำบางใบนะครับพร้อมทั้งซ่อล่องเพื่อที่จะมาประกอบกันเป็นตู้นะฮะตอนนี้เราก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยผิวงานที่มาเนี่ยมันยังไม่เรียบเราก็ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายนะใส่เบอร์หยาบๆขัดเพื่อให้มันเรียบก่อนจะขัดเนี่ยเนื่องจากไม้ตัวนี้เป็นไม้สนเนื้อไม้เนี่ยจะนิ่มนะครับแล้วก็โต๊ะทำงานของเรานะฮะสภาพมันไม่ใช่ของใหม่ 100% มันจะมีคราบกาวมีอะไรนูนๆอยู่เยอะเลยซึ่งถ้าเราเอาตัวนี้วางลงไปแล้วเราขัดเนี่ยเครื่องตัวนี้มันจะกระแทกมันจะทำให้เนื้อไม้ตัวนี้เป็นรอยนะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเอาไม้อัดสวยๆสักแผ่นหนึ่งเรียบๆนะมาเป็นพื้นข้างล่างเพื่อที่จะวางเพื่อเซฟไม่ให้ผิวเนี่ยเสียนะฮะงั้นวางตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูนะลักษณะนี้เวลาขัดเนี่ยนะครับต้องวนนะวนแล้วก็หมุนอย่าขัดอยู่กับที่นะเพราะว่าบางทีมันจะทำให้ขอบไม้เนี่ยตัวนี้บางทีเอียงหน้าเอียงหลังพยายามวนแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ด้านบนนะอย่ามาขัดลักษณะนี้ว่าส่วนใหญ่อยู่ด้านนอกแล้วให้อยู่ตรงนี้ถ้าขัดงี้ปั๊บพื้นที่ตรงนี้จะเอียงลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นให้ส่วนใหญ่อยู่ข้างบนอาจจะเลยออกมาได้บ้างนิดหน่อยสวิตช์ปิดเปิดนะครับอยู่ทางนี้

0: นะฮะเนื่องจากเราใส่กระดาษทรายเบอร์หยาบประมาณ150นะเพราะงั้นมันจะกินลึกแล้วก็เร็วแต่ว่าความเรียบยังไม่ดีเท่าไหร่ในขั้นตอนที่เราขัดประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทำสีเนี่ยเราถึงจะมาขัดละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรียกว่าเก็บผิวให้มันเรียบก่อนนะฮะอันไหนที่มาจากโรงงานที่เป็นริ้วเป็นรอยก็เก็บให้หมดในขั้นตอนนี้เมื่อกี้เราขัดกระดาษทรายแล้วนะครับลองประกอบดูก่อนว่าสามารถเข้าตัวเดือยเข้าร่องเดือยได้เรียบร้อยหมดทั้ง4จุดไหมนะฮะซึ่งก็ลองแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะระเบิดมันออกมากลางออกมาโดยที่ว่าข้างไหนก็ลงไปเพื่อเดี๋ยวเรากลับมาประกอบอีกครั้งหนึ่งจะได้ลงได้นะครับแต่ว่ายังไงทำสัญลักษณ์ไว้แล้วอันนี้อยู่ทางนี้อันนี้ไปทางนี้อันนี้ไปทางนี้นี่มาทางนี้งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบที่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเอิร์ธใส่กาวตรงนี้เลย
1: ข้างนี้ด้วยป่ะ
0: ด้วยด้วยแล้วก็ไปแล้วจะช่วยด้วย

ตอนนี้พอตึงๆก่อนนะครับจับดูทุกอย่างเรียบร้อยหรือเปล่าหมายถึงว่าแต่ละด้านแต่ละด้านทางนี้นะครับต้องเสมอกันทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้ในงานทำตู้ลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่เอาฉากมาเช็คนะครับเราก็เอาหัวนี้ใส่เข้าไปเลยก็ได้นะฮะแล้วเราก็วัดดูตัวเลขว่าตรงนี้เนี่ยถึงมุมภายในเนี่ยได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้263 263นะครับมุมนี้โอ้ฟุกมากเลยครับเท่ากันเป๊ะเลย263เท่ากันก็ถือว่ามันได้ฉากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะเหมือนเดิมครับกาวลาเท็ก8ชั่วโมงนะหรือถ้าทิ้งไว้ตอนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเรามาแกะนะเพราะในช่วง8ชั่วโมงนี้เราไปทำอย่างอื่นได้อีกครับก็เดี๋ยวหาที่ที่จะเก็บตัวนี้นะฮะโอเคอ่ะเอิร์ธหาที่สงบให้มันไปข้างล่างเลยลิ้นชักของตัวเนี่ยประสงค์นะครับใบนี้เนี่ยเราจะทำลักษณะนี้ครับคือแผ่นพื้นไม่อัดเนี่ยเราจะทำเต็มแผ่นเราไม่ได้ใส่เข้าไปในตัวลิ้นชักนะครับเนื่องจากว่าลิ้นชักเป็นขนาดเล็กใส่ของที่ไม่ได้รับน้ำหนักมากก็เลยทำลักษณะแปะเอาไว้กับข้างลิ้นชักลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตัวแผ่นไม่อัดตัวนี้เนี่ยเราจะทำให้พอดีเท่ากับช่วงนี้นะครับก็คือไซส์เท่านี้นะเสร็จแล้วเราก็จะประกอบลิ้นชัก4ด้านแล้วก็ใส่หมุดไม้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงอันนี้เป็นตัวอย่างเสร็จแล้วมาดูของจริงก็คือตัวนี้ไม่อัดผมตัดไว้แล้วคือจะใช้ไม่อัดตัวนี้เป็นพื้นนะตัดให้ความยาวพอดีกับข้างในหลวมนิดนึงนะจะอยู่ตรงนี้เราจะเอาช่วงนี้เป็นหลักครับแล้วก็ให้มันสั้นกว่าช่วงนี้หน่อยนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวด้านหลังเราจะมีแผ่นไม่อัดปิดท้ายมันก็จะลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีประกอบพื้นลิ้นชักกับข้างลิ้นชักทั้ง4ด้านครับเดี๋ยวไปที่โต๊ะเลยที่เราจะประกอบลิ้นชักนะครับลิ้นชักที่เราจะต้องทำด้วยกันมีอยู่2ใบนะฮะซึ่งอันนี้คือพื้นของลิ้นชักนะมี2ชิ้นที่เตรียมไว้แล้วนะตัวนี้จะเป็นลิ้นชักสูงนะเดี๋ยวเราจะใส่กาวลาเท็กซ์นะครับแล้วก็กาวร้อนช่วยกัน2อย่างลอยต่อก่อนเนาะคือระหว่างนี้อาจารย์ก็เอานิ้ว2อันดันเข้าไปด้วยเพื่อให้มันสนิทกันพออย่าเพิ่งไปโดนระหว่างนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันยังโยกซ้ายโยกขวาได้อยู่เพราะงั้นเราก็จะจับให้เสมอกับไม่อัดนะเมื่อเสมอแล้วเราก็หยอดเราจะใส่สลักเดือยนะครับลักษณะตัวนี้เจาะสลักเดือยใส่เข้าไปฝังเข้าไปตัวนี้นะถึงแม้เป็นลิ้นชักเล็กๆเราก็สามารถเสริมความแข็งแรงได้โดยตัวนี้ใช้ไม้ไผ่นะเหลาให้เล็กๆหรือใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะครับเจาะรูแล้วใส่เข้าไปนะข้างมุมหนึ่งสัก2ตัว2ตัวนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะครับเราก็จะตอกตัวนี้ลงไปนะฮะผมจะหักให้มันสั้นหน่อยเพื่อเวลาตอกมันจะได้ไม่เด้งนะครับเอาละเดี๋ยวหยอดกาวร้อนลงไปป๊อประหว่างที่กาวร้อนมันยังไม่แห้งดีเราก็จะรีบใส่ตัวนี้ตามลงไปเดี๋ยวหยอดแล้วจับอย่าให้มันล้มด้วยรูนี้ก่อนตัดหัวหรือเปล่าดูด้วยนะลงแล้วเหรอนะเสียงอย่างเงี้ยคือมันถึงละนะมันตันถึงละไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะครับแล้วแต่ไซส์ของความหนานะครับตัวนี้ถ้าเราหนาเท่านี้เนี่ยหลักการของมันก็คือว่าดูนะครับอย่าให้เกิน1ส่วน3ของความหนาของงานที่เราจะใช้นะฮะเช่นถ้าด้านข้างของเราตัวนี้เนี่ยเราหนาเท่านี้เราก็จะใช้สลักเดือยที่ตัวใหญ่ขึ้นมานะไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็ได้
นะแต่อย่าให้เกิน1ส่วน3แต่ถ้าเล็กเกินไปมันก็จะดูอ่อนแอนะครับหรือว่าจะเป็นไซส์นี้อ่ะนะฮะนี่ครับอันนี้คือ1ส่วน3นะเราก็จะใช้สลักเดือยประมาณนี้นะเพราะถ้าใหญ่เกินไปแล้วปีกไม้ตรงนี้เนี่ยมันจะเล็กอาจจะฉีกอาจจะแตกได้

0: ครับช่วงนี้เราจะมาเก็บงานฝาก่อนนะครับระหว่างที่เรารอตู้แห้งให้กาวมันแห้งนะครับชิ้นส่วนมันคือเราจะใส่กรอบไม้ตัวนี้เนี่ยโดยรอบทั้ง4ด้านเพื่อที่จะเป็นฝาโดยมีวัตถุประสงค์อยู่อย่างหนึ่งคือเนื่องจากไม้ตัวนี้นะถ้าปล่อยลำพังเพียงตัวเดียวไม้มันจะโค้งนะมันมีการยืดหดบิดตัวแล้วมันก็จะโค้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาไม้ตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวดามเพื่อไม่ให้มันโค้งนะฮะใช้ไม้ตัวนี้เป็นตัวดามไว้ในขณะเดียวกันเมื่อได้เป็นกรอบแล้วลักษณะนี้เดี๋ยวภายในตัวเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่เราจะใส่กระจกเงาอยู่ในนี้ครับก็เลยทำกรอบขึ้นมาเพื่อใส่กระจกได้สวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลยฮะโอเคเอาตัวนี้ก่อน
1: ใส่กาวร้อนหรือกาวลาเท็ก
0: เอากาวร้อนก่อนช่วงนี้นะ
1: กาวลาเท็ก
0: กาวลาเท็กพูดผิดเดี๋ยวหยอดกาวข้างบนนี้นะเดี๋ยวท่านจะจับไว้หยอดเลยโอเค

0: อันนี้ค่าเช้าไหม
1: คะใส่ด้านนี้แล้วก็นี่กับนี้ก็Okay.

งานเราจะใช้กาวเป็นตัวยึดเป็นตัวหลักเลยนะฮะทำหน้าที่หลักงั้นต้องให้มั่นใจว่ามันอยู่เรียบร้อยไม่ดิ้นไปไหนโอเคครับเก็บไว้ข้างในเก็บกาวให้หน่อยนึงเก็บกาวให้หน่อยครับช่วงนี้เราจะทำตัวปิดด้านหลังนะครับเป็นไม้อัดปิดด้านหลังของตู้ซึ่งขอบตู้ของเราเนี่ยมันจะหนา12มิลผมจะทำบางใบโดยรอบนะเพื่อที่จะเอาไม้อัดแปะเข้าไปแล้วให้เสมอกันนะฮะก็คือจะทำบนชิ้นงานตัวนี้เครื่องมือที่ใช้ทำคือตัวทิมเมอร์นะทิมเมอร์ดอกกัดตรงแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยคือมีตัวลูกปืนอยู่ด้านนี้นะฮะผมตั้งลูกปืนให้มีระยะบางใบเนี่ยประมาณ6มิลนะก็ประมาณครึ่งหนึ่งของไม้ตัวนี้นะตัวนี้เราสามารถตั้งขึ้นลงได้ผมตั้งประมาณนี้ให้ห่างนิดหนึ่งนะฮะเวลาเรากินไม้ครับลูกปืนจะเป็นตัวบังคับว่าให้เรากินดอกให้ดอกตัวนี้กินเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะใช้ลูกปืนเป็นตัวบังคับแล้วก็ตั้งให้กินความลึกเนี่ยเท่ากับ4มิลก็คือเท่ากับแผ่นไม้อัดนะตัวนี้ให้กินให้ลึกเท่ากับแผ่นไม้อัดงั้นจะสัมพันธ์กัน2ส่วนคือกินลึกเท่าไหร่แล้วก็ห่างจากขอบเท่าไหร่นะฮะผมตั้งไว้เรียบร้อยครับในกรณีตัวนี้เนี่ยงานของเราเป็นหน้าเล็กครึ่งนิ้วนะถ้าลำพังใช้ทิมเมอร์ตัวเดียวซึ่งมันมีหน้าเท่านี้เวลาวางเนี่ยบางทีพอถึงช่วงนี้บางทีมันจะตกหรือว่าเอียงได้ซึ่งเราจะบังคับลำบากเพราะมันมีขอบอยู่แค่นี้ผมก็เสริมขอบตัวนี้ให้มันกว้างออกมาเพื่อจะได้พาดอยู่ในส่วนอื่นนะเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยไม่ล้มตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะไม่ได้มีมากับเครื่องจะใช้เป็นไม้อัดก็ได้นะหรือแผ่นอะคริลิกถ้าแผ่นอะคริลิกมันก็จะใสๆทำให้เรามองเห็นงานที่อยู่ข้างในได้ชัดเจนขึ้น

เราให้ไม้อัดต่ำกว่าไม้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อเดี๋ยวเราใส่เข้าไปแล้วเราจะเก็บใส่โอเคครับก็ได้งานค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะที่เหลือเดี๋ยวก็แต่งอีกนิดหน่อยครับต่อไปเราก็จะไปหาไม้อัดนะฮะตัดให้ได้ไซส์ตามตัวนี้ครับตอนนี้ตัดไม้อัดมาแล้วนะฮะเพื่อที่จะปิดลงบนตู้หลังตู้ทีนี้ช่วงนี้เราเดินด้วยเราเตอร์เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันจะโค้งนะฮะตามดอกมันจะโค้งตอนนี้เราตรงนี้เราจะไม่มาตัดให้เป็นมุมฉากเพื่อจะมาตามไม้อัดที่แหลมๆนะฮะเราจะเอาโค้งของมันเลยซึ่งจะสวยงามนะทีนี้เราจะต้องลอกเอาโค้งตัวนี้มาใส่ลงบนไม้อัดนะฮะซึ่งเช็คแล้วเนี่ยเหรียญบาทเนี่ยส่วนโค้งเคียงกันมากเลยกับเหรียญบาทเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เหรียญบาทเนี่ยเป็นต้นแบบเขียนส่วนโค้งนะฮะลักษณะนี้ครับเขียนส่วนโค้งนะฮะสี่มุมนะฮะครบแล้วตอนนี้เราจะเก็บมันนะฮะช่วงนี้โค้งเล็กๆเราก็ใช้กระดาษทรายก็ได้ยังไงเหลือไว้นิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยมา

0: นะครับ
1: ที่ถืออยู่ตัวนี้เป็นขาของตู้นะครับตอนนี้เราตัดขนาดให้มันเท่ากันทั้ง4ตัวละตอนนี้พอตัดไปป๊อปเราจะหาจุดศูนย์กลางเพราะว่าเราจะเจาะรูตรงนี้แล้วใส่เดือยเข้าไปนะฮะวิธีหาจุดศูนย์กลางก็คือผมทำฐานตัวนี้ขึ้นมาเอาตัวนี้วางนะฮะจุดที่ต่อกันตรงนี้เมื่อลากเส้นตั้งฉากขึ้นมาทุกเส้นลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะฮะจุดศูนย์กลางเนี่ยมันต้องอยู่ในเส้นเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะลากหลายๆเส้นนี่ได้ละเรารู้แล้วจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนะอันนี้อีกตัวหนึ่งดูซ้ำอีกทีนะครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นมา

เราหาจุดศูนย์กลางได้แล้วนะครับต่อไปก็คือเราก็จะไปเจาะรูลักษณะนี้นะฮะเพื่อที่จะใส่เดือยนะฮะเราจะเจาะรูลักษณะนี้นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องด้านหลังนะเดี๋ยวลองตามไปดูครับว่าวิธีตั้งเครื่องนะเราทำลักษณะไหนถึงจะวางตัวนี้ให้มันตั้งอยู่แล้วเจาะลงมาได้ครับตามมาเลยครับตัวนี้เวลาเราเจาะเราจะต้องวางให้มันได้ดิ่งซึ่งขามันเล็กเนี่ยเวลาเราเจาะบางทีมันอาจจะพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะฮะงั้นเราก็ทำตัวช่วยตัวนี้ผมมีตัวช่วยเป็นกลมๆที่จะเอาตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปนะฮะเพื่อไม่ให้มันล้มแล้วตัวนี้เราจะทำให้มันได้ดิ่งโดยการที่ตอนนี้เนี่ยเห็นเส้นเล็กๆ2เส้นนี้นะฮะผมตั้งเครื่องโดยที่ให้ขอบไม้สารตัวนี้ครับซึ่งเป็นตั้งฉากกับฐานนะให้ตัวนี้มันตรงกันเพื่อกำหนดให้ไอ้ตัวกลมๆตัวนี้มันอยู่ในแนวดิ่งเส้นกึ่งกลางนะฮะลักษณะนี้นะฮะเห็นไหมพอดีแคมป์อยู่ทางนี้นะฮะส่วนทางด้านนี้ก็ได้ดิ่งอยู่แล้วเพราะรูตัวนี้ที่เจาะนี้มันจะตั้งฉากกับตัวนี้อยู่แล้วนะเอาล่ะก็จะเจาะเลย

พอดีรุดพอดีครับครับทั้งหมดได้ครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่สลักเดือยนะฮะช่วงนี้เราจะมาเสริมขอบให้กับตู้นะครับเพื่อข้างในนี้จะเป็นช่องเก็บของแล้วก็ดีไซน์ให้มันมีขอบเพื่อเวลาเราวางของเนี่ยของจะได้ไม่หล่นนะฮะตัวนี้เป็นตัวกั้นข้างหน้าตัวกั้นข้างหน้ามุมทางนี้เนี่ยนะฮะมุมทางนี้เราจะใส่โค้งนิดนึงเพื่อว่าเอาไว้ให้มือจับฝาจะได้จับได้ง่ายๆนะฮะตัวนี้ทำโค้งมันจะอยู่ทางด้านนี้นะฮะผมจะใส่กาวตัวนี้จะฟิตเลยจับตัวนี้ให้เสมอกับตัวกลางเดิมนะครับอาจจะจับให้สูงกว่าขึ้นมานิดนึงนะกาวจะปิ้นออกมาอาจได้แคบกาวให้ปิ้นนะก็ทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวให้มันแห้งแล้วค่อยมาทำต่อเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นตัวด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเตี้ยกว่าทางด้านหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความหนาของบานพับจะเข้ามาอยู่ตรงนี้เมื่อใส่บานพับไปแล้วเนี่ยยอดตัวนี้กับด้านหน้าเนี่ยก็จะเท่ากันนะฮะตัวนี้กับด้านหน้าจะเท่ากันเป็นตัวนี้ก่อนจะใส่เนี่ยเดี๋ยวจะตัดบานพับใส่กับตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาติดครับช่วงนี้เรากลับมาดูที่ตัวบานเปิดด้านบนนะครับหรือว่าฝานะฮะช่วงนี้เราก็เก็บรายละเอียดที่เราอัดไว้ตั้งแต่วันก่อนนะครับเก็บให้เรียบร้อยก่อนเพราะเดี๋ยวประกอบแล้วเราจะไม่ได้เอาออกมาทำละนะฮะขัดโอเคเป็นแนวทางไว้ก่อนนะฮะจะสาธิตให้ดูก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะแล้วตัวนี้ก็เวลาเปิดปิดนะจะจับที่ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บด้านนี้เราจะใส่มือจับใส่บานพับโทษครับเราจะมีตัวกั้นหลังนะฮะตัวนี้กั้นหน้าเป็นขอบหน้าตัวนี้จะเป็นตัวกั้นหลังจะอยู่ลักษณะนี้ซึ่งตอนนี้ตัวนี้เนี่ยติดบานพับไว้แล้วข้างนึงรอเพียงทากาวแล้วก็ยึดติดเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้มาติดกับตัวบานนะติดกับตัวบานลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะติดกับบานไว้ก่อนนะฮะแล้วค่อยไปใส่เห็นไหมปกติแล้วบานพับลักษณะนี้เนี่ยเวลาเข้ามานะฮะตำแหน่งรูตะปูเกี่ยวเขาจะตรงกันพอตรงนี้เราใส่ไปมันมีหัวที่นูนขึ้นมาแล้วถ้าเราข้างนี้มีหัวที่นูนขึ้นมาอีกหัวมันก็จะชนกันทำให้บานพับเนี่ยมันจะปิดไม่สนิทนะเพราะงั้นของผมจะย้ายรูนะจะหลบมาเลยเพื่อไม่ให้มันชนกันนะครับเพื่อนะมันจะไม่ชนกันแล้วนะทีนี้ผมจะทดสอบให้ดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่าครับนะฮะระดับเราเช็คแล้วระดับต้องพอดีกันนะฮะตัวนี้ก็จะเสมอลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่กาวใส่กาวแล้วเดี๋ยวตะปูเกี่ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวที่ยาวขึ้นเพื่อที่จะให้มันไปยึดกับส่วนที่อยู่ด้านล่างนะเพื่อจะได้แข็งแรงขึ้นครับผมจะเปลี่ยนไส้ยาวขึ้นนะฮะจากของเดิมนี่ครับเปลี่ยนให้ยาวขึ้นเพื่อให้มันทะลุลงกับตัวข้างล่างตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีโซ่มาดึงนะครับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ปรับให้มันเสมอกันนะฮะด้านนี้

เรามีใบเล็กกับใบใหญ่นี่ติดอะไรนี่ฮะลิ้นชักเราจะแบ่งครึ่งตามความสูงของตู้ใบนี้ครับตู้ใบนี้สูง20เซน10เซนก็จะอยู่ช่วงนี้เป็นหน้าลิ้นชักที่เราจะทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซอยไม้ให้ได้ขนาดเท่านี้นะฮะคือ26นะ26คูณ10กับคูณ10เอาละตอนนี้จะจับด้านข้าง2ข้างเนี่ยนะฮะด้านนี้ด้านนี้เสมอด้านล่างวางอยู่บนกล่องใบนี้นะฮะเตาร้อนพร้อมเนาะหยอดเกลือด้านข้าง2แต้ม

เราจะปรับช่องว่างรูตัวนี้เนี่ยให้มันเท่าๆกันตัวล่างมา

ช่วงนี้กระดาษทรายขัดให้มันเท่ากันช่วงนี้ที่มันสูงกว่าตรงนี้ขัดให้มันลง

ครับเราประกอบตู้ขึ้นมาเสร็จแล้วนะฮะช่วงนี้เนี่ยเราจะเก็บมุมโค้งช่วงนี้นะฮะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4มุมเป็นการเก็บเดินยาวเลยนะฮะเดินยาวตัวนี้นะฮะโดยที่ใช้เครื่องเราเตอร์ซึ่งจะมีดอกเป็นแบบครึ่งวงกลมลักษณะนั้นนะฮะ1ส่วน4ของวงกลมครับตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อน

โค้งนะฮะตอนนี้ช่วงนี้ที่มันขึ้นดำๆเนี่ยเพราะว่าไม้สนเวลาเราใช้เราเตอร์เดินแล้วเราเดินด้วยความเร็วที่ช้าเกินไปมันจะดำมันจะไหม้นะฮะคือถ้าจะให้มันไม่ไหม้ก็คือต้องเดินด้วยความเร็วที่สูงกว่านี้แต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากระดาษทรายขัดแต่งได้นะฮะเดี๋ยวไปดูแต่งครับเราขัดโค้งๆที่เมื่อกี้ไปรอยไหม้ออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาใส่ขานะครับเราจะเจาะรูตัวนี้ใส่ขาใส่สลักเดือยนะฮะเหมือนอย่างนี้ก็คือตัวนี้แล้วเราจะใส่สลักเดือยเดี๋ยวจะเป็นคนใส่ครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาส่วนฐานล่างของมันเนี่ยนะฮะไปเจาะรู4รูนะเพื่อที่จะเอาขาตัวนั้นเนี่ยมาใส่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ระหว่างใส่ตัวนี้เนี่ยผมจะเอาตัวนี้ไปเตรียมรอไว้เลยนะฮะยกเอาไม่อัดไปด้วยเลยเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นรอยตัวนี้เวลาเจาะเนี่ยผมจะเจาะให้ทะลุเลยเพื่อให้เดือยเนี่ยมันทะลุขึ้นมาข้างบนแล้วค่อยมาขัดให้มันเรียบอีกทีนึงนะฮะ

0: ด้านนี้เป็นด้านหน้านะฮะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามหันหัวที่ด้านที่สวยที่สุดตัวนี้เรียบๆโอเคด้านนี้เรียบๆด้านนี้เคาะเคาะนิดหน่อยเบาๆนิดหน่อยเช็ดกาวเช็ดกาวแล้วเดี๋ยวหยอดกาวไอ้กาวร้อนด้านนี้หน่อยนึงหยอดด้านนี
1: ้ข้างหลังป่ะ
0: นิดนึงลงให้มันมั่นใจว่าลงครับเอาให้ทั่วแต่ไม่ต้องเยอะความงามของตู้ใบนี้ก็อยู่ตรงโค้ง4มุมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้

เสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอสวมตัวนี้โอเคล่องตัวนี้ช่องว่างพอๆกันโดยเฉลี่ยนะครับถ้ามันใหญ่เล็กมันจะไม่สวยงั้นก็ทำให้มันเสมอกันอันนี้ได้ละใกล้เคียงตัวนี้ด้านข้างอันนี้โอเคครับจากที่เราได้ชมขบวนการผลิตนะฮะในช็อปนะซึ่งจะมีกรรมวิธีการทำเนี่ยผมสรุปนะว่าลิ้นชักเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวเล็กๆนะครับเราใช้กาวร้อนในการยึดนะแล้วก็กาวลาเท็กซ์เราก็ยังสามารถเสริมความแข็งแรงด้วยสลักเดือยนะฮะที่เป็นไม้เล็กๆเช่นไม้เสียบลูกชิ้นนะฮะประมาณไซส์นี้ก็ได้เพื่อเสริมให้ลิ้นชักตัวนี้เนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

นะครับโครงสร้างของตู้นะครับซึ่งเราจะมีตัวบานเปิดขึ้นมาแล้วเราก็ใส่กระจกเงาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่โซ่เพื่อเป็นตัวปรับระดับของคนที่นั่งแล้วมองกระจกตัวนี้เนี่ยในมุมมองที่เหมาะสมนะซึ่งเราสามารถปรับได้ที่ตะปูเกี่ยวตัวเล็กๆพวกนี้นะดึงโซ่ให้มันห่างให้มันชิดเข้ามาหรือว่าถอยออกไปได้นะเป็นตัวปรับเสร็จแล้วตู้ใบนี้นะในช่องที่เราจะปิดเปิดเนี่ยเนื่องจากเรามีลิ้นชักตัวนี้เป็นตัวปิดบังนะฮะเพราะฉะนั้นด้านนี้เนี่ยเราจะไม่มีมือจับตอนนี้เวลาที่เราจะเปิดเนี่ยเราก็จะทำร่องลักษณะตัวนี้นะเป็นร่องตัว V หรือเป็นตัว U เพื่อที่จะให้มันเป็นร่องเพื่อที่จะให้เอานิ้วเนี่ยงัดขึ้นมาได้นะครับอันนี้เราถึงไม่ทำเป็นมือจับนะฮะเสร็จแล้วนะครับออกมาหน้าตาก็จะเหมือนกับรุ่นแรกของมันนะซึ่งเป็นเรียบๆนะในส่วนโค้งของขากลมๆตัวนี้ที่เรากลึงออกมานะฮะ เวลาเรากลึงออกมาอาจจะเป็นขุยลักษณะนี้นะครับเนี่ยเป็นขุยๆเราก็สามารถเอากระดาษทรายเนี่ยขัดนะเพื่อให้มันกลมให้มันเรียบอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นถึงจะตัดออกมาเป็นตัวเพื่อที่จะมาใส่เข้าไปในตู้ใบนี้นะครับลองทำกันดูนะครับกับตู้อเนกประสงค์ใบนี้ซึ่งสามารถใช้เก็บของจุกจิกในบ้านหรือในที่ทำงานก็ได้รายการทั้งหมดเราสามารถรับชมย้อนหลังนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบซึ่งผมจะใส่แบบตัวนี้เข้าไปใน www.archive.channel นะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับไปดาวน์โหลดแบบได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70 ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

วัสดีค่ะครูชื่อครูณพัชนารัตนศรีชัยวรานะคะหรือว่าชื่อว่าครูแก้มค่ะวิชานี้นะคะคือวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP 1ที่เรียนไปกับคุณครูอัญชลีเกี่ยวกับความเป็นมาเครื่องมือและอุปกรณ์นักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ EP 1นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันใน EP ที่2เรื่องขั้นตอนการถักสร้อยใน EP นี้นะคะจะมีการถักสร้อยทั้งหมด2แบบแบบที่1ก็คือสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะเป็นการถักสร้อยแบบร้อยไปเรื่อยๆโดยลวดเส้นเดียวนะคะอันนี้จะเป็นของสกุลช่างในจังหวัดสุโขทัยที่มีประวัติยาวนานนะคะต่อมาเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะอันนี้จะเป็นการถักสร้อยแบบใช้ห่วงบีบให้เป็นวงรีและร้อยไปเรื่อยๆจนเป็นสร้อยทั้งหมด4เสา6เสาหรือว่า8เสาค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้ววันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการหลอมนะคะในการหลอมนักเรียนจะต้องเตรียมเม็ดเงินเตรียมเบ้าหลอมรางเทแหนบไฟแช็กและผงบอแล็กค่ะในการหลอมทุกครั้งนะคะนักเรียนจะต้องเปิดลิ้นชักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เงินนะคะกระเด็นลงบนพื้นแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการเทเม็ดเงินลงไปในเบ้าหลอมค่ะจากนั้นเราก็จุดไฟเราก็ใช้ไฟใหญ่นะคะหลอมให้เม็ดเงินมีความร้อนแล้วก็ละลายค่ะอันนี้จะต้องใช้แรงในการเหยียบขาตะนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่เพื่อที่จะรอให้เม็ดเงินละลายนะคะถ้าเกิดไฟเบานักเรียนสามารถปั๊มไฟได้นะคะเมื่อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยแสดงว่าโดนความร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มละลายมากขึ้นแล้วนะคะพอไฟเราเบาเราก็ปั๊มไฟให้ไฟใหญ่ขึ้นตอนนี้เม็ดเงินเราเริ่มที่จะกลายเป็นเหมือนน้ำแล้วนะคะแล้วก็หลอมต่อไปเรื่อยๆค่ะพอเนื้อเงินเราละลายดีแล้วเราก็เตรียมที่จะเทลงไปในรางเทได้เลยในการเทลงไปในรางเทนะคะเราจะต้องใช้ไฟเผาที่รางเทด้วยให้รางเทมีความร้อนสลับกับเผาในเบ้าหลอมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเทเม็ดเงินลงไปในรางเทเรียบร้อยเราก็ได้เป็นลักษณะแบบเป็นแท่งเดี๋ยวรอสักครู่ให้มีความเย็นตัวลงนะคะนี่นะคะนักเรียนเราก็จะได้เป็นแท่งเงินเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราต้องนําไปรีดกับเครื่องรีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องรีดยังไงเราจะต้องนําแท่งเงิน

เนี่ยมารีดกับเครื่องรีดนะคะแต่ว่าเครื่องรีดเนี่ยจะมีทั้งหมด2จะเป็นรีดแบบแผ่นและรีดแบบเส้นนะคะเราจะต้องเลือกที่จะรีดแบบเส้นโดยการรีดนะคะนักเรียนจะต้องรีดจากเบอร์ใหญ่สุดเรียงลำดับไปที่เบอร์เล็กสุดโดยที่นักเรียนจะต้องเรียงตามลำดับและห้ามข้ามช่องเด็ดขาดนะคะ

ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีด้านไหนที่มันคมเป็นสันนะคะเราจะให้เรากลับด้านได้ทันทีเลยในการรีดด้วยเครื่องรีดนะคะต้องมีความระมัดระวังมากๆเพราะว่าเป็นอันตรายมากๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเครื่องรีดเนี่ยดึงแท่งเงินเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราปล่อยมือจากแท่งเงินทันทีนะคะถ้าเกิดเรารีดแล้วแท่งเงินมีความโค้งงอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กลับด้านได้นะคะอันนี้ก็แท่งเงินก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รีดถึงเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแท่งเงินที่มีขนาดยาวมากขึ้นต่อไปเราจะนำแท่งเงินนะคะไปรีดไปดึงลวดนะคะกับม้าดึงลวดค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเรานำแท่งเงินนะคะไปรีดด้วยเครื่องรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนำแท่งเงินเนี่ยมาดึงลวดนะคะด้วยม้าดึงลวดแล้วก็แป้นดึงลวดนะคะแต่ในการดึงลวดเนี่ยเราจะไม่สามารถทำคนเดียวได้เราจะต้องมีเพื่อนช่วยนะคะวันนี้ครูก็เลยมีเพื่อนนะคะคุณครูจ๋านะคะมาช่วยในการดึงลวดค่ะในขั้นตอนของการดึงลวดนะคะเราจะต้องตะไบปลายของแท่งเงินนะคะให้มีความแหลมเพื่อที่จะสอดเข้าไปในรูต่างๆของแป้นดึงลวดได้นะคะแต่เราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะค่ะในการตะไบนะคะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะไบท้องปริงนะคะแล้วก็มีเป็นซีแคมและมายิโตะค่ะที่เป็นตัวช่วยในการทำให้เราตะไบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะก่อนการตะไบนะคะถ้าเกิดเป็นโลหะมีค่านะคะจะเป็นเงินหรือว่าทองคำนักเรียนจะต้องมีกระดาษรองข้างล่างนะคะหรือว่าเคลียร์ดินชักให้สะอาดเพื่อที่จะเก็บเศษเงินทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มตะไบได้เลยค่ะตะไบให้ปลายแท่งเงินนะคะมีความแหลมเมื่อเราตะไบไปสักพักแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปลองว่ามันเข้ารูเบอร์ใหญ่สุดได้หรือยังอันนี้ก็ยังต้องตะไบต่อนะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ตะไบปลายลวดนะคะจนสามารถเข้าแป้นดึงลวดเบอร์ 2.20 ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดึงลวดกับม้าดึงลวดกันค่ะค่ะในการดึงลวดนะคะเราจะนำแป้นดึงลวดนะคะมาวางและหนีบค่ะจากนั้นนำเหล็กมาคล้องนะคะเราต้องจับแป้นให้แน่นนะคะจากนั้นให้เพื่อนเริ่มหมุนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะลวดก็ผ่านแป้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็มีความกลมมากขึ้นค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าลวดเงินของเรานะคะมีความแข็งขึ้นเราก็สามารถนำลวดเงินมาเผาให้มีความอ่อนตัวลงได้ค่ะจะเห็นว่าลวดเงินนะคะจากสีเงาๆนะคะจะเริ่มมีความด้านเพราะว่าโดนความร้อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเผานะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะดึงลวดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดนักเรียนเห็นว่าปลายลวดเนี่ยไม่สามารถเข้ารูถัดไปได้นะคะนักเรียนจะต้องตะไบไปและดึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเบอร์ที่เราต้องการนะคะส่วนในรายวิชานี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ขนาดนะคะเป็นขนาด 0.50 และ 0.625 นะคะใช้ในการถักสร้อยเพชรบุรีและสุโขทัยนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าถ้าเราดึงถึงเบอร์ 0.625 และเบอร์ 0.50 เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ดึงถึงเบอร์0.65 และรูปต่อไปก็คือเบอร์ 0.625 นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องใช้เดี๋ยวครูจะดึงให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดถึงเบอร์ 0.625 แล้วจะเป็นยังไงค่ะถ้าหากลวดเรานะคะมีขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ

ปลายออกมาก่อนได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลายลวดที่เราตะไบเนี่ยขาดนะคะดึงได้เลยค่ะอันนี้คือเราดึงปลายออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาจับข้างในดึงต่อได้เลยค่ะพอลวดมีขนาดเล็กลงนะคะเราจะดึงยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความบางแล้วก็ขาดง่ายค่ะนั่นจะต้องเผาลนไฟบ่อยๆค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0.625ที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจะพาไปดูว่าเบอร์0.50จะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดมาถึงเบอร์0.525แล้วนะคะแล้วเบอร์ต่อไปก็คือเบอร์0.50ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวครูจะมาดึงให้ดูว่าจะเป็นยังไงค่ะดึงได้เลยค่ะรูนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่ารูที่แล้วมากๆนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดนะคะทั้งสองขนาดที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูว่าการถักสร้อยนะคะทั้งสองสกุลช่างเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดนะคะได้ถึงเบอร์ที่เราต้องการก็คือเบอร์0.50นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะด้วยลวดเส้นเดียวนะคะจะได้รู้ว่าลวดเส้นเดียวเนี่ยสามารถถักให้เป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะค่ะขั้นตอนการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะเมื่อเราได้ลวดขนาดเบอร์0.50แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาถักสร้อยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนำลวดเงินนะคะมาโค้งให้ได้ทั้งหมด3โค้งอย่างนี้ค่ะอันนี้ขนาดไม่ต้องฟิกมากก็ได้นะคะแต่ว่าให้ใกล้เคียงกันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้3โค้งแล้วเนี่ยให้เรารวบค่ะรวบทับกันเลยเป็นแบบนี้ต่อมานะคะก็ให้นำปลายลวดนะคะที่เป็นเส้นนะคะพันค่ะพันให้แน่นเลยพอแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าจะมีลวดทั้งหมด3เส้นอันนี้คือเขาเรียกว่าตั้งเสานะคะเป็นการตั้งต้นให้เราถักขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เราจะถักเป็นสร้อยสุโขทัยแบบ3เสาแล้วก็จะมีเสาทั้งหมด3เสาแบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วให้เรานำปลายลวดนะคะสอดเข้าไปรูฝั่งตรงข้ามแบบนี้เพื่อที่จะล็อกให้มีความแน่นมากขึ้นดึงไปเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะเห็นว่าลวดของเราเนี่ยออกมาจากช่องไหนให้เราสอดปลายลวดกลับไปช่องเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามือแบบนี้เลยแต่เราไม่ต้องดึงสุดนะคะให้เรานำเข็มเนี่ยมากั้นเอาไว้เพื่อให้เป็นระดับเสาให้สูงไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างนี้ค่ะช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะปลายลวดออกมาจากรูไหนให้สอดเข้าไปรูเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามืออันนี้ก็จะเป็นการถักแบบลวดเส้นเดียวนะคะเราสามารถดัดเส้นลวดได้ตลอดนะคะถ้าเกิดดึงไม่ได้หรือว่าไม่เข้ารูปอะไรอย่างนี้เราสามารถทำได้ตลอดเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็น2ชั้นนะคะสร้อยเราจะมี2ชั้นแล้วอันนี้ก็ใช้เข็มจัดให้เสามีขนาดเท่ากันอย่างนี้เลยจัดได้ตลอดต่อมาก็ทำเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเรา
สอดลวดเข้าไปไม่ได้เราสามารถใช้เข็มนะคะทิ่มเข้าไปก่อนได้เพื่อว่าให้ขยายให้รูมันกว้างมากขึ้นอันนี้ก็สอดไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเห็นว่าช่องทางฝั่งขวามือนะคะจะมี3ชั้นแล้วให้เราสอดช่องล่างสุดจากรูที่ลวดออกมานะคะทะลุรูตรงกลางนะคะทะลุตรงกลางอย่างนี้เราใช้เข็มขยายรูก่อนสอดไปเลยคราวนี้ก็จะเป็นการขึ้นต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เข็มเนี่ยจัดเสาได้ตลอดถ้ามันสูงไม่เท่ากันหรือว่าขนาดไม่เท่ากันเราสามารถจัดได้เราห้ามทําไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นสร้อยแล้วนะคะเราก็ทําแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการว่าจะให้สร้อยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนยาวเท่าไหนนะคะอาจจะทําเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ความยาวก็ตามสะดวกเราแต่ว่าขนาดของสร้อยข้อมือปกติเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็น16ถึง 16.5 นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าแต่ละเสามันไม่สวยหรือว่าไม่เท่ากันก็ใช้เข็มจัดให้มีขนาดเท่ากันได้นะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแต่ก็อยากจะฝากนะคะเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราจะต้องเผาลวดเงินนะคะให้มีความอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นนะคะลวดอาจจะขาดได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเข็มถักสร้อยนะคะที่มีความคมนะคะอาจจะทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะว่าเป็นการถักแบบไหนนะคะไปเรียนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0.625นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องการในการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะก่อนที่จะนำมาทำเนี่ยนักเรียนจะต้องนำไปเผาไฟให้ลวดเนี่ยมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทําห่วงเลยค่ะให้เอากล้าทองเหลืองนะคะขนาดที่ต้องการนะคะมาพันนะคะเอาลวดเงินเนี่ยมาพันไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ให้มีความแน่นนะคะต้องใช้แรงในการพันนะคะเพื่อให้ลวดเนี่ยแน่นแล้วก็มีขนาดที่พอดีกับที่เราต้องการค่ะเมื่อได้พอกับจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะให้นำมาตัดออกก่อนนะคะตัดแบ่งออกมาก่อนเมื่อเราได้เป็นเหมือนสปริงอย่างนี้นะคะให้เอากรรไกรด้ามดำนะคะตัดให้ตรงนะคะตัดไปเลยให้เป็นห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆระวังว่าจะเบี้ยวนะคะค่อยๆตัดตอนนี้เราก็จะได้เป็นห่วงที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะจะไปดูวิธีการเชื่อมห่วงนะคะให้ติดกันนะคะเพื่อจะนำไปถักเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเราตัดห่วงตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานำไฟเนี่ยนะคะมาลนห่วงนะคะให้มีความอ่อนตัวลงจากนั้นนะคะให้นักเรียนดัดห่วงค่ะให้ปลายนะคะมีความชิดกันชิดสนิทกันนะคะจากนั้นนำมาเรียงเพื่อเราจะเตรียมเชื่อมต่อไปนะคะ

เมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันนะคะโดยการเชื่อมของเราเนี่ยนะคะจะมีน้ำประสานนะคะอันนี้จะเป็นน้ำประสานผงนะคะที่เป็นสูตรของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่คนที่ช่างทองนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนิยมใช้แบบนี้นะคะเรามีอัตราส่วนนะคะในการผสมก็คือเป็นเงินนะคะเงินบริสุทธิ์6กรัมนะคะแล้วก็ทองแดง2.8กรัมนะคะแล้วก็ทองเหลือง1.2กรัมนะคะนำมาหลอมรวมกันแล้วก็ตะไบให้เป็นผงค่ะเวลาเรานำมาใช้งานเราก็นำน้ำเปล่านะคะมาใส่แล้วก็ใส่เป็นผงบอแล็กค่ะก่อนใช้เราก็คนไม่ให้เป็นก้อนก่อนนะคะเวลาใช้งานนะคะเป็นผงสีทองนะคะขึ้นมาแล้วก็หยอดลงไปไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะไปน้อยไปนะคะเอาแบบพอดีหยอดไปเลยค่ะให้ครบทุกห่วงที่เราเรียงไว้นะคะถ้าเกิดนักเรียนดัดห่วงไม่สนิทกันนะคะมันจะเชื่อมไม่ได้แล้วก็จะทำให้ห่วงเนี่ยละลายได้ต่อไปเราจะเชื่อมกันในการเชื่อมก็จะใช้เป็นขาตะปกติเลยแต่ว่าไฟในการเชื่อมนะคะเราจะใช้ไฟที่เล็กมากๆนะคะค่อยๆจี้ไปพอเรามองเห็นว่าน้ำประสานวิ่งแล้วให้เอาออกทันทีนะคะถ้าไหนยังไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหย่อนน้ำประสานใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าห่วงก็ติดแล้วนะคะจะมีรอยเชื่อมเราก็ตรวจสอบก่อนว่าห่วงไหนที่ยังไม่ติดก็นำมาเชื่อมต่อให้ครบทุกห่วงที่เราต้องใช้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่วงที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกห่วงมีการติดกันดีนะคะเราก็นำมาบีบค่ะเพื่อนำไปเริ่มต้นนะคะในการบีบห่วงนะคะเราจะบีบ2แบบค่ะแบบแรกนะคะเราจะใช้ครีมปากแบนไม่มีฟันนะคะบีบให้เป็นลักษณะเหมือนวงรีแบบนี้ค่ะแล้วก็ดัดได้ให้มันมีขนาดเท่าๆกันค่อยๆปรับได้ถ้าเกิดเห็นว่าข้างในโค้งเราก็ใช้ครีมปากแหลมนะคะช่วยดัดให้มีความตรงเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปทําเป็นตัวขึ้นต้นของสร้อยนะคะเราจะบีบในลักษณะแบบนี้ทั้งหมด2อันค่ะต่อมาเราก็จะมาเชื่อมตัวขึ้นต้นนะคะเราจะใช้ผงประสานเหมือนเดิมค่ะช่วยหยอดให้จัดเรียงห่วงนะคะให้เป็นกากบาทให้มีความใกล้เคียงกันไม่เบี้ยวนะคะจากนั้นก็หยอดผงประสานได้เลยค่ะอันนี้เราหยอดแค่นิดเดียวก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ห่วงสองห่วงนี้ติดกันแล้วเราค่อยเพิ่มให้มีความแน่นใช้ไฟลนไปรอบๆนะคะอย่าจี้ที่จุดเดียวนะคะอันนี้ก็ติดกันแล้วนะคะเราตรวจสอบนะคะว่าเราเชื่อมติดกันทุกด้านหรือยังนะคะถ้าเกิดเชื่อมสนิทดีแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นสักครู่แล้วก็เอาห่วงมาบีบต่อนะคะแต่จะไม่ได้บีบเหมือนเดิมแล้วนะคะครั้งนี้เราจะบีบมีลักษณะที่เล็กหนึ่งข้างนะคะค่อยๆบีบนะคะบีบจนให้ครบทุกห่วงเลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่ตัวขึ้นต้นที่เราทำไว้นะคะให้เราเอาครีมนะคะหักขึ้นค่ะเพื่อตั้งเป็นเสานะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสาทั้งหมด4เสาที่เราจะให้เป็นตัวขึ้นต้นในการถักสร้อยนะคะต่อมานะคะ
เรานำห่วงที่เราบีบให้มีความเล็กหนึ่งข้างเนี่ยมาสอดแต่เราต้องดูว่าตรงปลายนะตรงข้างบนนะคะเนี่ยด้านไหนยนให้เราสอดด้านตรงข้ามนะคะชั้นนี้ก็เลยต้องสอดไปด้านนี้สอดไปเหมือนเดิมเลยแล้วหักขึ้นค่ะอันนี้เราจะใช้ครีมหรือว่าใช้มือก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะพยายามให้กึ่งกลางที่สุดแล้วก็ค่อยหักขึ้นค่ะหักอีกด้านหนึ่งขึ้นได้เลยค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะก็จะเป็น2ชั้นขั้นแรกก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าชั้นต่อๆไปจะมีความแน่นมากขึ้นนะคะต่อมาเราก็ถักต่อได้เลยในการถักนะคะก็คือสอดเข็มเข้าไปเหมือนเดิมสอดที่ชั้นล่างแบบนี้นะคะขยายแล้วก็ใช้ห่วงที่เราบีบสอดเข้าไปอย่าลืมว่าต้องดูว่าด้านไหนแล้วเราก็ต้องสอดไปด้านตรงข้ามให้เป็นกากบาทไปเรื่อยๆนะคะห้ามสอดทับกันไม่อย่างนั้นมันจะข้ามขั้นนะคะก็ต้องรื้อออกมาทำใหม่พอถักไปก็บีบได้นะคะเพื่อจัดทรงของสร้อยนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยใช้เข็มทิ่มเพื่อขยายรูเนื่องจากเนื้อเงินนะคะมีความอ่อนนะคะจะทำให้เบี้ยวง่ายเวลาที่เราไปจับหรือว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยทำอะไรนะคะเราก็สามารถดัดได้ตลอดเวลาเลยเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการความยาวไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือนะคะก็ทำต่อไปเรื่อยๆได้เลยเราไม่ควรใช้ครีมที่มีฟันนะคะเพราะว่าจะทำให้สร้อยเนี่ยเป็นรอยได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสร้อยเพชรบุรีนะคะที่เมื่อเราขึ้นต้นมาได้สัก 4-5 ชั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้สร้อยสกุลช่างเพชรบุรีตามขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในการถักนะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะกับสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะมีความยากในขั้นตอนแรกที่เราจะต้องดัดห่วงเชื่อมห่วงบีบห่วงนะคะแต่พอถึงขั้นตอนในการถักเนี่ยจะมีความง่ายกว่านะคะไม่ยุ่งยากเท่านะคะก็คือสามารถใช้เข็มในการขยายรูแล้วก็ถักได้เลยไปเรื่อยๆนะคะและลักษณะของสร้อยเนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็ใหญ่กว่าของแบบสุโขทัยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการทำตะกรุดนะคะที่จะนำมาใส่ด้านหัวและท้ายของสร้อยค่ะในการทำตะกรุดนะคะเราจะนำเม็ดเงินนะคะไปหลอมและรีดนะคะแต่เราจะรีดให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นนะคะโดยที่แผ่นนะคะจะมีความหนา 0.4 มิล นะคะเราจะต้องวัดให้ได้ 0.4 นะคะนี่นะคะจะเป็นขนาด 0.4 มิลเมื่อได้แล้วนะคะเรามาดูว่าความสูงของตะกรุดที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะใช้ความสูง1เซนติเมตรก็คือเอาวงเวียนเหล็กนะคะมาวัดกับไม้บรรทัดนะคะให้ได้ประมาณ1เซนนะคะเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปขีดบนแผ่นเงินได้เลยนะคะเพื่อมาร์กว่าเราจะตัดตรงไหนนี่นะคะขีดไปเลยจากนั้นนะคะให้นำกรรไกรด้ามดำนะคะตัดแผ่นโลหะได้เลยตามที่เราขีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาวัดขนาดความกว้างนะคะของตะกรุดที่เราจะใช้นะคะโดยวิธีการทำของสองสกุลช่างเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าขนาดต่างกันนะคะถ้าเกิดเป็นสกุลช่างเพชรบุรีจะใช้ความกว้างที่ประมาณ 1.8 เซนนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัด
ส่วนสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะใช้ประมาณ 1.2 ค่ะจะใช้กรรไกรด้ามดำเหมือนเดิมนะคะตัดได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็ได้ตะกรุดแล้วนะคะของทั้งสองสกุลช่างนะคะในการดัดให้เป็นตะกรุดนะคะมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะเราสามารถใช้กล้าท

เหลืองก็ได้นะคะในการทำม้วนได้เลยนะคะเราสามารถใช้ครีมช่วยได้นะคะถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปเราต้องทำให้ตะกรุดเนี่ยมีรอยต่อสนิทกันนะคะเพราะว่าเราจะเชื่อมถ้าเกิดไม่สนิทเนี่ยเราจะไม่สามารถเชื่อมได้แล้วทำให้เนื้อเงินของเราเนี่ยละลายด้วยค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็นำผงประสานเหมือนเดิมค่ะมาหยอดตรงรอยต่อได้เลยใช้ไฟนะคะเชื่อมได้เลยอันนี้เขาก็เริ่มติดกันแล้วนะคะค่ะเมื่อเราเชื่อมตะกรุดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะนำลวดปั่นเกลียวนะคะมาติดลายที่ตะกรุดของเรานะคะลวดปั่นเกลียวนะคะจะเป็นลวดเบอร์0.26ก็คือลวดที่เราดึงผ่านแป้นดึงลวดขนาดเล็กสุดและนำมาปั่นให้เป็นเกลียวนะคะเพื่อสร้างลวดลายให้กับชิ้นงานของเรานะคะเรานำลวดปั่นเกลียวนะคะมาวัดให้ได้ขนาดเท่ากับรอบกระเป๋าของเราที่เราต้องการนะคะต้องดัดให้เป็นรูปทรงของเขาก่อนนะคะเพื่อให้มีความง่ายต่อการเชื่อมได้เดี๋ยวเป็นวงกลมพอได้เป็นวงกลมเราก็ดัดปลายนิดหน่อยค่ะจากนั้นให้ใช้ผงประสานเหมือนเดิมนะคะเชื่อมให้ห่วงของลวดปั่นเกลียวติดกันนะคะจากนั้นให้นำมาลองใส่ว่าได้หรือเปล่าต้องหยอดน้ำประสานเพื่อเชื่อมลวดนะคะเข้ากับกระเป๋าของเราเราหยอดแค่จุดเดียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปเพิ่มทีหลังแค่ให้เขาติดกันก่อนนะคะใช้ไฟวนไปเรื่อยๆนะคะห้ามจ่อที่จุดเดียว

แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาเริ่มติดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มที่จุดอื่นๆได้นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้หรือว่าตามลวดลายที่เราออกแบบไว้ค่ะเมื่อเราเชื่อมลวดปั่นเกลียวนะคะได้ตามแบบที่เราออกแบบไว้แล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ครูก็ออกแบบไว้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาเรานําลวดนะคะที่ดึงถึงเบอร์1.4นะคะมาพันกับกล้าทองเหลืองเหมือนที่ครูเคยสอนไปนะคะและเชื่อมรอยต่อให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนํามาเชื่อมติดด้านบนของตะกรุดของเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเชื่อมเนี่ยทำยังไงนะคะเราก็หยอดผงประสานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำห่วงนะคะมาอันนี้จะต้องเล็งนิดนึงนะคะให้เขามีความพอดีตรงกลางนะคะอันนี้ก็ระวังละลายด้วยค่ะเราก็เชื่อมให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัวตะกรุดของเราแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเปล่าได้เลยค่ะเมื่อเราทำตะกรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นการประกอบนะคะระหว่างตะกรุดกับสร้อยที่เราถักนะคะโดยการประกอบเนี่ยจะประกอบเหมือนกันเลยทั้งสองสกุลช่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการประกอบเนี่ยทำยังไงเราจะต้องหยอดผงประสานนะคะไว้ด้านในตะกรุดก่อนนะคะเพื่อที่เป็นความง่ายในการเชื่อมนะคะเราจะได้ไม่ต้องนำผงประสานมาหยอดตรงบริเวณสร้อยของเรา

0: เราต้องดูว่ารอยน้ำประสาทที่เราหยอดไปเนี่ยเขาวิ่งหรือยังนะคะตอนนี้ก็ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เราเห็นว่าน้ำประสาทที่เราหยอดไปละลายแล้วเราก็นำไปแช่น้ำได้เลยค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการทำสร้อยสกุลช่างสุโขทัยและเพชรบุรีนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำเป็นตะขอนะคะตะขอตัว S นะคะขั้นตอนการทำก็คือเราดึงลวดนะคะถึงเบอร์1.5นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้นำตะไบนะคะมาตะไบปลายทั้งสองข้างนะคะให้มีความแหลมเหมือนไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะต้องตะไบให้มีความแหลมนะคะแล้วนำครีมนะคะครีมกลมนะคะดัดโดยดัดให้เขามีลักษณะเหมือนตัว S และดัดปลายให้โค้งนะคะให้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่ดัดแล้วฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือดัดปลายให้โค้งและดัดตัวให้เป็นเหมือนตัว S ส่วนด้านนี้ก็จะดัดเหมือนกันและดัดปลายออกแบบนี้นะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือตะขอเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทํานะคะในรายวิชานี้ค่ะกระบวนการทํานะคะของสองสกุลช่างนี้มีความแตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในแต่ละสกุลช่างของตัวเองนะคะในการถักสร้อยนะคะนักเรียนยังสามารถฝึกสมาธิแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปหารายได้ระหว่างเรียนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะและสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ไปนะคะครูขอเน้นย้ำให้นักเรียนนะคะมีสมาธิกับการทำงานและฝึกฝนฝีมือบ่อยๆนะคะสำหรับ EP นี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกนิติกคัตนะครับพอชุดแมกนิติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกนิติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพดหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพเชอร์เพดหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพเชอร์เพดอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะ จังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือบูนะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงmagnetic cut ของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาจ เป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

0: お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางก็คือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะครูณขวัญจันทร์จำรัดใน EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่1ที่2ที่3ได้นำไปดูและนำไปใช้กันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่4นี้ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการตกแต่งรูปภาพ Photoshop ให้กลายเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EP ที่4นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ครูไหมเตรียมไว้ให้ดูนะคะนี่คือภาพตัวอย่างสำเร็จที่เราจะได้ใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับการทำเวิร์กช็อปนี้หนึ่งนะคะคือรูปภาพของตัวนักเรียนเองหรืออาจจะเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนหาที่เตรียมจะทำเวิร์กช็อปนี้สองครูใหม่ใช้เป็นรูปภาพตึกนะคะรูปภาพวิวสวยงามสำหรับใช้เป็นภาพที่กลืนไปกับตัวของครูไหมนะคะนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพเหมือนที่ครูไหมมีนะคะหรือเพิ่มเติมจากนี้ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะอย่างน้อยนักเรียนจะต้องมีรูปภาพในการทำเวิร์กช็อปนี้คือ2รูปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะนี่คือตัวอย่างที่ครูไหมเตรียมไว้ให้นะคะหลังจากนั้นเปิดรูปภาพรูปที่ครูไหมเตรียมมาใช้วันนี้ก็คือรูปของครูไหมเองนะคะเราจะใช้รูปนี้ค่ะเป็นภาพถ่ายเราจะใช้รูปนี้นะคะในการตกแต่งทำกราฟิกสิ่งแรกที่ครูไหมจะเปลี่ยนในรูปภาพก็เหมือนทุก EP นะคะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์ให้กลายเป็นเลเยอร์ปกติเลเยอร์0ที่เราสามารถใช้งานกับเลเยอร์ได้ค่ะคลิกโอเคค่ะหลังจากนั้นเลเยอร์เริ่มที่จะแอคทีฟให้เราสามารถทำงานได้ขั้นตอนต่อไปเนื่องจากรูปภาพของครูไหมนะคะหันหน้าไปทางขวามือครูไหมต้องการที่จะให้กลับด้านหันหน้าไปทางซ้ายมือนะคะวิธีการกลับไปที่ Image Rotate ค่ะแล้วกดตัวนี้นะคะ Flip Canvas คลิกเลยค่ะหลังจากนั้นรูปจะกลับด้านไปทางด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้รูปของครูไหมพร้อมที่จะไดคัทแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไดคัทด้วยเพนค่ะใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือเพนนะคะเลือกเพนทูลตัวแรกหลังจากนั้นลองซูมดูว่าเราจะเริ่มต้นที่จะเริ่มไดคัทตรงจุดไหนครูไหมจะเริ่มจากขานะคะการไดคัททำเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเริ่มไดคัทและใช้วิธีการกดออลติเนทในการตัดขาของวัตถุหลังจากนั้นไดคัทไปเรื่อยๆวิธีการไดคัทให้เราไดคัทเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานเนื้องานที่เรากำลังไดคัทนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดขอบของสีแบ็คกราวด์ติดมานะคะไดคัทต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่ไดคัทสามารถซูมเข้าซูมออกนะคะเพื่อที่จะดูรายละเอียดดีเทลเช่นช่วงแขน

จะคัดต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วงอันช่วงแขนเสื้อของผู้ใหม่นะคะเป็นช่วงที่มีความกว้างเราสามารถที่จะได้คัดตัดทั้งพื้นที่ได้เลยค่ะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่มีวงกว้างเราสามารถที่จะตัดได้คัดได้เลยค่ะและ

การใดคัดสิ่งของวัตถุหรือตัวคนจากแบ็คกราวด์หลังนะคะมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการเดคาร์ดต้องการความละเอียดความไม่ละเอียดของงานมากประมาณไหนนะคะสามารถนำเอาไปใช้ได้ทุกวิธีเลยใน EP ที่1ถึง4ครูใหม่ได้สอนวิธีการเดคาร์ดไว้2แบบนะคะสามารถที่จะเลือกนำไปใช้ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะตอนนี้เราเดคาร์ดเรื่อยๆนะคะลองซูมเอาดูนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราเดคัตไปประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเดคัตต่อไปอีกค่ะซูมอินซูมเอาท์ดูวัตถุของเราตลอดเวลานะคะตอนนี้เราถึงไหลแล้วนะคะเดคัตต่อไปอีกการเดคัตสำคัญที่การฝึกจับเมาส์นะคะถ้าเราสามารถที่จะควบคุมเมาส์ได้มันจะทำให้การเดคัตของรูปภาพของเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ๆนะคะค่อยๆทำค่อยๆจับเมาส์นะคะไปทีละนิดค่ะสำหรับใครที่มีความเชี่ยวชาญในการเดคัตแล้วนะคะสามารถไปแบบรวดเร็วได้เลยตอนนี้ครูใหม่ไปแบบช้าๆนะคะจะได้ทันกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดเหตุแบบนี้ค่ะพยายามประคองเมาส์นะคะสมมติเป็นแบบนี้เส้นโค้งขึ้นด้านบนนะคะเรากดตัดขาก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับเส้นเห็นไหมคะกดอัลติเนตค้างไว้นะคะเพื่อที่จะปรับเส้นเส้นก็จะไปตามรูปร่างที่เราทำการเดคัตค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มเดคัตจุดต่อไปเดคัตไปเรื่อยๆเน้นเดคัตให้กินเข้ามาในเนื้องานนิดนึงและก็ไปตามรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราต้องการทำงานนะคะกดออลติเนตตัดขาแล้วเดคัตไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเดคัตของครูไหมหลังจากนั้นกดคอนโทรล Enter ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นครูไหมต้องการที่จะลบแบ็คกราวด์ออกลบแบ็คกราวด์ออกนะคะถ้าสมมติตอนนี้เรากดคอนโทรล Enter แล้วเรา Deleteภาพที่หายไปก็คือภาพของครูไหมนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเลือก selection ตรงส่วนวัตถุแล้วเราต้องการลบในส่วนของ background ให้กด control shift i ที่คีย์บอร์ดนะคะกด control shift i หลังจากนั้นกด delete ค่ะเรียบร้อยนะคะเราต้องการให้ตัว selection หายไปนะคะกด control d ค่ะจำไว้นะคะมือซ้ายมีผลต่อการทำงานของเรามากเนื่องจากเป็นมือเราไว้ใช้สำหรับการกดคีย์ลัดในการทำโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมกราฟิกต่างๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้มือซ้ายกดคีย์ลัดเพื่อที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานส่วนมือขวาเราแค่จับเมาส์ค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่ครูใหม่ต้องการเปลี่ยนในภาพนี้คือต้องการเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีขาวดำค่ะไปที่ Imageกดโหมดไปเลือกสีขาวดำนะคะ Grayscale โอเคตอนนี้ภาพของครูไหมกลายเป็นสีขาวดำเรียบร้อยแล้วค่ะเราพร้อมที่จะนำภาพไปใส่ในกระดาษ A4 เพื่อเตรียมตัวทำงานต่อนะคะหลังจากนั้นสร้างกระดาษ A4 1แผ่นไปที่ File กด New ไปที่กระดาษ A4 นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนหาไซส์กระดาษ A4 ไม่เจอให้ไปที่ Print นะคะแล้วเลือกไซส์กระดาษตามที่มีเลยค่ะนักเรียนต้องการไซส์กระดาษแบบไหนในรูปแบบของการ Print ออกมานะคะก็จะเจอ

A4 เราต้องการสร้างกระดาษให้เป็นแนวตั้งเลือกแนวตั้งนะคะไซส์กระดาษ A4 คือ210คูณ297นะคะหน่วยอาจจะตั้งเป็นเซนติเมตรค่า resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะเพื่อเราจะสามารถที่จะเอางานตัวนี้ค่ะไปปริ้นเอาออกมาให้มีความละเอียดคมชัดได้หลังจากนั้นกด create เลยค่ะเราก็จะได้กระดาษ A4 ตอนนี้เราอยู่ในโหมดสี RGB นะคะเนื่องจากเราจะทำงานชิ้นนี้โชว์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็จะใช้งานชิ้นนี้ไปโชว์เป็นพอร์ตงานของตัวเราเองได้นะคะโหมดสีครูใหม่ก็เลยให้อยู่ในโหมด RGB โอเคหลังจากนั้นเราจะทำการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะปิดไปเลยค่ะไม่ต้องเซฟนะคะเนื่องจากเราได้นำตัวของครูใหม่เข้ามาในกระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปคือตัวด้านล่างนะคะด้านล่างที่เป็นวิวที่เราหารูปภาพไว้แล้วนะคะไปที่ไฟล์กด Open เลือกรูปภาพมา1รูปนะคะเพื่อที่เราจะเอามาเป็นส่วนประกอบของร่างกายเราค่ะลากรูปไปใส่เลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเห็นว่าเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนคือเลเยอร์หลังที่เราเลือกมานะคะตอนนี้เราต้องการให้ภาพวิวอยู่บนร่างกายของครูใหม่นะคะครูใหม่ก็ใช้วิธีการยืดการยืดภาพในการทำงานของกราฟิกให้ยืดภาพตามสเกลนะคะไม่มีการยืดแบบลักษณะนี้นะคะให้ยืดลดตามสัดส่วนของสเกลนะคะแล้วภาพงานก็จะออกมาคุณภาพสวยงามหลังจากนั้นเราจะต้องดูว่าตอนนี้วัตถุอยู่บนร่างกายของครูใหม่แล้วสวยงามหรือยังวิธีการนะคะใช้การลด opacity ค่ะเพื่อที่จะมองเห็นเงาของร่างกายด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเราลองวางภาพให้เหมาะสมค่ะ

ขยับภาพนะคะวิธีการสังเกตคือเราสังเกตในตัวร่างกายของครูใหม่อะค่ะที่เราตัดมาเมื่อกี้อะค่ะว่าถ้าสมมุติภาพไปอยู่แล้วเราจะเห็นภาพชิ้นนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะคะใช้วิธีการเอาเมาส์คลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เป็นร่างกายนะคะเลเยอร์ที่เราได้คัดมาหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะตอนนี้เราจะเห็นเส้นเงานะคะเส้นซีเลคชั่นขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพที่เรานำมานะคะส่วนประกอบของภาพอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายสามารถที่จะเพิ่มลดโอพาซิตี้เพื่อดูภาพได้ตอนนี้ภาพวิวจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมายตัดจะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเมื่อเราโอเคแล้วนะคะคุณหมายโอเคที่จะให้ภาพอยู่บนร่างกายแบบนี้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทำการลบแบ็กกราวด์ที่ไม่ต้องการออกนะคะแบ็กกราวด์ด้านหลังที่ไม่ต้องการออกให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เป็นตัวไดคัทของเราอะค่ะตัวคนของครูไหมใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะกดคอนโทรลค้างไว้นะคะแล้วคลิกเลเยอร์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการลบภาพที่เป็นภาพวิวให้เราไปใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เราได้คัดก็คือเลเยอร์คนนะคะใช้เมาส์คลิกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะคลิกค้างไว้ค่ะคลิกคอนโทรลค้างแล้วคลิกเมาส์หลังจากนั้นจะขึ้นตัวซีเลคชั่นเมื่อขึ้นตัวซีเลคชั่นเราจะต้องไปดูว่าเราต้องการลบอะไรในวัตถุเราต้องการที่จะลบภาพวิวค่ะใช้เมาส์คลิกภาพวิวค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่กำลังซีเลคชั่นอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของครูไหมเราจะต้องกด Invert Control Shift I เพื่อเป็นการกลับด้านเพราะเราต้องการที่จะลบแบ็กกราวด์ที่ไม่เกี่ยวข้องที่นอกเหนือจากร่างกายที่ตัว

ุมหมายออกนะคะกดที่คีย์บอร์ด Control Shift I กด Delete ค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามีภาพ2ภาพซ้อนกันในเลเยอร์2เลเยอร์ที่เราทำไว้นะคะในภาพที่ซ้อนกันจะมีความพอดีกันก็คือในส่วนของร่างกายที่เราได้คัดตัวของครูไหมนะคะภาพวิวที่เรานำมาจะต้องพอดีกับตัวของครูไหมเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราใช้ภาพ2ภาพซ้อนทับกันเรียบร้อยแล้วได้คัดแบ็คกราวด์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการไล่สีให้กับภาพวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะซึ่งก็คือตัวครูใหม่เองให้นักเรียนใช้เมาส์นะคะคลิกที่เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิก add layer mask ตรงนี้นะคะหลังจากที่คลิก add layer mask เรียบร้อยเราก็ไปหาGradientGradientจะอยู่ตรงทูลด้านซ้ายมือนะคะคลิกค้างไว้แล้วนักเรียนจะเห็นทูลบาร์เยอะแยะมากมายนะคะเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ด้านในเราเลือกGradientค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีขาวดำนะคะในการไล่สีของGradientให้นักเรียนเลือกสีขาวดำเพื่อที่จะไล่สีให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวร่างกายนักเรียนเลือกแบบนี้เลยค่ะในการเลือกGradientนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีช่วงระยะแรกที่เราเริ่มจุดนะคะจนมาถึงด้านล่างยิ่งลากยาวความGradientจะยิ่งเพิ่มขึ้นพอลากสั้นเราก็จะGradientแค่ช่วงระยะที่เราเลือกนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้คือช่วงเส้นของการไล่Gradientให้นักเรียนดูความเหมาะสมนะคะว่าเราจะไล่ประมาณไหนเช่นแบบนี้ภาพที่เราต้องการสื่อที่จะออกมาค่ะเราต้องการสื่อในลักษณะไหนเห็นตึกชัดเห็นตัวชัดนะคะดูที่ความงามนะคะของครูไหมจะใช้แค่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติยังไม่โอเคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะในขณะที่นักเรียนกำลังไล่Gradientนะคะสมมุติว่าเส้นมันเอียงลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือการไล่แบบฟรีสไตล์นะคะครูไหมจับเมาส์แล้วก็คลิกเลยนะคะถ้านักเรียนต้องการให้เส้นเนี้ยค่ะมีลักษณะตรงแบบนี้นะคะเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดให้นักเรียนใช้มือซ้ายกดชิปที่คีย์บอร์ดค่ะกดชิปค้างนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะถ้านักเรียนไม่กดชิปเส้นมันก็จะเป็นในลักษณะของฟรีสไตล์เอียงได้แบบนี้ถ้ากดจะตรงลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยของครูไหมจะใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำเพิ่มคือการเพิ่มตัวอักษรด้านล่างนะคะพิมพ์ตัวอักษรก่อนเลยค่ะไปที่ด้านซ้ายนะคะคลิกตัว T แล้วเลือกพิมพ์ตัวอักษรนักเรียนอาจจะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองพิมพ์เป็นข้อความต่างๆที่นักเรียนต้องการให้ปรากฏอยู่บนชิ้นงานนะคะเช่นของครูไหมจะพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะ

เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มลดฟอนต์นะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกคุมลากแล้วนักเรียนจะเห็นด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นที่นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์แบบต่างๆที่นักเรียนต้องการได้ถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นไซส์ฟอนต์ขนาดของฟอนต์นะคะสามารถ

เพิ่มลดได้และถัดไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นพารากราฟสไตล์สมมุติว่านักเรียนพิมพ์2บรรทัดต้องการจัดชิดซ้ายชิดขวาชิดกลางสามารถจัดได้อีกนิดนึงจะเป็นสีนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้โอเคของครูไหมจะใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือฟอนต์นี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะก็คือการวางตัวอักษรด้านล่างตัวครูไหมนะคะเราจะหามุมในการวางตัวอักษรก่อนนะคะลักษณะตรงนี้เราจะวางตัวอักษรให้เอียงไปกับตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะครูหมายจะวางประมาณนี้นะคะมองอีกไม่เอ่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีตัวอักษรนิดนึง

นี่ค่ะภาพรวมจะประมาณนี้นะคะเราจะวางตัวอักษรด้านล่างขยับให้ตัวอักษรนะคะไม่หลุดออกจากตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังไม่หลุดแบบนี้นะคะให้ตัวอักษรอยู่ภายในรูปภาพที่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังของเราทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำการก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้เลเยอร์ที่เป็นรูปวิวนะคะรูปนี้นะคะให้นักเรียนทำการก๊อปปี้เลเยอร์ที่เป็นรูปวิวด้วยการใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์รูปวิวนะคะและกดคอนโทรล J กดคอนโทรล J นะคะกดคอนโทรล J เป็นการเพิ่มก๊อปปี้เลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่ตัวอักษรคลิกตัวอักษรตัวนี้นะคะกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้ค่ะแล้วคลิกตัวอักษรตรงจุดนี้เป็นการซีเล็กตัวอักษรนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราต้องการที่จะ copy ด้านหลังเดี๋ยวครูใหม่ขอปิดตาทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มองชัดว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรตอนนี้เราปิดดวงตาหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำตอนนี้คือการ copy ตัวอักษรให้เป็นพื้นเดียวกับพื้นแบ็คกราวด์ด้านหลังที่เป็นรูปวิวทิวทัศน์ค่ะตอนนี้เราปิดหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกค่ะคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นภาพวิวนะคะกด Ctrl Shift I ค่ะแล้วกด Delete เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะกด Ctrl Shift I แล้วกด Delete แล้วลองปิดตาตัวอักษรนักเรียนจะพบว่านักเรียนจะได้ฟอนต์ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดไว้ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดขึ้นมานักเรียนจะเห็นว่าภาพที่เราทำเมื่อกี้ค่ะจะกลืนไปกับแบ็คกราวด์ด้านหลังทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะโชว์ตัวอักษรใช้วิธีการนี้ค่ะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์เลเยอร์ที่สร้างใหม่จะต้องอยู่บนเลเยอร์ของภาพวิวนะคะนี่คือเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะนี่คือเลเยอร์ตัวของครูใหม่นะคะเลเยอร์ภาพวิวคือเลเยอร์2เราสร้าง new layer ขึ้นมาใหม่นะคะใช้ตัวนี้นะคะตัวบวกนะคะ create new layer ขึ้นมาใหม่1 layer หลังจากนั้นเราไปเปิดตาคำว่านาขวัญนะคะแล้วใช้ตัวเพนในการวาดค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นกด Ctrl Enter และเทสีขาวลงไปค่ะเทสีขาวลงไปใครเลยค่ะ Edit Fill เลือก Foreground นะคะเพราะตอนนี้ Foreground ใหม่เป็นสีขาวให้นักเรียนเลือก Foreground เรียบร้อยค่ะลองปิดตาดูสิคะเห็นไหมคะตอนนี้ภาพที่เราได้ภาพที่เราได้คือเราจะได้กราฟิก1ชิ้นที่มีชื่อหรือว่าข้อความที่เราเลือกไว้ด้านล่างและตัวข้อความมีความกลืนกับแบ็คกราวด์ที่เป็นวิวทิวทัศน์นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนตกแต่งภาพตกแต่งข้อความของนักเรียนนะคะด้วยการซีเล็กค่ะและใช้เครื่องมือตัวเดิมเลยนะคะเอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นะคะซูมอีกนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นชัดเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะเจาะรายละเอียดหรือว่าดีเทลในส่วนของการใช้เอฟเฟกต์ในส่วนของการแต่งฟอนต์ข้อความให้นักเรียนซูมอินเข้าไปเยอะๆนะคะเช่นของครูใหม่ตอนนี้ซูมอินที่ระยะ 200% จะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนไปที่ fxกด Drop Shadow ค่ะแล้วเพิ่ม Opacity นะคะ
opacity คือความเข้มความอ่อนของเงาด้านหลังนะคะเห็นไหมคะค่อยๆเพิ่มการเพิ่มเงาด้านหลังจะทำให้วัตถุมีลักษณะนูนขึ้นมาจากภาพของเรานิดนึงนะคะปรับความเอียงนะคะลองดูสักประมาณนี้ได้ไหมซูมเอาดูนะคะนี่คือภาพเวลาที่เราไปใช้งานพอดีไหมถ้าไม่พอดีปรับเพิ่มได้อีกค่ะเพิ่มอีกนิดนึงเวลาที่นักเรียนดูภาพนะคะดูภาพเวลาใช้งานหรือว่าดูภาพเวลาที่เราทำเสร็จองค์ประกอบภาพจะต้องชัดในลักษณะนี้นะคะในลักษณะที่กราฟิกที่เราทำเต็มภาพเต็มหน้าจอนะคะหลังจากนั้นครูหมายขอเพิ่มนิดนึงเมื่อดูระยะไกลแล้วรู้สึกว่ามันยังมีน้อยนะคะยังเอฟเฟกต์ยังมองไม่เห็นเราสามารถเพิ่มลดเอฟเฟกต์ได้ตลอดเวลานะคะ

โอเคค่ะ เรียบร้อยนะคะหลังจากงานเรียบร้อยเช็คระยะค่ะระยะที่เราจะสามารถมองเห็นชิ้นงานของเราทั้งงานนะคะว่าโอเคไหมพอดีไหมกับการจัดองค์ประกอบของเรานะคะ

โอเคตอนนี้ชิ้นงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทำชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงานเสร็จแล้วเราให้ใช้วิธีการเซฟไว้ก่อนนะคะเซฟแอดตรงตำแหน่งที่เซฟนักเรียนใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์หรือว่าเซฟในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการเซฟได้เลยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชิ้นงานที่เราต้องการที่จะเซฟชื่อแรกที่ครูหมายเซฟนะคะเป็นการเซฟในไฟล์ Photoshop คือถ้าสมมตินักเรียนเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปแก้ไขได้ตลอดกดเซฟค่ะตัวนี้เป็นไฟล์ที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะลองเทสดูนะคะปิดตัวนี้ไปค่ะแล้วเปิดไฟล์ที่ครูหมายเซฟเมื่อกี้นะคะชื่อนางขวัญนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลเยอร์มีปกตินะคะหลังจากนั้นเซฟไฟล์ที่นำไปใช้ในการเผยแพร่นะคะเซฟแอดคอปปี้นะคะอยู่ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนต้องการที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปใช้ทำอะไรเช่นเป็นไฟล์ GIF เป็นไฟล์ JPEG นะคะแล้วแต่ประโยชน์ของการใช้งานไฟล์ PNG หรือไฟล์ TIFF ถ้าเป็นในลักษณะของไฟล์ TIFF จะเป็นเช่นเดียวกับไฟล์ Photoshop นะคะคือเป็นการเซฟแบบแยกเลเยอร์แต่สมมุติถ้าเราเอาไปเผยแพร่ต่างๆที่เราไม่ต้องการให้แยกเลเยอร์นะคะนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะตรงนี้เป็นค่าควอลิตี้ค่าความละเอียดของรูปภาพนะคะนักเรียนสามารถตั้งที่ระดับสูงสุดแม็กซิมัมได้เลยเพื่อความละเอียดความคมชัดของชิ้นงานนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นไปเช็คไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะเรียบร้อยนะคะทุกครั้งนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำชิ้นงาน1ชิ้นนักเรียนจะต้องเซฟชิ้นงานแล้วไปเช็คไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานนะคะถ้าสมมุติเกิดข้อบกพร่องตรงจุดไหนนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขชิ้นงานของตัวเองได้เช็คนะคะซูมดูนะคะในส่วนของชิ้นงานว่าโอเคไหมนี่คือลักษณะงานที่เราจะไปเผยแพร่นะคะถ้าไม่โอเคเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขเพิ่มลดได้เช่นนะคะเช่นเราอาจจะเพิ่มแบ็คกราวด์ด้านหลังเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามันบางไปนะคะตรงด้านหลังไม่มีอะไรเราสามารถเพิ่มได้วิธีการเพิ่มด้านหลังนะคะไปที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดนะคะหลังจากนั้นกดบวกแล้วไปวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะให้เหมือนต้นฉบับที่ครูหมายสร้างเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนสีค่ะวิธีการเลือกสีนะคะให้นักเรียนเลือกหาจิ้มสีที่มีอยู่ในรูปภาพนะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของนักเรียนดูมีความกลมกลืนกันมากขึ้นหลังจากนั้นขยายค่ะให้พอดีกับสัดส่วน

เก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะไม่ให้มีขอบตกนะคะเพราะว่าเราจะโชว์แบ็กกราวด์ด้านหลังในลักษณะนี้

ขยายนิดนึงนักเรียนลองดูให้เข้ากับชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราโอเคแล้วถ้าสมมุติเราขยายแบ็คกราวด์จนโอเคแล้วนะคะประมาณนี้นะคะกดเซฟอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นกดเซฟแอดเป็นภาพ JPEG นะคะเซฟ Copy Add เป็นภาพ JPEG ใช้นามสกุล JPEG นะคะเพื่อเราจะเอาไปใช้งานต่อได้กดเซฟค่ะเซฟทับชิ้นงานที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานที่พร้อมจะใช้งานถ้าสมมุติเรามารีเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วชิ้นงานยังไม่โอเคนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ชิ้นงานเมื่อเสร็จนักเรียนสามารถขยายได้นะคะขยายได้ลดขยายได้ถ้าอยู่ในไฟล์ Photoshop

รียบร้อยนะคะสำหรับ EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับต่างๆที่ครูหมายสอนซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปพัฒนาในการทำโปรแกรม Photoshop ในการตัดแต่งภาพแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆแล้วก็โปรแกรม Photoshop ง่ายๆกับครูหมายสวัสดีค่ะ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจน

0: ฝาไซคัสมันจะใสนะครับไซคัสจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซคัสใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับเข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะ ก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล่าวถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนะ
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยา

0: านได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วล่ะ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยา

0: ไ
1: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
1: อะไรของเขาเนี่ย
2: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในส่วนของการเรียนในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในส่วนของทักษะการปฏิบัติงานการติดตั้งไฟฟ้าเราก็จะแบ่งแยกออกเป็นหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งในหัวข้อต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะของทักษะการเดินสายและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนะครับที่นักเรียนจะต้องนำความรู้หรือทักษะตรงนี้ไปใช้ในส่วนของอาชีพนะครับที่นักเรียนจะใช้ในการดำรงชีวิตหรือว่าการทำงานต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งจากที่เราได้เรียนมานะครับจาก EP ที่ผ่านมานะครับครูก็ได้สอนในส่วนของทักษะต่างๆนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับในการทำงานครับวัสดุอุปกรณ์นะครับเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ EP นี้ก็จะเป็นทักษะการปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เราเรียนรู้ภาคทฤษฎีไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะกลับมาสู่การใช้ทฤษฎีมาใช้ในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับว่าในส่วนของภาคปฏิบัติเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนของทักษะการแบ่งงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งในส่วนของทักษะการเดินสายไฟฟ้านะครับก็จะแบ่งแยกออกมาเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยเจอนะครับเคยฝึกทักษะภายในชั้นเรียนมาแล้วนะครับแต่เมื่อเข้าสู่สถานประกอบการหรือว่าโลกแห่งการทำงานนะครับนักเรียนก็จะเจอในรูปแบบของงานที่แตกต่างกันออกไปจากที่อยู่ในชั้นเรียนอาจจะเป็นแค่บอร์ดไม้หรือว่าแผงบอร์ดขนาดเล็กๆนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในลักษณะของการติดตั้งในงานจริงนะครับที่เป็นลักษณะของอาคารขนาดใหญ่นะครับว่าทักษะที่เราได้จากในชั้นเรียนเนี่ยเราไปใช้ในลักษณะของการทำงานอย่างไรนะครับโดยครูจะขอแบ่งแยกออกเป็นตามหัวข้อนะครับเพราะในหัวข้อที่1 นะครับก็คือในส่วนวิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายนะครับหัวข้อที่2 นะครับวิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อโลหะบางนะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับวิธีการเดินสายไฟฟ้านะด้วยท่อ PVC นะครับซึ่งในส่วนของทักษะทั้ง3ทักษะนี้นะครับอาจจะเป็นทักษะที่นักเรียนคิดว่าบางทักษะอาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะในโลกของการทำงานในการใช้งานจริงๆนะครับปัจจุบันนะครับในส่วนของการเดินสายในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของงานท่องานรางนะครับในส่วนของทักษะการเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับแต่ก็อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าทักษะในการทำงานแต่ละงานเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปพบไปเจอนะครับในทักษะที่ผ่านเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับก็จะได้ทบทวนแล้วก็สามารถปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนนะครับเราก็มาเรียนรู้ในส่วนของภาคทฤษฎีกันก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ยก็เป็นส่วนของการให้ข้อมูลนะครับการให้ความรู้นะครับให้นักเรียนสามารถที่จะ

วิเคราะห์ในส่วนของสาเหตุและปัญหาต่างๆหรือว่าเข้าสู่กระบวนการทําและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับในส่วนของข้อกําหนดการเดินสายและก็วัสดุอุปกรณ์นะครับในส่วนของงานแต่ละงานนะครับก็จะมีข้อกําหนดหรือว่ารูปแบบของข้อกําหนดข้อห้ามต่างๆนะครับที่จะใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยปฏิบัตินะครับซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีในส่วนของการทํางานที่อาจจะเป็นข้อห้ามหรือข้อยกเว้นนะครับเวลาที่เราทํางานนะครับว่าในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไรนะครับในส่วนของการทํางานเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งในส่วนของข้อกําหนดนะครับครูก็ขอยกตัวอย่างนะครับดังนี้นะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าสายไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่มีเปลือกนะครับมีเปลือกนอกนะครับสายไฟฟ้าชนิดที่ใช้เนี่ยจะต้องมีเปลือกนอกหมายความว่าลักษณะของสายไฟฟ้านักเรียนอาจจะเคยใช้สายไฟฟ้านะครับในลักษณะของสายไฟฟ้าแบบเดินก่อติดผนังเนี่ยจะเป็นลักษณะสายไฟฟ้าที่มีฉนวนด้านนอกนะครับเป็นลักษณะของสายไฟฟ้าที่เป็นสายฉนวน2ชั้นใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของสายฉนวน2ชั้นเนี่ยนักเรียนก็ทราบชื่อแล้วว่าในส่วนของสายไฟฟ้าที่เราจะนํามาใช้ในส่วนของการเดินก่อติดแบบก่อติดผนังเนี่ยก็คือสาย VAF ซึ่งลักษณะของสาย VAF นะครับที่เราใช้เนี่ยเป็นลักษณะของสายที่มีตัวนําด้านในนะครับและมีการห่อหุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกซึ่งเป็นลักษณะของสายที่มีฉนวน2ชั้นนะครับก็ลักษณะตัวอย่างนะครับตัวอย่างลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสาย VAF นะครับนะครูก็เอามาให้นักเรียนดูนะครับเผื่อลืมนะครับว่าลักษณะของสาย VAF เป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของสาย VAF เนี่ยเวลาที่นักเรียนเลือกใช้นะครับขนาดต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะซึ่งในส่วนของสาย VAF ขนาด 1.5 ขนาด 2.5 ขนาดเบอร์4นะครับการใช้งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนะครับจากที่ครูเคยสอนไปนะครับก็ในส่วนของสาย VAF ขนาด 1.5 เนี่ยเราจะใช้ในระบบแสงสว่างใช่ไหมครับที่เป็นสายขนาดเล็กขนาด 1.5 นะครับแล้วก็สายขนาด 2.5 เนี่ยจะเป็นลักษณะของสายที่ใช้ในระบบกําลังก็คือในส่วนของการจ่ายไฟให้กับเต้ารับหรือวงจรต่อพ่วงต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องใช้ตามมาตรฐานนะครับตอนนี้มาตรฐานของสายนะครับมาตรฐานของสายไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของมาตรฐานมก11/2553นะครับในส่วนของมกตัวนี้ก็คือมาเปลี่ยนในส่วนของอะไรครับเฉดสีใช่ไหมครับจากมาตรฐานเก่านะครับมาเป็นมาตรฐานใหม่เพราะฉะนั้นในส่วนของมาตรฐานมกหรือว่าข้อกําหนดในการใช้งานนะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสีเก่านะครับที่เป็นอาจจะเป็นสีเทาหรือสีดํานะครับเทาดํานะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสีอะไรครับเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของสีที่เป็นสีน้ําตาลฟ้านะครับซึ่งข้อกําหนดตามมก 11/2553 เนี่ยนักเรียนก็อาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็จะต้องนําไปใช้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าในการทํางานตอนนี้นะครับนักเรียนก็ต้องยึดมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับตอนนี้ก็ให้นักเรียนเรียนรู้ก่อนนะครับว่าลักษณะของสายนะครับที่เป็นลักษณะสาย VF เนี่ยที่เป็นฉนวน2ชั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับถ้าครูแกะออกมานะครับตอนนี้นะครับถ้าครูแกะออกมาเราจะเห็นว่าคําว่าฉนวน2ชั้นก็คือภายในนะครับประกอบด้วยตัวนํานะครับเหมือนเส้นนี้นะครับเป็นสายขนาด3แกนนะครับซึ่งมีฉนวน2ชั้นแต่ละแกนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าสาย3แกนประกอบไปด้วยสายที่มีมาตรฐานมก 11/2553 คือในส่วนของเฉดสีใช่ไหมครับเขากําหนดมาว่าสายในส่วนของสายที่เป็นสีน้ําตาลนะครับให้เป็นสายลายนะครับและในส่วนของสายที่เป็นสีฟ้านะครับให้เป็นสายนิวตันนะครับและในส่วนของสายที่เป็นสายสีเขียวแกมเหลืองหรือว่าสีเขียวแถบเหลืองเนี่ยเป็นสายกราวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทักษะตรงนี้นักเรียนจะต้องรับทราบและรับรู้ซึ่งในส่วนของฉนวนก็สามารถที่จะตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการเข้าจุดต่อหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบางครั้งนะครับในส่วนของฉนวนชั้นนอกเนี่ยอาจจะต้องฉีกออกนะครับในระยะที่สามารถทํางานได้สะดวกข้อต่อไปนะครับในส่วนของการเดินสายนะครับการเดินสายแบบผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างนะครับน่าจะต้องป้องกันความเสียหายนะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างนะครับมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องป้องกันความเสียหายของสายนะครับเพราะว่าในส่วนของการทํางานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการเดินแบบก่อติดผนังเนี่ยนะครับสายจะอยู่ภายนอกอาคารซึ่งสามารถที่จะมองเห็นหรือสามารถที่จะ
เจอพบเจอในสิ่งต่างๆใช่ไหมครับทั้งไม่ว่าจะในส่วนของแสงแดดหรือว่าสารเคมีต่างๆก็สามารถกระทบต่อพื้นผิวของสายได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการป้องกันความเสียหายด้วยข้อที่3นะครับในส่วนของสายจะต้องมีการยึดจับให้แน่นด้วยอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะนะครับซึ่งในส่วนของการยึดจับสายแบบ VAF เนี่ยหรือเดินแบบก่อติดผนังเนี่ยนะครับเราก็ใช้ในส่วนของเข็มขัดรัดสายนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเข็มขัดรัดสายหรือว่ากริปนั่นเองนะครับถ้าภาษาช่างก็อาจจะเป็นเรียกว่ากริปนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของคําเต็มนะครับก็คือในชื่อของตัวอุปกรณ์ก็คือในส่วนของเข็มขัดรัดสายนะครับซึ่งจะมีขนาดและเบอร์ตามขนาดของสายเวลาที่เรานําไปใช้เนี่ยต้องเลือกใช้ให้เหมาะให้ถูกต้องเหมาะสมตามขนาดของสายด้วยนะครับอันต่อไปนะครับการเดินสายนะครับต้องเดินให้เรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะการเดินแบบชั้นเดียวนะครับในส่วนของการเดินสายเนี่ยแบบก่อติดผนังนะครับเรามีการจับสายนะครับโดยการใช้เข็มขัดรัดสายในการจับเพื่อความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะครับเราจะต้องเดินสายในลักษณะของสายแบบชั้นเดียวนะครับไม่เดินสายซ้อนกันนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของการเดินสายด้วยท่อโลหะนะครับในส่วนของการเดินสายด้วยท่อโลหะนะครับเราก็สามารถแบ่งแยกออกมาเป็นลักษณะของงานนะครับในส่วนของการเดินสายแบบท่อโลหะนะครับโดยทั่วไปก็นักเรียนอาจจะทราบกันอยู่แล้วและคุ้นเคยนะครับซึ่งในส่วนของท่อโลหะที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของท่อโลหะบางอันนี้จะเป็นท่อโลหะบางที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้นะครับเราจะเรียกท่อโลหะบางตัวนี้ว่าท่อ EMT นะครับซึ่งจะมีไซส์หรือขนาดนะครับตามขนาดของงานนะครับตามความเหมาะสมนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อ EMT นะครับขนาด3/4นะครับซึ่งในส่วนของงานเนี่ยเวลาที่เราเลือกใช้นะครับในส่วนของวงจรแต่ละวงจรเนี่ยขนาดของท่อ EMT ก็ต้องเลือกใช้หมวดงานนะครับเพราะว่าในส่วนของงานท่อนักเรียนต้องทําความเข้าใจว่าถ้าเวลาที่เราทํางานเวลาที่เราเดินสายนะครับถ้าสายมีจํานวนมากนะครับเวลาที่วงจรไฟฟ้ามีการใช้งานเนี่ยนะครับจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในสายนะครับเมื่อเกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในสายเนี่ยถ้านักเรียนใช้ท่อที่มีขนาดเล็กนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคืออุณหภูมิของสายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุณหภูมิของสายที่เกิดขึ้นเนี่ยสายก็จะมีพิกัดในการทนอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีความร้อนมากเกินไปก็จะส่งผลให้สายเนี่ยเกิดการลัดวงจรภายในได้ซึ่งปัญหานะครับเวลาที่ใช้ขนาดของท่อที่ไม่เหมาะสมนะครับเมื่อสายเกิดการลัดวงจรเนี่ยเกิดปัญหาคือในส่วนของการแก้ไขนะครับจะมีการแก้ไขที่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเวลาที่นักเรียนจะต้องแก้ไขเนี่ยก็จะต้องดึงสายในระบบตรงนั้นออกมาทั้งหมดทั้งชุดนะครับถึงจะสามารถแก้ไขงานได้นะครับอันต่อไปนะครับเรามาดูข้อกําหนดนะครับว่าในส่วนของข้อกําหนดในส่วนของการเดินสายท่อโลหะบางที่เป็นประเภทท่อ EMT เนี่ยมีข้อกําหนดอะไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการเดินสายโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่แห้งหรือพื้นที่ชื้นหรือพื้นที่เปียกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของงานด้วยนะครับอาจจะเป็นงานโดยเฉพาะนะครับในส่วนของการใช้ท่อนะครับก็ประโยชน์ของงานท่อก็1ช่วยในการอะไรครับป้องกันอันตรายใช่ไหมครับอาจจะป้องกันอันตรายจากในส่วนของการกระทบกระเทือนของสายอาจจะมีป้องกันการชนสายนะครับป้องกันจากสารเคมีนะครับป้องกันจากสิ่งที่มากระทบต่างๆนะครับก็จะช่วยให้สายเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นข้อที่2นะครับข้อกําหนดในการติดตั้งซึ่งในส่วนของการติดตั้งเนี่ยนะครับในส่วนของท่อ EMT นะครับในการจับยึดเราจะใช้ในส่วนของอุปกรณ์จับยึดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในส่วนของท่อโลหะก็จะมีอุปกรณ์จับยึดอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์จับยึดในส่วนของงานท่อนะครับเราเรียกว่าดับเบิลโฮลสเต็ปนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่าซิงเกิลโฮลสเต็ปนะครับดับเบิลโฮลสเต็ปกับซิงเกิลโฮลสเต็ปเนี่ยต่างกันก็คือจุดที่ใช้ในการจับยึดนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานข้อแตกต่างนะครับในการใช้งานคือลักษณะของพื้นที่กว้างนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานถ้าเป็นดับเบิลโฮลสเต็ปเนี่ยจะใช้ในพื้นที่กว้างคำว่าพื้นที่กว้างก็คือพื้นที่ที่งานท่อเนี่ยเดินลงมานะครับอย่างเช่นพื้นที่งานท่อเดินก่อติดผนังมาลักษณะนี้นะครับโดยรอบนะครับเป็นพื้นที่เปิดนะครับเราใช้ลักษณะของดับเบิลโฮลสเต็ปนะครับในการจับยึดจะทําให้เกิดความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะพื้นที่แคบคําว่าพื้นที่แคบคือมุม
นะครับบางครั้งไม่สามารถล็อกจับในส่วนของอุปกรณ์จับยึดได้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของซิงเกิลโฮสเต็ปนะครับจะมีการจับยึดแค่ข้างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่อย่างเช่นงานท่อนะครับมาและติดมุมแบบนี้นะครับเราก็มีการจับยึดโดยการติดล็อกแค่ด้านเดียวอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่นักเรียนนําไปใช้นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ในส่วนของงานด้วยนะครับว่าการจับยึดจะมีการจับยึดอย่างไรนะครับหรือจะใช้ในส่วนของลักษณะการจับยึดแบบรางซีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจับยึดแบบรางนะครับเราเรียกว่าในส่วนของการใช้ประกับล็อกท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานประกับนะครับซึ่งในส่วนลักษณะของประกับเนี่ยเวลาที่ใช้นะครับประกอบไปด้วยในส่วนของตัว C นะครับตัว C อาจจะมีระยะยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับงานนะครับเพราะว่าในส่วนของราง C แต่ละชุดเนี่ยอาจจะมีการติดตั้งสายหรือติดตั้งงานท่อเนี่ยนะครับหลายวงจรถ้ามีหลายวงจรก็สามารถมีก็สามารถจับยึดในส่วนของประกับเป็นจุดๆไปไล่ลำดับไปในส่วนของรางนี้ได้เลยข้อต่อไปนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับในส่วนของปลายท่อนะครับน่าจะต้องลบคมนะครับเพื่อป้องกันการบาดของสายนะครับซึ่งในส่วนของปลายท่อนะครับเมื่อเราตัดออกมานะครับเมื่อเราตัดออกมาในส่วนของปลายท่อเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการลบคมนะครับในส่วนของการลบคมเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของดิมเมอร์นะครับในส่วนของดิมเมอร์ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวฟานเพื่อลบคมภายในนะครับในส่วนของการทำงานนะครับทำไมถึงจะต้องมีการลบคมนะครับเวลาที่เราลากสายนะครับถ้าเราไม่มีการลบคมนะครับพื้นที่ของพื้นผิวนะครับของงานท่อที่อาจจะมีความแหลมคมเนี่ยอาจจะมาบาดในส่วนของฉนวนนะครับถ้าฉนวนเกิดการฉีกขาดภายในนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือเกิดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับถ้าเกิดแค่เส้นเดียวก็อาจจะทำให้ในส่วนของงานท่อเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเวลาที่นักเรียนไปสัมผัสหรือว่าเวลาที่ในขณะที่ทำงานนะครับเกิดไปสัมผัสนะครับก็จะโดนไฟฟ้าดูดได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการลบคมนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของข้อต่อต่างๆนะครับหรืออุปกรณ์จับยึดนะครับจะต้องมีการติดต้องมีการล็อกให้แน่นนะครับจับยึดให้แน่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของคอนเนคเตอร์นะครับตอนนี้จะคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ท่อ EMT นะครับจุดที่ทำหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของงานท่อก็คือสกรูตัวนี้นะครับสกรูตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการจับยึดนะในส่วนของอุปกรณ์ด้านหน้านะครับจะจับยึดกับตัวในส่วนของกล่องนะครับแต่ถ้าในส่วนของการจับยึดอุปกรณ์ในส่วนของการจับยึดงานท่อเนี่ยเมื่อเราใส่งานท่อเข้าไปนะครับก็จะต้องมีการขันนะครับในส่วนของสกรูนะครับเพื่อให้เกิดการจับยึดที่แน่นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจับยึดในส่วนของอุปกรณ์ประกอบนะครับถ้าในส่วนของระยะต่างๆนะครับอาจจะมีลักษณะของข้อต่อตรงนะครับถ้าเป็นลักษณะงานที่เป็นข้อต่อตรงก็จะมีลักษณะข้อต่อนะครับแล้วก็มีสกรูตัวนี้นะครับช่วยในการจับยึดเช่นเดียวกันนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับในส่วนของการต่อสายนะครับนะโดยเฉพาะนะครับในส่วนของการต่อสายเนี่ยจุดต่อสายจะต้องเป็นต้องสามารถเปิดได้นะครับในลักษณะของการต่อสายนะครับซึ่งในส่วนของการต่อสายเนี่ยในลักษณะของงานท่อนะครับจะต้องเป็นจุดที่สามารถเปิดได้หมายความว่าจะต้องต่อในกล่องต่อสายเท่านั้นนะครับสายไฟฟ้าที่เดินอยู่ภายในงานท่อนะครับจะไม่มีการต่อภายในเพราะว่าในส่วนของการต่อภายในท่อนะครับถ้าเกิดปัญหาเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นในส่วนของสายเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อแค่ต้นทางกับปลายทางหรือจากกล่องหนึ่งไปหาอีกกล่องหนึ่งเท่านั้นนะครับจะไม่มีการต่อภายในท่อนะครับเวลาใช้งานจริงๆนะครับข้อต่อไปนะครับในส่วนของข้อกําหนดก็คือห้ามทําเกลียวในส่วนของท่อโลหะบางนะครับในส่วนของการทําเกลียวเนี่ยนะครับเราจะใช้ท่อที่เป็นท่อโลหะหนานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อ EMT เนี่ยถ้านักเรียนจะนําไปใช้นะครับคุณสมบัติของงานท่อ EMT คือใช้ในการเดินท่อโดยการดัดโค้งงอท่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะเข้าในส่วนของจุดต่อหรืออุปกรณ์ประกอบนะครับนักเรียนจะต้องใช้ในส่วนของข้อต่อต่างๆพวกนี้นะครับจะไม่ทําเกลียวในส่วนของงานท่อนะครับซึ่งในส่วนของการทําเกลียวในส่วนของงานท่อเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของท่อ RSC หรือว่าท่อ IMC แทนเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อ EMT นะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานก็ต้องใช้งานให้ถูกต้องตามลักษณะของงานด้วยนะครับ
ข้อต่อไปนะครับในส่วนของมุมนะครับในส่วนของมุมหรือว่าการเข้าโค้งนะครับในส่วนของการดัดโค้งท่อจะต้องมีมุมไม่เกิน360 องศานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนนะครับทำการโค้งงอท่อ

ท่อนะครับข้อกําหนดนะครับในการโค้งงอท่อโดยทั่วไปก็อยู่ที่มุมประมาณ45องศา90องศาแล้วก็180องศานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานถ้าลักษณะการโค้งงอท่อที่เป็น360องศาคือเป็นวงกลมนะครับลักษณะของงานลักษณะนี้อาจจะไม่ได้พบเจอนะครับมาเข้าสู่ในหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายนะครับในส่วนของข้อกําหนดว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะงานที่มีการใช้งานโดยทั่วไปนะครับนักเรียนอาจจะเคยพบเห็นนะครับในส่วนของการติดตั้งซึ่งในส่วนของการติดตั้งเนี่ยจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนักเรียนก็มาดูกันนะครับนะซึ่งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดนะครับก็เหมือนกับที่ครูได้พูดไปนะครับว่าในส่วนของงานเข็มขัดรัดสายเนี่ยเราจะใช้สายประเภทสาย VAF ใช่ไหมครับลักษณะของสาย VAF คือสายที่เป็นลักษณะฉนวน2ชั้นนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานในการจับยึดเนี่ยก็ต้องใช้ในส่วนของเข็มขัดรัดสายในการจับยึดนะครับซึ่งขนาดของเข็มขัดรัดสายนะครับในการใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานอย่างเช่นนักเรียนต้องการเดินสาย VF ขนาด1เส้นนะจำนวน1เส้นนะครับก็ต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์จับยึดนะครับที่เป็นเข็มขัดรัดสายเนี่ยในส่วนของเบอร์304นะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับนักเรียนต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าเข็มขัดรัดสายขนาดเบอร์304เนี่ยนะครับจะใช้กับสายขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่นะครับนะจำนวนกี่เส้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของเข็มขัดรัดสายเบอร์0เนี่ยนะครับขนาดของสายที่ใช้คือสายขนาด2คูณ 1.5 นะครับจำนวน1เส้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของตารางนะครับที่เราจะใช้ในการดูขนาดของเข็มขัดรัดสายนะครับว่าที่เราจะใช้เนี่ยนะครับแต่ละเบอร์แต่ละไซส์แต่ละขนาดนะครับก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเบอร์1นะครับเราจะใช้ในส่วนของสาย VAF นะครับขนาด2คูณ 1.5 หรือ2คูณ 2.5 นะครับจำนวน1เส้นเบอร์2นะครับในส่วนของสาย VAF นะครับเราก็ใช้สายขนาด2คูณ1นะครับจำนวน2เส้นนะครับเบอร์3นะครับเราจะใช้สาย VAF ขนาด2คูณ 2.5 จำนวน2เส้นนะครับและเบอร์4ถึงเบอร์7เนี่ยก็จะเลือกใช้นะครับตามความเหมาะสมนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของเข็มขัดรัดสายเนี่ยทำไมถึงต้องมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเพราะว่าในส่วนของสาย VAF เนี่ยที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะครับถ้าพื้นฐานในส่วนของวงจรแสงสว่างนะครับก็จะใช้ในส่วนของสายขนาด2คูณ 1.5 นะครับในการใช้งานนะครับแต่ในระบบกำลังนะครับหรือระบบที่ทำหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้สาย VAF ขนาด3คูณ 2.5 นะครับซึ่งเป็นลักษณะของสาย3แกนนะครับก็คือสาย VAF หีบ G นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการใช้เข็มขัดรัดสายนะครับเราจะเห็นว่าเข็มขัดรัดสาย1ตัวเนี่ยจะสามารถรัดในส่วนของสายได้มากกว่า1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวงจรการใช้งานนะครับเวลาที่เราเลือกใช้อย่างเช่นถ้าเราต้องการใช้สาย VAF ขนาด2เส้นนะครับใน1วงจรเนี่ยถ้าเราต้องการเดินสายจำนวน2เส้นนะครับเราก็ต้องเลือกใช้เข็มขัดรัดสายเหมาะสมนะครับนะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสาย VAF ขนาด2เส้นนะครับซึ่งมีขนาด2คูณ 2.5 เนี่ยทางนักเรียนก็ต้องเลือกใช้เข็มขัดรัดสายนะครับขนาดเบอร์3นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะของข้อมูลตารางนะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การทำงานนะครับเวลาที่นักเรียนไปทำงานจริงนะครับขั้นต่อไปนะครับในส่วนของการตีเส้นนะครับในส่วนของการตีเส้นเพื่อเดินแนวนะครับในส่วนของงานเดินสายแบบปกติผนังเนี่ยนักเรียนก็ต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์เราเรียกว่าอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่าปักเต้านะครับเพื่อใช้ในการตีเส้นประโยชน์ของปักเต้าก็คือตีเส้นได้ในระยะไกลนะครับแทนที่นักเรียนจะใช้ลักษณะของการใช้ไม้บรรทัดหรือว่าใช้วัสดุที่เป็นเส้นตรงนะครับมาใช้ในการตีเส้นเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของปักเต้านะครับมาใช้ในการตีเส้นนะครับการใช้งานปักเต้านะครับก็ใช้งานโดยการกำหนดจุดนะครับจุดเริ่มต้นนะครับนักเรียนอาจจะใช้ในส่วนของเหล็กน้ำศูนย์หรือว่าสกรูนะครับที่ทำหน้าที่ในการล็อกตำแหน่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผูกล็อกในส่วนของเชือกนะครับและทำการดึงในส่วนของเชือกที่อยู่ภายในนะครับซึ่งเชือกที่อยู่ภายในเนี่ยจะมีในส่วนของผงสีนะครับที่ทำหน้าที่ในการตีเส้นนะครับเวลาที่ใช้นะครับก็ดึงในส่วนของระยะให้เหมาะสมไปยังจุดปลายทางนะครับเมื่อไปถึงจุดปลายทางแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับและทําการดีดเส้นนะครับในส่วนของการดีดเนี่ยโดยการใช้มือดึงขึ้นมาและดีดลงไปตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดีดเนี่ยเราจะดีดแค่ครั้งเดียวนะครับถ้านักเรียนดีดหลายครั้งนะครับ
ปัญหาคือในส่วนของสายจำนวนของเส้นที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้การเดินสายเนี่ยไม่สวยงามนะครับอาจจะโค้งหรือว่าไม่ได้ตามแบบที่เราต้องการนะครับข้อต่อไปนะครับในส่วนของการใช้เข็มขัดรัดสายนะครับและก็ระยะของเข็มขัดรัดสายนะครับในส่วนของการใช้เข็มขัดรัดสายนะครับก็คือลักษณะของการพับเข็มขัดรัดสายนั่นเองนะครับเวลาที่ใช้งานนะครับลักษณะของเข็มขัดรัดสายนะครับไม่ว่าเบอร์ใดก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีในส่วนของจุดที่ทําหน้าที่ในการใส่ตะปูนะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเข็มขัดรัดสายขนาดเบอร์2นะครับก็จะมีลักษณะตําแหน่งของการใส่ตะปูเนี่ยแค่รูเดียวนะครับการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานทุกครั้งนักเรียนจะต้องมีการพับนะครับในส่วนของการพับกริปเพื่อทําหน้าที่ในการล็อกในส่วนของตะปูนะครับที่ใช้ในการตอกนะครับในส่วนของตะปูที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของตะปูที่มีขนาดสั้นนะครับขนาดลักษณะของงานขึ้นอยู่กับงานนะครับในส่วนของลักษณะของงานที่เป็นลักษณะงานไม้แล้วก็ลักษณะของงานปูนนะครับก็ต้องเลือกใช้ตะปูให้เหมาะสมนะครับในส่วนของการใช้งานเข็มขัดรัดสายก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้ด้านของเข็มขัดรัดสายถูกต้องนะครับเข็มขัดรัดสายจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งนะครับจะเป็นด้านที่เรียบนะครับด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่หยาบนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับเราจะหงายในส่วนของด้านที่หยาบขึ้นนะครับโดยลักษณะของการใช้งานนักเรียนสามารถใช้โดยการสัมผัสนะครับโดยการใช้มือลูบหรือสัมผัสดูนะครับถ้าสัมผัสดูอีกด้านหนึ่งเรียบนะครับอีกด้านหนึ่งหยาบแสดงว่าด้านหนึ่งที่เป็นด้านเรียบเนี่ยจะอยู่ภายนอกนะครับด้านที่เป็นด้านหยาบเนี่ยต้องอยู่ภายในนะครับประโยชน์ของด้านที่มีความหยาบหรือมีความคมเนี่ยจะทําหน้าที่ในการล็อกสายเวลาที่เราทําการห่อหุ้มในส่วนของเข็มขัดรัดสายเข้ากับสายนั่นเองนะครับการใส่นะครับก็ให้หงายเข็มขัดรัดสายขึ้นนะครับให้ด้านที่หยาบเนี่ยขึ้นนะครับแล้วใส่ตะปูลงไปนะครับตามรูนะครับตามช่องของตะปูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการพับนะครับในส่วนของการพับนะครับก็ให้ตักเปลี่ยนนะครับพับในส่วนของหัวของเข็มขัดรัดสายนะครับตําแหน่งนะครับตําแหน่งของเข็มขัดรัดสายตรงนี้นะครับนะครับในส่วนของระยะเข็มขัดนะครับหัวของเข็มขัดรัดสายนะครับใช้ปลายเล็บนะครับจิกลงแล้วก็พับนะครับนะพับลงมาให้เรียบลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการล็อกเข็มขัดรัดสายนะครับตามรูปนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของรูปที่1เห็นไหมครับลักษณะของตัวเข็มขัดรัดสายนะครับนะต่อไปนะครับหงายเข็มขัดรัดสายขึ้นจะใช้ด้านที่หยาบนะครับหงายขึ้นแล้วก็ใส่ตะปูลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการพับนะครับในส่วนของเข็มขัดรัดสายให้มีระยะการทํางานและก็ล็อกในส่วนของตะปูให้แข็งแรงนะครับซึ่งในส่วนของการพับเนี่ยประโยชน์ของการพับเข็มขัดรัดสายคือนําไปใช้ในการทํางานเพื่อความสะดวกนะครับอย่างเช่นนักเรียนตีระยะของเข็มขัดรัดสายตีเส้นเพื่อวางระยะของเข็มขัดรัดสายไว้แล้วสัก20ตัวนะครับนักเรียนก็ต้องมาพับในส่วนของเข็มขัดรัดสายเนี่ยจำนวนตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางานนั่นเองนะครับมาดูหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของระยะนะครับที่จะใช้ในส่วนของการติดตั้งนะครับระยะของการติดตั้งเข็มขัดรัดสายนะครับลักษณะของการติดตั้งนะครับถ้าเป็นลักษณะของแนวโค้งหรือว่าลักษณะของแนวตรงก็จะมีระยะในการเข้าในส่วนของเข็มขัดรัดสายเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีระยะในส่วนของการเข้าโค้งนะครับเป็นลักษณะของการเข้าโค้งอาจจะเข้ามุมนะครับในส่วนของระยะการจัดวางเข็มขัดรัดสายเนี่ยก็จะใช้ระยะอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะครับแต่ระยะในส่วนของการเข้าโค้งนะครับจะใช้ขนาด 2.5-3 เซนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการทํางานนักเรียนจะต้องมีการออกแบบนะครับหลังจากที่นักเรียนออกแบบเสร็จแล้วต้องมีการวัดระยะนะครับเพราะในส่วนของการติดตั้งนะครับเราจะใช้คุณสมบัติของค้อนนะครับเป็นตัววัดระยะก็ได้นะครับในส่วนของค้อนเดินเข็มขัดรัดสายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของค้อนลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในการทํางานก็สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าในส่วนของหัวค้อนนะครับที่ใช้ในการตอกเข็มขัดรัดสายเนี่ยก็จะมีระยะอยู่ประมาณ 10-12 เซนอยู่แล้วนะครับอาจจะใช้ค้อนเนี่ยเป็นตัวกําหนดได้นะครับและก็ระยะห่างนะครับของเข็มขัดรัดสายที่เป็นตัวลักษณะเบิ้ลเข็มขัดรัดสายนะครับเพื่อล็อกอุปกรณ์เนี่ยอาจจะใช้ความหนาของหัวค้อนเนี่ยเป็นตัวกําหนดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นทักษะในการทํางานนะครับของนักเรียนนะครับว่าจะเวลาที่เราทํางานเนี่ยจะใช้ลักษณะของการวัดเป็นระยะและทําการขีดวัด
ป็นระยะหรือจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยมาเป็น

ตัวทดแทนในการทำงานเพื่อให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับครับในส่วนของระยะนะครับก็จะมีข้อกำหนดตามที่ครูได้อธิบายไปนะครับในส่วนของระยะอย่างเช่นตัวที่1ถึงตัวที่2เนี่ยนะครับเราจะใช้ในส่วนของระยะคือ10ถึง12เซนนะครับแต่ในส่วนของมุมโค้งนะครับก็คือระยะ 2.5 ถึง3เซนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะข้อกำหนดนะครับตามที่ครูได้อธิบายไปเมื่อแต่ต้นนะครับเมื่อกี้นะครับว่าในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับนักเรียนอาจจะใช้เครื่องมือเนี่ยเป็นตัวกำหนดระยะในการทำงานก็ได้นะครับเพราะระยะของเข็มกลัดตายนะครับจากตัวหนึ่งไปตัวที่สองตัวที่สองไปตัวที่สามเนี่ยอาจจะใช้ในส่วนของค้อนนะครับเป็นตัวกำหนดระยะก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการรีดสายนะครับในส่วนของการรีดสายและการรัดสายนะครับในส่วนของการรีดสายและการรัดสายเนี่ยนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการรีดสายก็คือในส่วนของผ้านะครับในส่วนของผ้าที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผ้าโดยทั่วไปนะครับเพราะสาย VF นะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเราจะต้องมีการรีดสายนะครับสายที่ออกมาจากม้วนนะครับบางครั้งระยะของวงจรเนี่ยอาจจะมีระยะของวงจรอาจจะ5เมตร10เมตรหรือ20เมตรนะครับสายที่คลี่ออกมาจากม้วนเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับเราก็ต้องมีการรีดสายในส่วนของการรีดสายก็จะใช้ผ้านะครับแล้วก็นำสายมานะครับประกบลงไปที่มือนะครับแล้วก็หักโค้ง90องศาแบบนี้นะครับและทำการดึงนะครับอาจจะดึงเข้าดึงออกหรือดึงเข้าอันนี้อยู่ที่ทักษะของแต่ละคนโดยสาย VF เมื่อโดนกระทำนะครับตัวนำที่อยู่ภายในที่เกิดการโค้งงอเนี่ยก็จะเรียงตัวอันนี้คือทักษะการรีดสายนะครับในส่วนของการทำงานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการล็อกในส่วนของเข็มขัดรัดสายนะครับในส่วนของตำแหน่งของเข็มขัดรัดสายนะครับถ้านักเรียนนำไปล็อกนะครับเมื่อตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่นักเรียนนำมาล็อกในส่วนของสายนะครับก็จะต้องล็อกให้ถูกต้องนะครับตำแหน่งของหัวของเข็มขัดรัดสายเนี่ยจะต้องอยู่ตำแหน่งกลางนะครับของสายพอดีนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับทักษะการล็อกก็คือรีดสายนะครับดึงในส่วนของปลายเข็มขัดรัดสายสอดเข้ากับในส่วนของหัวของเข็มขัดรัดสายนะครับแล้วดึงให้แน่นนะครับแล้วทำการล็อกนะครับทำการพับปลายของเข็มขัดรัดสายเนี่ยมาล็อกในส่วนของหัวของเข็มขัดรัดสายให้แน่นนะครับซึ่งตำแหน่งนะครับเราจะดูนะครับลักษณะเห็นไหมครับจากรูปนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับตำแหน่งของหัวเข็มขัดรัดสายต้องอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งลักษณะของงานเดินสายแบบกอติกผนังเนี่ยจะเป็นลักษณะการเดินสายภายนอกนะครับถ้านักเรียนเดินเข็มขัดรัดสายได้สวยงามและถูกต้องนะครับงานที่ออกมาก็จะมีความปราณีตและสวยงามอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเดินสายโดยการเข้ามุมนะครับก็คือการเดินสายไฟฟ้าแบบโค้งมุมฉากนะครับซึ่งระยะของเข็มขัดรัดสายนะครับถ้าเป็นลักษณะของการโค้งมุมฉากเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะโค้งมุมฉากแบบรวมนะครับหรือการโค้งมุมฉากแบบแยกนะครับนะถ้าจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าสายหนึ่งจะเป็นสายแนวตั้งเห็นไหมครับแล้วก็จะมีสายที่แยกวงจรออกไปนะครับโค้ง90องศานะครับระยะของมุมโค้งนะครับก็จะต้องใช้ระยะ 2.5 ถึง 3เซนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดในการใช้งานนะครับว่าในการใช้ในการเดินสายเนี่ยจะต้องมีการโค้งเข้ามุมทำมุม90เนี่ยจะต้องทำมุมโค้งระยะเท่าไหร่นะครับเวลาที่ดูภาพรวมก็จะเกิดความสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับนักเรียนว่าในส่วนของทักษะการดัดโค้งงอท่อนะครับในส่วนของงานท่อโลหะบางเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งในส่วนของวิธีการเดินสายไฟฟ้านะครับด้วยท่อโลหะบางเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องมีทักษะก็คือในส่วนของการติดตั้งระบบงานท่อนะครับซึ่งในส่วนของงานท่อเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกทักษะนะครับในส่วนของการดัดโค้งงอท่อนะครับว่าในส่วนของการเข้าอุปกรณ์การเข้ากล่องหรือเข้าจุดต่อสายต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของข้อกำหนดนะครับที่เป็นลักษณะของท่อโลหะบางนะครับเราก็มาดูกันนะครับในส่วนของตารางนะครับตารางนี้จะเป็นลักษณะของการกำหนดระยะเทคของขนาดของงานท่อนะครับซึ่งงานท่อ EMT โดยทั่วไปที่เราใช้เนี่ยก็อยู่ที่ขนาดประมาณ1ส่วน2 3ส่วน4แล้วก็1นิ้วโดยประมาณนะครับที่เราใช้กันแล้วก็เดินระบบไฟฟ้าภายในนะครับซึ่งขนาดของงานท่อเนี่ยก็จะมีระยะเทคอัพนะครับระยะเทคอัพคือระยะที่เราจะนำไปใช้นะครับในการกำหนด
นะครับจุดอ้างอิงนะครับที่เราจะใช้ในการกำหนด

จุดอ้างอิงนะครับที่จะทําการดัดท่อโดยการใช้อุปกรณ์ประกอบที่ครูได้สอนไปนะครับจาก EP ที่ผ่านมาก็คือการใช้เครื่องมือใช่มั้ยครับซึ่งเครื่องมือที่ครูได้สอนไปก็ที่จะใช้ในการดัดโค้งหัวท่อก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ครูได้สอนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับใน EP ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากตารางนะครับเราจะได้ข้อมูลนะครับในส่วนของงานท่อขนาด4x6x แล้วก็1นิ้วนะครับส่วนของการเรียกใช้ขนาดของงานท่อเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเขาจะเรียกในส่วนของท่อคือท่อ1/2ท่อ3/4แล้วท่อ1นิ้วนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทราบในส่วนของระยะเทคแล้วทีนี้มาดูทักษะนะครับว่าลักทักษะของการทำงานมีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือในส่วนของทักษะการโค้งงอท่อนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของตัวอย่างนะครับถ้าในส่วนของท่อ EMT นะครับขนาด1/2นิ้วนะครับนักเรียนต้องการที่จะยกปลายท่อขึ้นมาเข้าอุปกรณ์นะครับให้มีความสูงประมาณ25นิ้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีการนะครับเราก็ต้องไปดูว่าในส่วนของท่อขนาด1/2นิ้วเนี่ยมีระยะเทคเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนของระยะเทคของท่อ1/2เนี่ยก็มีระยะเทคอัพก็คือ5นิ้วนะครับซึ่งระยะในส่วนของการทำงานนะครับเมื่อเราทำการดัดโค้งงอท่อแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะดังรูปนะครับความสูงพื้นนะครับขึ้นมาถึงปลายของงานท่อเนี่ยจะต้องได้ความสูงตามระยะที่กำหนดนั่นเองซึ่งในการทำงานนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับมาใช้ในการดัดโค้งงอท่อซึ่งทักษะการโค้งงอท่อเนี่ยนะครับการใช้เบนเดอร์นะครับมีอยู่2ลักษณะงาน2ทักษะงานก็คือในส่วนของการดัดโดยท่าแบบวางราบกับพื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวางราบกับพื้นนะครับและอีกทักษะหนึ่งนะครับก็จะเป็นทักษะการวางในแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทักษะการดัดโค้งงอท่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในทักษะของการปฏิบัติงานครับจากที่ครูได้อธิบายนะครับในส่วนของกฎและมาตรฐานในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังสำหรับ EP นี้ก็เวลาหมดไปแล้วนะครับก็จะต่อในส่วนของ EP หน้านะครับในส่วนของทักษะการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ PVC นะครับว่ามีกฎหรือมาตรฐานในส่วนของข้อกำหนดนะครับในการแบบงานอย่างไรแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์

0: มีตัว receiver dial แล้วก็มีตัว expansion valve แล้วก็มีตัว evaporator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์ นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุด

ของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนั่นแหละให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีครับนะครับคุณครูชื่อคุณครูธีรยุทธจันป้อมนะครับชื่อเล่นนะครับคุณครูชื่อว่าคุณครูต้อมนะครับผมเป็นครูแผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับวันนี้นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องการ copy โมเดลเจ้าหมูเด้งนะครับว่าจากดินนะกลายเป็นปูนจะทำยังไงนะครับก่อนที่เราจะมา copy โมเดลเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับที่ต้องใช้ในการ copy โมเดลเจ้าหมูเด้งเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์กันสักนิดนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องมาทําความรู้จักก็คือนะครับอุปกรณ์นะครับก็คือมีดนะครับมีดทําโมมีดอันนี้นะครับคุณครูเองนะครับทํามาจากนะครับใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยเป็นใบเลื่อยใหญ่เป็นใบเลื่อยเครื่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับทําไมนะครับคุณครูถึงใช้นะครับเอาใบมีดนะครับเอาใบเลื่อยเนี่ยมาทําใบมีดนะครับอาจจะคุณครูเนี่ยจะอธิบายสั้นๆคือนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้กับงานบางชนิดเนี่ยเราต้องมานะครับเหมือนเอามาทําประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับให้มีความถนัดนะครับและใกล้เคียงนะครับและดีที่สุดในการทําชิ้นงานขึ้นมานะครับโดยมีดเนี่ยนะครับจะเป็นมีดคมเดียวนะครับจะเป็นมีดคมเดียวนะครับจะสามารถทํานะครับเป็นอุปกรณ์เซรามิกหรือทําต้นแบบเนี่ยนะครับได้หลายประเภทเป็นอาวุธสําคัญของคุณครูเองเลยซึ่งเนี่ยมีดอันนี้นะครับต้องใช้ประจําไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องใช้มีดอันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นมีดคมเดียวทําไมคุณครูถึงไม่ใช้มีดประเภทอื่นนะครับจากก็จะอธิบายสั้นๆว่านะครับเช่นมีดทําครัวหรือมีดคัตเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความอ่อนและจะเป็นมีดสองคมนะครับมันจะเกิดอันตรายต่อตัวเราซึ่งใบมีดเนี่ยนะครับหรือใบเลื่อยเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงนะครับและมีใบที่แข็งนะครับจึงเหมาะสําหรับนะครับการทําโมเดลแล้วก็การทําต้นแบบและพิมพ์อย่างมากนะครับดูนะครับครูเองเนี่ยจะทํานะครับตัวความคมของมันเนี่ยสั้นๆพอดีมือนะครับพอการจับนะครับพอสังเขปเลยนะครับว่าประมาณนี้นะครับจับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่สําคัญมากๆก็คือมีดทําโมเดลนั่นเองนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปในการออกกรอบ copy โมเดลนะครับก็คือสิวนะครับอันนี้คือสิวนะครับสิวหน้าแบนนะครับเราจะใช้ขนาดไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ชิ้นงานของเราว่ามันจะมีความใหญ่แล้วก็จะมีความเล็กขนาดไหนนะครับเลือกให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ชิ้นงานของเรานะครับส่วนคุณครูเองเนี่ยก็จะมีนะครับเป็น2หน้านะครับก็คือเป็นนิ้วครึ่งกับ2นิ้วเอาไว้ใช้ในการทํางานนะครับของอันนี้นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นพวกฟุตเหล็กนะครับเป็นฟุตเล็กกับฟุตใหญ่นะครับก็มาไว้ใช้นะครับพวกปาดนะครับปาดให้มีความเรียบแล้วก็การวัดขนาดของชิ้นงานด้วยนะครับด้วยฟุตเล็กนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมีดนะครับมีดเหมือนกันแต่เป็นมีดทําโมเดลปี้โมทําพิมพ์เนี่ยนะครับหัวจะแตกต่างกันตรงที่เห็นไหมครับหัวชิ้นนี้จะเป็นหัวที่แหลมเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นมีดทําพิมพ์นะครับเราจะใช้หัวมนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไปกรีดตัวโมเดลหรือตัวเจ้าหมูเด้งเนี่ยเป็นรอยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกทีว่าการทําพิมพ์เนี่ยนะครับทำยังไงนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือขูดปูนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีลักษณะที่นะครับแตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้งหน้าเหลี่ยมนะครับหน้าโค้งนะครับเห็นไหมครับอาจารย์จะบอกไว้เลยว่านะครับนักเรียนทุกคนเลยครับเครื่องมือทุกชิ้นนะครับมันก็จะใช้กับงานทุกงานไม่ได้และเครื่องมือบางงานนะครับก็จะไปใช้กับงานทุกชิ้นไม่ได้เช่นกันเราต้องเลือกสรรนะครับในสิ่งที่ดีที่สุดหรือนะครับทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยออกมาดีที่สุดในการใช้เครื่องมือนั่นเองนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นปากกานะครับเป็นปากกาเคมีนะครับอาจารย์จะเรียกว่านะครับเป็นปากกาพัดลายนะครับหรือเป็นปากกาเคมีกันน้ำนะครับอาจารย์จะใช้นะครับในการพัดลายชิ้นงานเพื่อเป็นการแบ่งพิมพ์นะครับจะดูนะครับจะมีหัวใหญ่นะครับแล้วก็หัวเล็กนะครับแต่อาจารย์แนะนําให้ใช้หัวเล็กไว้ก่อนนะครับถามว่าปากกาเคมีตาม้าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่พอเวลาเราไปทำนะครับเอาไปฟอกน้ําสบู่เนี่ยนะครับมันจะหลุดได้นะครับจารย์เลยแนะนําให้ใช้เป็นปากกากันน้ํานะครับปากกาเคมีกันน้ํานะครับชิ้นต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นค้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นค้อนยางนะครับเอาไว้ทุบพิมพ์นะครับพอเวลาเนี่ยทุบไปเนี่ยจะไม่ได้มีริ้วรอยกับตัวพิมพ์มากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นค้อนยางอันนี้คือชิ้นงานที่ใช้ในงานเซรามิกเช่นกันอันต่อไปนะครับที่จะต้องใช้ในการ copy โมเดลก็คือค้อนหัวเหล็กนะครับก็จะใช้คู่กับสิวนะครับเพื่อทุบชิ้นงานออกนะครับเพื่อเ

พื่อจะได้ชิ้นงานข้างในออกมานะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเป็นแผ่นใสนะครับอันนี้เป็นแผ่นใสนะครับเป็นแผ่นใสที่เราหาซื้อได้ตามทั่วไปใช้ทำอะไรนะครับจะใช้ในการแบ่งพิมพ์เราจะต้องดูว่า

ทีการที่เราจะทําแบบตัวหนังสือที่มันยากๆเนี่ยการปั้นลงไปจะไม่ค่อยสวยและไม่ค่อยคมเหมือนการแกะออกมาเราก็อาจจะไปแกะตรงตัวพิมพ์ทุบพอเวลาเราหล่อปูนเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปเป็นรอยนูนนะครับไปเป็นรอยนูนเป็นตัวหนังสือเขาจะเรียกว่าเอ็มบอสนะครับถ้าเป็นการแกะเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีบอสนะครับภาษาตามโรงงานทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็คือแผ่นใสนะครับนี่ก็จะเสียบประมาณนี้นะครับจะเสียบประมาณนี้เพื่อให้ได้ชิ้นงานหรือเราไม่ต้องเสียบก็ได้หรือว่าเราดูชิ้นงานแล้วว่าชิ้นงานนี้ออกง่ายทําดีแล้วไม่ต้องตกแต่งเพิ่มนะครับเราก็สามารถเทข้อไปทั้งชิ้นได้เลยนะครับก็จะมีข้อดีกับข้อเสียที่แตกต่างกันเช่นแต่ถ้าเราแบ่งชิ้นนะครับเราแบ่งชิ้นเนี่ยพอเวลาเราหล่อปูนเข้าไปเนี่ยชิ้นงานจะมีตะเข็บนะครับจะมีตะเข็บและแต่งค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากแต่ถามว่าแต่งได้ไหมแต่งได้เหมือนกันถ้าเราจําเป็นต้องแบ่งพิมพ์ชิ้นจริงๆหรือบางคนนะครับไม่ต้องแบ่งเทครอบเลยนะครับเทครอบไปเลยเอามาทุบทีหลังก็สามารถทําได้แต่อาจารย์ไม่แนะนําเพราะว่าตัวพิมพ์เนี่ยหรือพิมพ์ทุบเนี่ยมันอาจจะแตกเป็นชิ้นๆอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับมันก็จะทําให้พิมพ์เนี่ยมีความชํารุดเสียหายพอเราทําพิมพ์ทุบเนี่ยเราจะทําได้แค่ครั้งเดียวเพราะตัวดินนะครับมันก็จะมีความอ่อนนะครับหรือจะอาจมีอาจจะชํารุดเสียหายได้ในการทําชิ้นงานอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกเป็นปูนนะครับเป็นปูนบางคนถามว่าทําไมปูนอาจารย์ถึงสีเขียวปูนคุณครูถึงสีเขียวอันนี้นะครับเรียกว่าปูนหินนะครับเป็นปูนหินเป็นปูนต้นแบบที่มีคุณภาพค่อนข้างแข็งนะครับแต่ตัวคุณครูเองเนี่ยจะไม่ใช้ปูนนี้เพียวๆเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวโมเดลเราเนี่ยจะมีความแข็งและแต่งยากจนเกินไปอาจารย์จะมาผสมนะครับเป็นปูนปลาสเตอร์ธรรมดาและปูนปลาสเตอร์ธรรมดาเป็นยังไงปูนปลาสเตอร์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นปูนทั่วไปที่เราเห็นกันเช่นเป็นตุ๊กตาระบายสีนั่นเป็นปูนชนิดเดียวกันนะครับบางคนก็งงว่าอาจารย์ครับทําไมปูนมีกี่ชนิดและชนิดนี้ทําไมมันถึงเหมาะสมที่จะเอามาทําเป็นต้นแบบจาก็จะบอกเลยว่าปูนเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายชนิดมีค่อนข้างตามเกรดซึ่งเกรดแต่ละเกรดเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันนะครับราคาปูนก็จะไม่เท่ากันราคาปูนเนี่ยก็จะมีการแพงการถูกเกรดกลางนะครับวิธีการใช้ปูนเนี่ยของทางด้านเซรามิกเนี่ยจะใช้เป็นปูนปลาสเตอร์นะครับปูนปลาสเตอร์แต่ละชนิดเขาก็จะเรียกว่ายิปซัมและยิปซัมแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานที่ไม่เท่ากันเช่นปูนที่อาจารย์ใช้เนี่ยก็จะเป็นปูนเป็นปูนเกรดที่ราคาค่อนข้างถูกเพราะว่าเราเอามาใช้พิมพ์ทุบเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นปูนธรรมดาเพียวๆโดยที่ไม่ต้องผสมปูนหินเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีว่าส่วนผสมเนี่ยประมาณไหนนะครับปูนที่เราใช้นะครับจะเป็นปูนปาสเตอร์นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นปูนปาสเตอร์ตามือที่อาจารย์ใช้ก็จะเป็นปูนปาสเตอร์ถุงสีน้ําเงินนะครับเราจะหาซื้อได้โดยทั่วไปถ้าเราอยากจะทําจริงๆนะครับในโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถสั่งซื้อของพวกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับตามร้านต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับการ copy model ทำยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํานะครับcopy model เจ้าหมูเด้งเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับผมจากที่เราได้รู้จักอุปกรณ์ที่เราจะต้อง copy model นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการทําความรู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือของอาจารย์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาทํา copy เจ้าหมูเด้งบางคนถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะหนูต้องใช้ดินอย่างเดียวเลยใช่ไหมในการ copy อาจารย์จะบอกเลยว่าถ้าเราชอบเช่นเรซินพลาสติกนะครับหรือเป็นโลหะนะครับในรูปแบบที่เราชอบเราสามารถมาก๊อปปี้เป็นเซรามิกได้นะครับแต่ที่อาจารย์มาทําเป็นดินเนี่ยนะครับก็อยากให้มันเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างออกไปจากที่อื่นดินที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินน้ำมันนะครับเป็นดินที่บ้านเรานะครับหรือจะเป็นดินที่ใช้ในงานเซรามิกก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการก๊อปปี้นะครับว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรที่อาจารย์จะใช้นะครับในงานเซรามิกที่เขาใช้การที่ใช้งานได้จริงที่บอกไปขั้นต้นนะครับอันนี้คือนะครับเป็นปูนนะครับเป็นปูนปลาสเตอร์นะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายๆเหมือนแป้งเป็นผงๆนะครับใช้นะครับก็คือพอเวลาเราผสมน้ําเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทําปฏิกิริยานะครับแล้วก็จะมีความแข็งตัวโดยอัตโนมัติ
เดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการผสมปูน

ไม่ใช่ว่านะครับถ้าเราจะผสมแบบไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับปูนฟาเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ปูนไปก่อนเนี่ยแล้วใส่น้ําตามปูนเนี่ยครับก็จะมีความเป็นเม็ดนะครับก็จะไม่ละลายทั้งหมดการคนเนี่ยก็จะค่อนข้างยากและอาจจะมีฟองอากาศเยอะวิธีการผสมปูนนะครับดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆนะครับจานจะเริ่มผสมปูนแล้วนะครับเราจะค่อยๆนะครับค่อยๆเขย่านะครับน้ําในปริมาณที่พอดีนะครับไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าอะไรพอเวลาเราอุปกรณ์ที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยหรือเราผสมเยอะจนเกินไปเนี่ยวัตถุดิบที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองนะครับเราก็ค่อยๆผสมไปอย่างนี้นะครับให้ปูนละลายนะครับละลายในน้ําให้หมดทีละชั้นที่เราเทลงไปนะครับนะครับแล้วบางคนถามว่าอาจารย์ครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเทปูนลงไปพอแล้วนะครับปูนพวกนี้นะครับพอเราเทลงไปเนี่ยเขาจะเป็นชั้นๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้ปูนเทลงไปเนี่ยให้มาถึงผิวน้ำพอดีหรือไม่ต้องถึงก็ได้ถ้าเราเทนะครับเทปูนไม่ถึงผิวน้ำเราก็จะปล่อยสัก1นาทีถึง2นาทีนะครับเราจะเทน้ำด้านบนทิ้งได้ถ้าเราคิดว่าปูนที่เราผสมเนี่ยมันเยอะจนเกินไปนะครับแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญของปูนปาเตอร์ถ้าเราผสมปูนในอัตราส่วนที่พอดีปูนก็จะมีความแข็งค่อนข้างมากแต่ถ้าเราผสมปูนเข้าไปนะครับให้น้ำเยอะสักนิดหนึ่งนะครับปูนมันก็จะมีความนิ่มเดี๋ยวจะผสมปูนให้มันค่อนข้างที่จะนิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าตัวก๊อปปี้เนี่ยพอเวลาเราทุบลงไปเนี่ยมันจะได้นะครับไม่แข็งแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยมันก็จะไม่นิ่มจนเกินไปด้วยนะครับบางคนถามว่านะครับปูนปาเตอร์เนี่ยนะครับมันอันตรายไหมถามว่ามันอันตรายไหมจานก็บอกไว้เลยว่ามันไม่ค่อยอันตรายแต่ถามว่าจะทําให้มันอันตรายก็ได้เช่นพอเวลาเราผสมเนี่ยพอเวลาฝุ่นมันฟุ้งนะครับอย่าไปสูดไปดมมันและสิ่งสําคัญสําหรับคนแพ้นะครับก็หลีกเลี่ยงจากการใช้ปูนได้เลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะแพ้พวกสารเคมีที่อยู่ในปูนก็เป็นได้อาจจะคันนะครับแล้วก็หยุดใช้ไปนะครับนะครับก็จะของครูนะครับใกล้จะถึงผิวน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้มันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรอปูนนะครับที่เราผสมลงไปเสร็จนะถ้าเรายังไม่คนนะครับปูนนี้นะจะไม่แข็งประมาณ10ถึง15นาทีก็ใช้ได้แต่บางคนนะครับก็จะใช้การแช่ปูนเพื่อให้ปูนเนี่ยมีการเซตตัวไวขึ้นเมื่อเราโรยปูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มนะครับคนนะครับคนปูนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการคนปูนนะครับเราจะใช้มือนะครับเราจะใช้มือลงไปคนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครกลัวนะครับเราก็จะใช้เป็นแป๊บนะครับหรือไม้แต่อาจารย์ไม่แนะนํานะครับเราจะไม่รู้เลยว่าปูนน่ะมันจะเซตตัวยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับเราเริ่มคนไปปูนนะครับก็จะมีนะครับเหมือนทําปฏิกิริยากับน้ําเรียบร้อยเลยครับค่อยๆคนนะครับค่อยๆคนไปนะครับปูนที่เป็นก้อนๆนะครับก็เราใช้มือบีบไปได้เลยพอเราคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆจนกว่าปูนจะเข้ากันสักพักหนึ่งแต่ถ้าเราคนแป๊บเดียวคุณครูบอกได้เลยว่าปูนจะแข็งตัวช้ามากนะครับเราต้องคนนะครับการคนเนี่ยนะครับมันจะไล่ฟองอากาศที่อยู่ขั้นใต้เนี่ยขึ้นมาบนผิวน้ําด้วยนะครับแล้วนะครับนักเรียนนะครับตอนนี้ปูนเรานะครับเริ่มได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกให้ดูอีกทีนะครับดูนะครับนะครับดูระการไหลตัวนะครับเริ่มช้าลงแสดงว่าปูนใกล้ได้แล้วแต่อาจารย์จะไม่ให้นะครับปูนหนืดมากนะครับดูนะครับพอเราจะดีดไปก่อนนะครับ1ชั้นนะครับดูนะครับเริ่มนะครับเตรียมนะครับลาดลงไปนะครับลาดลงไปนะครับแล้วก็คนในจุดที่มันเป็นซอกนะครับเป็นซอกด้วยนะครับ1ชั้นนะครับเห็นไหมครับนะครับบางคนจะใช้การดีดนะครับดูนะครับชั้นแรกนะครับลูบให้ทั่วก่อนนะครับลูบให้ทั่วก่อนนะครับให้ทั่วตัวชิ้นงานก่อนนะครับก็จะกลายเป็นเจ้าหมูเด้งเจ้าหมูเด้งชุบแป้งแล้วนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับรูปให้เข้าซอกก่อนนะครับสำหรับชั้นแรกนะครับรูปนะครับถ้าเรารูปไม่ดีนะครับไม่เข้าซอกเนี่ยปูนนะครับก็จะมีช่องว่างอยู่ข้างในตัวชิ้นงานเวลาเราก๊อปปี้โมเดลนะครับ
การทำพิมพ์ทุบก็ต้องมีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ใช่ว่านะครับจะเสียแต่เราก็สามารถแต่งได้เช่นกันนะครับนะครับลูกนะครับเราจะเทปูนไปนะครับให้มีความให้มีความหนาที่พอดีสักประมาณ1เซนรอบตัวคุณครูบอกได้เลยว่าถ้าบางเกินไปเนี่ยพอเวลาเราวางนะครับมันอาจจะชำรุดเสียหายหรือแตกได้นะครับค่อยๆทำนะครับค่อยๆรูปนะครับนะครับต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับนะวิธีนี้นะครับใช้สร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับแน่นอนนะครับคุณครูมั่นใจนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับนะครับนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ปูนนะครับเริ่มมีความหนานะครับดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเครื่องมือนะครับจิ้มลงไปให้ดูนะครับว่าตอนนี้ชิ้นงานนะครับมีความหนาหรือเอาฟุตเล็กก็ได้นะครับตอนนี้เห็นไหมครับนะครับดูฟุตเล็กนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะจิ้มให้ไปนะครับดูนะครับเห็นไหมเกือบ1เซนแล้วนะครับจากความหนาจากตัวฟุตนี้เห็นไหมครับจะโปะอีกสักนิดนึงนะครับข้างหน้ายังไม่ค่อยมีความหนาเท่าไหร่ครับแล้วก็ลูบให้สวยงามนะครับนะครับโอเคนะครับครูคิดว่านะครับตอนนี้นะครับความหนาน่าจะค่อนข้างที่จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะรอให้ปูนนะครับปาเตอร์เนี่ยเซตนะครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วเราค่อยมาแกะดินข้างในออกกันนะครับหลังจากที่เราโบกปูนไปแล้วนะครับ 5-10 นาทีนะครับครูก็คิดว่าตอนนี้นะครับปูนเริ่มนะครับมีการเซตตัวค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับเราก็เริ่มนะครับดูว่านะครับตรงไหนนะครับที่มันมีตําหนิหรือความบางนะครับเราก็ดูโดยรอบว่ามันมีความบางเยอะบ้างไหมถ้ามีความบางมากเนี่ยเราสามารถโบกปูนเพิ่มไปได้แต่ถ้านะครับมีตําหนิแค่นิดๆหน่อยๆรูเล็กๆนะครับไม่เป็นไรนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการโบกปูนซ้ําและรอปูนเซตอีก1รอบนะครับขั้นตอนต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวนะครับครูจะนะครับทำการพลิกเจ้าหมูเด้งลงนะครับเพื่อนะครับแกะดินที่เราปั้นนะครับจากข้างในออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับดินที่เราปั้นไปนะครับแล้วเราโบกปูนเข้าไปนะครับก็จะเป็นนะครับประมาณนี้บางคนสงสัยนะครับว่าทําไมดินนะครับทําเซรามิกเลยไม่ได้นะครับครูบอกเลยว่าดินเนี่ยนะครับมันจะมีความนิ่มนะครับแล้วก็อาจจะมีความไม่เรียบแล้วก็ไม่ค่อนข้างที่จะรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับจะเก็บจากดินได้ยากครับเราเลยต้องมาทําเป็นปูนนะครับเดี๋ยวนะครับครูจะนําดินข้างในนะครับออกมานะครับโดยใช้นะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือขูดนะครับเป็นเครื่องมือขูดนะครับก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือขูดแล้วก็ตัวนี้นะครับนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าวิธีเอาดินออกเนี่ยนะครับจะทำยังไงนะครับดูนะครับเราก็เริ่มนะครับเริ่มคว้านดินนะครับออกมาเลยนะครับเริ่มคว้านดินข้างในออกมาเลยที่เราปั้นนะครับระวังเครื่องมือเราเนี่ยนะครับจะไปโดนนะครับตัวปูนด้านผนังนะครับด้านผนังด้านนี้นะครับมันต้องระวังให้ดีๆนะครับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆเป็นอึ๊บนะครับค่อยๆนะครับค่อยนะครับจกตรงกลางเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตรงมุมนะครับเราค่อยไล่อีกทีนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับครูเริ่มนะครับระวังนะครับโดยใช้ดินเนี่ยนะครับร่นลงมานะครับช่วยนะครับช่วยเพื่อไม่ให้นะครับเครื่องมือเนี่ยนะครับเครื่องมือเนี่ยไปโดนนะครับผนังของชิ้นงานให้เกิดความเสียหายนะครับถามว่าโดนได้ไหมนะครับโดนได้แต่นะครับน้อยที่สุดยิ่งดีนะครับเราจะไม่ได้ต้องไม่ต้องแต่งชิ้นงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดูครับดูครับนะครับปึ๊บออกมานะครับหลังจากเราเอาดินนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะดูข้างในนะครับเป็นไงครับนะครับเราก็จะเป็นนะครับเป็นนะครับเป็นเหมือนเราทําพิมพ์อยู่รอบนอกนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเก็บตกแต่งรายละเอียดสักนิดหน่อยนะครับที่อยู่ตัวข้างในเจ้าหมูเด้งว่านะครับเช็คดูว่า
นะครับมีตำหนิหรือรายละเอียดที่เราจะต้องเก็บเพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะลองดูนะครับลองมือรูปๆดูนะครับมีตรงไหนที่ไม่เต็มไหมมีตำหนิตรงไหนที่ปูนบางไหมนะครับแล้วให้เราเช็คโดยรอบนะครับนะครับมีจุดที่ไม่เรียบนะครับเดี๋ยวนะครับตัวครูจะใช้กระดาษทรายขัดช่วยเล็กน้อยนะครับใช้กระดาษทรายนะครับแต่เจ้าหมูเด้งเนี่ยนะครับมีตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโดยครูเองเนี่ยเอามือนะครับล้วงเข้าไปได้นะครับจึงไม่จําเป็นต้องทําเป็นชิ้นงานเป็น2ชิ้นนะครับข้อเสียของการทํา2ชิ้นเนี่ยนะครับตะเข็บหรือเวลาเราประกบกันไปนะครับมันอาจจะมีนะครับการเลื่อมนะครับของชิ้นงานทําให้ชิ้นงานเนี่ยผิดเพี้ยนไปได้จากที่เราปั้นจากเดิมไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับครูนะครับก็จะเริ่มนะครับทําความสะอาดข้างในสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการที่จะนะครับทําต้นแบบปูนปลาสเตอร์เจ้าหมูเด้งอุปกรณ์ที่จะใช้ในขั้นตอนนะครับการทําโมเดลปูนปลาสเตอร์นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะแนะนําทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือนะครับฟองน้ํานะครับที่เอาไว้ทําความสะอาดนะครับไว้ทําความสะอาดพิมพ์ข้างในแล้วก็เช็ดน้ําสบู่นะครับแล้วก็กระป๋องน้ําพร้อมน้ํานะครับจะเอาไว้ด้วยกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แปรงนะครับแปรงทาน้ําสบู่นะครับนี่คือแปรงทาน้ําสบู่ถามว่าถ้าเราไม่มีแปรงแบบนี้เราใช้แปรงแบบอื่นได้ไหมสามารถใช้ได้ครับแต่ว่าขนแปรงเนี่ยต้องมีความนุ่มนิดหน่อยเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราไปกระทบกับชิ้นงานข้างในเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดรอยแต่ถ้าเราใช้แปรงนะครับที่แข็งจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ชิ้นงานเนี่ยมีริ้วรอยแล้วเราจะต้องแต่งเพิ่มนะครับก็จะเป็นการเสียเวลาอีกหนึ่งครั้งนะครับแปรงนี้นะครับก็จะเป็นขนนุ่มๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนุ่มๆแล้วก็กระป๋องนะครับแล้วชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ําสบู่นะครับน้ำสบู่เนี่ยคือเป็นสารเคมีนะครับเขาจะเรียกว่าโพแทสเซียมมันจะเป็นสบู่นะครับเป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆที่เรานะครับซื้อมานะครับเราต้องมาผสมนะครับมาผสมกับน้ําร้อนหรือน้ําเย็นก็ได้นะครับแต่น้ําร้อนเนี่ยจะทําให้สบู่น่ะละลายเร็วนะครับเช่นเราซื้อมาประมาณสัก1กิโล1กิโลเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเช่น1กิโลเนี่ยเราสามารถผสมน้ําได้ประมาณสัก10ลิตร5ลิตรก็สามารถใช้ได้นะครับก็จะเป็นการใช้นะครับการใช้น้ําร้อนนะครับจะละลายเร็วค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับน้ําสบู่นะครับจะมีนะครับคุณสมบัตินะครับลื่นนะครับจะไปเคลือบนะครับตัวชิ้นงานด้านในนะครับเดี๋ยวนะครับครูนะครับจะทานะครับใช้แปรงนะครับทาชิ้นในข้างในเนี่ยนะครับให้มันเคลือบผิวโดยที่พอเวลาเคลือบไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมันวาวแล้วชิ้นงานนะครับปูนด้านนอกกับด้านในเนี่ยจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับถามว่าถ้าเราไม่มีน้ําสบู่เนี่ยใช้อย่างอื่นได้ไหมนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เช่นอย่างแรกเลยนะครับวัสลีนนะครับวัสลีนทั่วไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของวัสลีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นซึ่งใช้ได้ดีเหมือนกันแต่เราต้องเช็ดทําความสะอาดให้ดีก่อนที่เราจะนําเราไปทาเสร็จแล้วเราก็เช็ดออกให้ดีอย่างที่2นะครับก็จะเป็นพวกน้ํามันพืชนะครับถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับสามารถใช้ได้แล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับพวกนี้ก็จะมีเป็นความลื่นนะครับแล้วก็ความมันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราจะใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีทางด้านที่เราจะใช้ในทําเซรามิกจริงๆล่ะเราต้องใช้น้ําสบู่หรือน้ําโซปนะครับสับสารกิจนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มนะครับทําความสะอาดและเป็นขั้นตอนในการทําเลยนะครับเราจะเริ่มนะครับนี่คือสบู่นะครับที่นะครับครูผสมไว้แล้วนะครับครูก็จะเริ่มเทใส่นะครับใส่กระป๋องนะเทใส่ประมาณหนึ่งนะครับนะครูก็จะเก็บไว้นะครับแล้วครูก็จะใช้นะครับฟองน้ําเริ่มนะครับเริ่มทําความสะอาดข้างในนะครับที่จะเป็นคราบดินนะครับข้างในให้มันเกลี้ยงนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเราก๊อปปี้ตัวนี้ไว้นานๆนะครับปูนเนี่ยนะครับก็จะมีความแห้งนะครับมีความแห้งนะครับซึ่งถ้าปูนแห้งนะครับจะเกิดนะครับจะเกิดอะไรพอเวลาเราทาน้ําสบู่ไปเนี่ยน้ําสบู่เนี่ยจะถูกดูดค่อนข้างมากนะครับคุณแนะนําให้เราเอานำเนี่ยเอาแช่น้ําสักนิดหนึ่งสักประมาณสัก 1-2 นาทีให้ตัวชิ้นงานเนี่ยหรือปูนปาเตอร์ที่มีคุณสมบัติดูดน้ำเนี่ยให้ดูดน้ําเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปแช่น้ำเนี่ยเราก็ต้องฟอกสบู่นะครับให้ลื่นนะครับให้ลื่นแล้วก็จะใช้น้ําสบู่จํานวนมาก
ะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําน้ำสบู่นะครับแล้วเราก็จะฟอกเข้าไปนะครับฟอกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับฟอกเข้าไปเลยนะครับฟอกเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับฟอกข้างในให้ทั่วนะครับนะครับขยี้นะครับให้เขาเกิดฟองนะครับให้เกิดฟองเพื่อมันจะไปเคลือบผิวด้านนอกได้ดีมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็จะฟอกให้ทั่วนะครับครูก็จะฟอกให้ทั่วเลยนะครับนะครับใช้ระยะเวลาการฟอกนะครับประมาณ3-4ครั้งนะครับบางทีถ้าเกิดว่ายังไม่ลื่นพอนะครับให้เราฟอกหลายๆครั้งก็ทําได้นะครับนะครับฟอกไปเลยนะครับฟอกไปเลยนะครับฟอกให้ลื่นเลยนะครับแล้วพอฟอกเสร็จนะครับเราก็จะใช้นะครับฟองน้ํานะครับฟองน้ํารูปนะครับเช็ดเช็ดเข้าไปเช็ดนะครับนะครับเช็ดเข้าไปแล้วก็ฟอกอีกสักประมาณ2รอบนะครับเราก็ดูนะครับวิธีการดูนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูว่าฟอกได้แล้วนะครับเราจะพอที่ประมาณไหนนะครับนะครับฟอกอีกนะครับฟอกเลยนะฟอกไปเลยฟอกให้ลื่นเลยนะครับดูนะครับวิธีการนะครับดูอย่างนี้นะครับครูจะลองหยดข้างนอกนะครับเห็นไหมครับนะครับน้ําเนี่ยนะครับก็จะดูดซึมเห็นไหมครับจะดูดซึมในตัวชิ้นงานเห็นไหมครับดูเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ําก็จะหายไปแต่ถ้ากับตัวที่เราทาน้ําสบู่ไปดูนะครับเห็นไหมครับนะครับน้ําจะไหลเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับแต่นะครับนี่เกือบจะได้เลยครับเดี๋ยวครูจะเพื่อความแน่ใจนะครับนะครับครูจะฟอกอีกหนึ่งครั้งนะครับฟอกอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือได้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คให้ดูว่าเช็คยังไงนะครับนะครับวิธีการเช็คนะครับอย่างแรกนะครับให้เรานะครับหยดน้ําลงไปหยดน้ำลงไปอย่างนี้ถ้าน้ําไม่ดูดนะครับถ้าน้ําไม่ดูดแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าน้ําดูดแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการนะครับเทปูนเข้าไปข้างในนะครับให้เป็นโมเดลปูนปาสเตอร์นะครับจากที่เราปั้นดินเข้าไปแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการก๊อปปี้โมเดลนะครับก็จะมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือปูนนะครับคือปูนหินนะครับปูนหินนะครับปูนหินอันนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่นะก็ได้แต่ครูแนะนําให้เราใส่เพราะว่านะครับปูนหินเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานและมีความแข็งค่อนข้างเยอะนะครับบางคนนะครับถ้าโมเดลนะครับทำดีปั้นดีคือดีทุกอย่างแล้วอยากจะก๊อปมาเป็นปูนหินนะครับโดยที่ไม่ใช้ปูนธรรมดาไปผสมเนี่ยก็สามารถทําได้เนื้อปูนนะครับจะมีความแข็งแรงทนทานค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะเริ่มตั้งนะครับตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนะครับให้โมเดลนะครับตั้งอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือปูนนะครับปูนนะครับเป็นปูนพลาสเตอร์ธรรมดานะครับที่ครูใช้ครอบพิมพ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะผสมนะครับตัวนี้ก่อนนะครับค่อยนะครับใช้ปูนหินนะครับผสมเข้าไปถามนะครับวิธีการผสมปูนนะครับเราเทน้ํานะครับกะปูนนะครับกะน้ําให้พอนะครับนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับจนกว่าปูนนะครับจะขึ้นถึงผิวน้ําพอดีนะครับนะครับเราจะเริ่มนะครับมาเทนะครับปูนหินนะครับเราจะใช้ประมาณนะครับ1/4นะครับ1/4นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆเทลงไปนะครับปูนหินนี้นะครับจะช่วยให้นะครับให้ปูนเนี่ยเกิดสีนะครับตามปูนสีปูนหินที่เราเทลงไปนะครับเราจะง่ายต่อการทุบนะครับเพราะว่าเวลาเราทุบไปเนี่ยปูนด้านนอกเป็นสีขาวใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าพอเราใกล้จะถึงเนี่ยปูนด้านในนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะหยุดนะครับเราก็จะคอยระวังตอนที่เราจะถึงปูนสีที่เราเทไว้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มนะครับคนปูนนะครับเราจะเริ่มคนปูนนะครับนะครับคนปูนให้เข้ากันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราต้องคนตลอดนะครับจนกว่าเราจะเทนะครับเพื่อนะครับไล่ฟองอากาศที่นะครับอยู่ด้านในนะครับในตัวปูนเนี่ยให้ขึ้นมาข้างบนนะครับคนเสร็จนะครับเราก็ลองนะครับยกปูนดูนะครับว่าปูนนะครับมีความหนืดตัวอย่างนะครับถ้าหนืดแล้วนะครับแสดงว่านะครับปูนก็ใกล้จะได้แล้วนะครับนะครับแต่นี่นะครับยังใสอยู่นะครับยังใสอยู่นะครับยังไหลตัวเร็วอยู่นะครับปูนที่ใกล้จะได้นะครับปูนนะครับจะมีน้ําหนักนะครับพอเรายกปุ๊บนะครับปูนนะครับจะมีน้ําหนักแล้วก็จะเริ่มจับตัวกันนะครับก็จะเริ่มเซตตัวกันนะครับนะครับตอนนี้นะครับปูนนะครับใกล้ที่จะได้แล้วนะครับ
โดยส่วนตัวครูนะครับจะให้ปูนหนืดอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าชิ้นงานน่ะไม่ค่อยมีรายละเอียดเยอะแต่ถ้าชิ้นงานที่นะครับมีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยนะครับเราต้องรีบเทนะครับปูนตอนช่วงประมาณเซตประมาณนี้นะครับแต่ชิ้นงานเจ้าหมูเด้งเนี่ยนะครับจะมีความใหญ่และรายละเอียดรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับครูก็เลยให้ปูนนะครับมีความหนืดอีกสักนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับครูคิดว่านะปูนหนืดประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มมาเทนะครับเทใส่นะครับพิมพ์ทุบที่เราทำไว้นะครับหลังจากนะครับปูนที่เราโคนไปแล้วนะครับได้นะครับหนืดประมาณหนึ่งนะครับตามที่ครูนะครับยกให้ดูนะครับเราก็จะทำการเทลงไปนะครับเทไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพอครึ่งหนึ่งแล้วนะครับให้เราลูบตัวชิ้นงานข้างในนะครับเช่นตรงหูนะครับจมูกนะครับตานะครับให้มาให้ปูนเนี่ยมันมีเข้าไปเกาะตัวด้านในนะครับลูบชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานมีความเต็มแล้วก็ใช้มือนะครับนะครับกระแทกเข้าไปให้ฟองอากาศนะครับให้เขาฟองอากาศที่อยู่ในปูนเนี่ยไล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราไล่เสร็จนะครับเราก็จะเทปูนนะครับที่เหลือนะครับให้เต็มพอดีนะครับการที่ครูนะครับไม่เทปูนลงไปครั้งเดียวเต็มเลยเนี่ยพอเวลาเราลงไปรูปนะครับปูนก็จะอาจจะหกเลือดเถอะนะครับเต็มข้างนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับหลังจากที่เราเทปูนไปเสร็จนะครับก็เทปูนไปให้ปริ่มสักนิดหนึ่งกันปูนยุบนะครับเผื่อปาดไว้สักนิดหน่อยนะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรอปูนเซตปูนเซตตัวนะครับ 5-10 นาทีปูนเริ่มเซตตัวในระดับหนึ่งเนี่ยครูจะใช้ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดนะครับเป็นฟุตเหล็กนะครับปาดนะครับปาดให้ตัวชิ้นงานนะครับมีความเรียบนะครับเท่ากับพิมพ์ทุบนะครับเท่ากับพิมพ์ทุบที่ครูได้ทำเอาไว้นะครับนะครับนะครับนะครับนะครับแค่นี้เลยนะครับให้เรียบประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เรารอปูนเซตตัวได้เลยนะครับหลังจากที่เราทำการทำเทปูลงไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปาดก้นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรอปูนเซตตัวประมาณ 5-10 นาทีแล้วเราจะมาทำการทุบพิมพ์กันนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับขั้นตอนนะครับการก๊อปปี้โมเดลของเจ้าหมูเด้งนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนดีกว่าว่าขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะก๊อปปี้เนี่ยเราต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราน่าจะได้ความรู้นะครับในขั้นตอนการก๊อปปี้โมเดลไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวครูเองนะครับก็นะครับอยากให้ผู้ที่สนใจนะครับสำหรับการทำเซรามิกพวกนี้นะครับอย่าเช่นการทำพิมพ์ทุบนะครับบางคนนะครับอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าอาจจะไม่ต้องหล่อน้ำดินนะครับส่วนขั้นตอนนี้ก็สามารถเอาไปเป็นอาชีพได้เช่นนะครับเราจะทำพิมพ์ทุบสักหนึ่งชิ้นให้เป็นงานแฮนด์เมดหนึ่งอย่างนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็จะทำได้หนึ่งชิ้นนะครับเช่นเราอยากได้โมเดลชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใครเราก็ทำให้มันเป็นงานชิ้นเดียวนะครับที่ไม่ต้องก๊อปปี้นะครับรับก๊อปปี้ครั้งเดียวเลยนะครับส่วนขั้นตอนการทำพิมพ์ทุบเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับขั้นตอนนะครับประมาณนี้นะครับค่อนข้างระวังยังไงนะครับควรทำยังไงนะครับข้อดีนะครับข้อใช้นะครับต้องทำยังไงบ้างในการทำพิมพ์ทุบในขั้นตอนการนะครับก๊อปปี้โมเดลหรือการทำพิมพ์ทุบนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างครับนะครับหรือนะครับใครนะครับอยากได้ความรู้เพิ่มนะครับเช่นนะครับเช่นอะไรนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับการทำนะครับขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับแต่น่าเสียดายจริงๆนะครับเวลาของ EP นี้นะครับได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใน EP หน้านะครับเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะครับในเรื่องนะครับของการทำแม่พิมพ์ที่ใช้ในงานเซรามิก EP นี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับมันจะมีอะไรที่นะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับติดตามว่าจะเป็นยังไงและน่าสนใจนะครับมีความตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ต่อไปได้เลยครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวให้เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้าง

้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเป็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียว

จึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัจเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่าจึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำ

เรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระกษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์
นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุฏพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นางสาวประภาดาถาวรเศรษฐ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Uranus to the Universe จำกัด
นายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมพร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนพเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

0: ไรคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสัมมาเนรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ใหม่มากขึ้นการรับสัญญาณ Wi-Fi อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนโหมดการตั้งค่าใหม่เราจึงจำเป็นต้องรู้จักเครื่องมือที่มีชื่อว่า Wi-Fi Manager ซึ่งเป็นไลบรารี1โปรแกรม Arduino IDE ข้อดีหลักๆของ Wi-Fi Manager มีดังนี้ 1. มี Captive Portal ช่วยให้สามารถระบุ SSID และ Password ให้กับอุปกรณ์ได้โดยง่าย 2. ใช้งานได้สะดวกสบายไม่ต้องแก้ไขโค้ดโปรแกรมแล้วอัปโหลดใหม่ให้ยุ่งยาก 3. ช่วยดูแลเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อมีปัญหาเช่น Asset Point เชื่อมต่อไม่ได้สำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้งาน Library Wi-Fi Manager เพื่อช่วยการจัดการ Wi-Fi ให้กับอุปกรณ์ IoT ให้ง่ายขึ้นกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมสายันพชรัตน์นะครับวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับโดยในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของการใช้งาน Wi-Fi Manager นะครับเพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นขอเล่าที่มาที่ไปของการเรียนรู้ในวันนี้

่อนนะครับในบทก่อนหน้านะครับเราได้เรียนรู้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับบอร์ด ESP826 นะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับเวลาที่เราจะต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับหรือว่าเปลี่ยน SSD นะครับทำให้เราต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะครับซึ่งเกิดความไม่สะดวกในการทำงานจริงนะครับเพราะว่าในการปฏิบัติงานจริงนะครับการที่จะต้องอัปโหลดโปรแกรมบ่อยๆคงเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพกโน้ตบุ๊กไปได้ทุกที่นะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราจะใช้ไลบรารีชื่อว่า Wi-Fi Manager นะครับมาเป็นตัวแก้ไขปัญหานี้นะครับเมื่อเราเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับตัวบอร์ดเนี่ยจะยังไม่คอนเนคเข้าไปเครือข่ายใดๆนะครับแต่จะทำตัวเองเป็นคล้ายกับCaptive Portal ก่อนนะครับก็คือมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวแล้วก็เปิดขึ้นมาเป็น SSD ของตัวเองนะครับเวลาที่เราต้องการเชื่อมต่อไปที่เครือข่ายใดก็ตามเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อมาที่เครือข่ายนี้ก่อนนะครับของตัวบอร์ดก่อนเสร็จแล้วจะมีให้ใส่ SSD กับพาสเวิร์ดของเครือข่ายที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับเพื่อที่จะเวลาที่เราต้องการที่จะคอนเนคไปเครือข่ายใหม่นะครับแล้วก็กดรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์นะครับนักศึกษาก็ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดนะครับจาก Google Drive นะครับที่ผมได้แชร์ไปให้นะครับโดยในบทนี้นะครับเราจะใช้ซอร์สโค้ดของบทที่7นะครับก็คือการใช้งาน Wi-Fi Manager เพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัตินะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดชื่อว่า Wi-Fi Auto Connect .ino มานะครับคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เช่นเดิมครับเปิดด้วยโปรแกรม Arduino IDE นะครับหรือจะเปิดใน Notepad พัดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเอาซอสโค้ดไปวางนะครับของผมจะเปิดด้วย Notepad พัดก่อนนะครับจะมีซอสโค้ดชื่อว่า Wi-Fi Auto Connect นะครับเริ่มต้นด้วยการ Include Library เข้ามานะครับจะมีทั้งหมดอยู่4 Library ที่ต้องใช้นะครับไลบรารีใหม่ๆนะครับก็อย่างเช่น DNS server.h ตัวนี้ก็จะเป็นไลบรารีเกี่ยวกับการใช้โดเมนเนมเซอร์วิสนะครับการแปลง IP เป็นชื่อแปลงชื่อเป็น IP ก็ต้องใช้ด้วยนะครับแล้วก็ไลบรารีชื่อว่า ESP8266 webserver.h นะครับ webserver.h ซึ่งตัว Wi-Fi Manager เนี่ยจะไปเรียกใช้อีกต่อหนึ่งนะครับเวลาเราเรียกใช้ Wi-Fi Manager ก็จะเป็นต้อง include เข้ามานะครับถ้าเกิด include แล้ว compile แล้ว error นะครับก็แสดงว่า include library ไม่ครบนะครับปัญหาที่เกิดเวลา compile โปรแกรมแล้ว error ส่วนใหญ่เกิดจาก include library ไม่ครบให้เราทำการดาวน์โหลดมาเพิ่มนะครับให้หมดจากนั้นโค้ดนะครับเราทำการประกาศตัวแปร2ตัวนะครับก็คือ LED pin เท่ากับ D0 นะครับแล้วก็ SW pin นะครับหรือว่า switch pin นะครับเท่ากับ D7 เป็น integer นะครับเป็น int นะครับLED pin ก็คือ D0 D0 ก็คือ built-in LED นะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็สวิตช์พิน D7 เป็นสวิตช์ขาของสวิตช์นะครับจากนั้นนะครับโค้ดโปรแกรมทั้งหมดนะครับในบทเรียนนี้นะครับจะทำงานในฟังก์ชัน while setup ทั้งหมดเลยนะครับ while loop จะไม่มีโค้ดเลยนะครับ while loop จะไม่มีโค้ดใดๆทั้งสิ้นนะครับใน while setup นะครับเราทำอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันทีละบรรทัดใน while setup นะครับก็เริ่มด้วยการกำหนดพินโหมดก่อนนะครับพินโหมดของขา LED กับของสวิตช์นะครับพินโหมด LED พินเรากำหนดเป็น output นะครับก็คือเป็นขาสำหรับส่งข้าวออกมานะครับแล้วก็พินโหมดของพินนะครับเป็น input นะครับประเภท pull up นะครับถัดมานะครับเรากำหนด serial.begin นะครับก็คือบอร์ดเรทของ serial port เพื่อใช้ debug โปรแกรมนะครับเป็น 115.200 นะครับถัดมานะครับ Wi-Fi Manager นะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi Manager นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเริ่มการทำงานของ Wi-Fi Manager นะครับซึ่งทุกอย่างก็จะทำงานอัตโนมัติแต่เราจะมีการเช็คด้วยนะครับตอนเซตอัพครั้งเดียวนะครับถ้านะครับไม่เท่ากับ Digital Read SW Pin นะครับหรือถ้าเราจะเช็คว่ามีการกดสวิตช์หรือเปล่านะครับถ้ามีการกดนะครับเราจะเรียกฟังก์ชัน Wi-Fi Manager.reset setting นะครับก็คือล้างค่า Wi-Fi นะครับนั่นคือการเปลี่ยนสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนแมนวลนะครับคือเดิมเนี่ยเวลาเราเปิดหลังจากเราอัปโหลดโปรแกรมเสร็จนะครับเราเปิดตัวบอร์ดขึ้นมาบอร์ดจะยังไม่คอนเนคไปที่เครือข่ายใดๆนะครับจะทำตัวเองเป็นฮอตสปอตก่อนเราต้องคอนเนคเข้าไปที่ตัวบอร์ดก่อนนะครับเพื่อที่จะกรอก HDD กับรหัสผ่านพอเรากดโอเคตัวบอร์ดถึงจะเชื่อมต่อไปหา Wi-Fi

ก็จะจำค่านี้ไว้ตลอดนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มรีเซ็ตนะครับเราจะกดปุ่มรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนยูเซอร์เปลี่ยน SSD หรือว่าพาสเวิร์ดนะครับหรือไม่ก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเครือข่ายนะครับเราก็กดปุ่มรีเซ็ต Wi-Fi Manager ก็จะทำการรีเซ็ตเซตติ้งนะครับก็คือเคลียร์ค่าข้างในตัวเองให้หมดนะครับออกมาจากเงื่อนไข if นะครับก็จะเป็น Wi-Fi Manager.AutoConnect นะครับแล้วก็เราก็จะพิมพ์ออกมานะครับ Auto Connect to IoT AP นะครับถัดมานะครับ serial.println นะครับก็เป็นการปริ้นจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราจะพิมพ์คำว่า connected นะครับแล้วก็ IP address นะครับเหมือนกับบทเรียนที่ผ่านมานะครับหลังจาก connect ได้เราก็จะให้พิมพ์ออกมาเพื่อที่จะบอกว่า connect ได้หรือไม่ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็สั่งให้ LED ติดนะครับส่วนใน while loop ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมทำการ copy code ไปที่ Arduino ก่อนนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่เราไล่โค้ดในNotepad พัดๆนะครับซึ่งไม่ใช่ IDE นะครับอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างถ้าเป็น IDE ก็จะสามารถอัปโหลดโปรแกรมได้ด้วยนะครับแล้วก็จัดการด้านอื่นได้ด้วยเป็นศูนย์รวมของการพัฒนานะครับโอเคนี่เราวางไปแล้วนะครับเราวางเสร็จเราก็กดอัปโหลดได้เลยครับอันนี้ผมอัปโหลดแล้วมี error นะครับ wifi manager.txt no suck file or directory นะครับ error ลักษณะนี้คล้ายๆกับเป็นการหาไลบรารีไม่เจอนะครับเหมือนที่ได้เกินไปขั้นต้นนะครับเราลองติดตั้งเพิ่มนะครับโดยการเข้าไปที่Sketch นะครับแล้วก็ Include Library นะครับแล้วก็ Manage Library นะครับให้เราเอา Error ที่ Return ขึ้นมาหน้าจอเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่เอามาเสิร์ชใน Library Manager ดูว่ามีติดตั้งหรือเปล่ายังไม่ติดตั้งนะครับตัวล่างสุด Wi-Fi Manager นะครับให้เราเลือกเวอร์ชันที่อยู่บนสุดนะครับก็คือ 0.12.0 นะครับแล้วกด Install นี่ผมติดตั้งเสร็จแล้วผมลองอัปโหลดอีกรอบนึงครับรอบนี้ขึ้นview option change แล้วนะครับก็แสดงว่าผ่านตรงจุดที่เช็ค library มาแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้ compile เสร็จก่อนแล้วโปรแกรมก็จะทำการอัปโหลดทีนี้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับตัว ESP826 นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมละขั้นตอนโดยเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ต่อ Wi-Fi ได้ก่อนอย่างเช่นมือถือนะครับหรือไม่ก็เป็น PC notebook ก็ได้นะครับที่ต่อ Wi-Fi ได้เราต้องเชื่อมต่อไปที่ hotspot หรือว่า access point ของตัวบอร์ดก่อนนะครับนี่โปรแกรมเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลองกดที่ Serial Monitor ดูครับว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างอย่าลืมปรับบอร์ดเรทให้ตรงนะครับผมกด Reset Board ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ค่าตอนนี้มีตัวหนังสือขึ้นมานะครับ Auto Connect นะครับ Connecting at Wi-Fi Client นะครับ Using Last Safe Value นะครับ Should be Faster Connection Result อันนี้จะใช้ค่าล่าสุดนะครับซึ่งการทดลองก่อนหน้านี้เรามีการอัปโหลดโค้ดที่เป็น Connectไปที่ IoT Wi-Fi นะครับตอนนี้บอร์ดเลย connect ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเคลียร์ค่าดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการปิดตัว Wi-Fi เราก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มัน connect ไม่ได้นะครับปุ่ม power off นะครับแล้วก็กด reset บอร์ดใหม่ตอนนี้เมื่อตัวบอร์ด connect ไม่ได้นะครับตัวบอร์ดก็จะทำตัวเป็น Wi-Fi Manager นะครับก็คือทำตัวเป็นปล่อย accessทำตัวเองเป็น access point นะครับ IP ก็คือ 192.168.4.1 นะครับสเต็ปถัดมาถ้าเราต้องการที่จะ connect เข้าไปที่ Wi-Fi นะครับเราก็ไปที่มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กเราก็ได้นะครับไปที่ Wi-Fi นะครับให้เสิร์ชหานี่นะครับชื่อว่า Auto Connect IoT AP นะครับที่เราตั้งชื่อไว้ในโค้ดโปรแกรมเราเราอยากได้ชื่ออะไรเราก็ตั้งอันนี้เป็นชื่อ Wi-Fi นะครับผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็ connect นะครับเครือข่ายจะเป็นแบบ open นะครับ open คือใครก็ได้สามารถ connect นะครับไม่ต้องใส่ user password นะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อไม่ได้นะครับให้เราลองเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับโดยในที่นี้ผมจะลองใช้มือถือนะครับในการเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ของการตั้งค่านะครับผมเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็ทำการเปิด Wi-Fi ขึ้นมานะครับเปิด Wi-Fi แล้วเราก็จะต้องหาชื่อ SSD ที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราไม่เจอเราก็ลองปิดแล้วเปิดใหม่ขึ้นมานะครับ Auto Connect IoT AP นะครับเมื่อเราต่อเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องนะครับจะ redirect มาที่นี่อัตโนมัตินะครับ redirect มาที่หน้าในการตั้งค่านะครับในนี้ก็จะมี config wi-fi นะครับ config wi-fi no scan นะครับมี info มี reset นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ config wi-fi นะครับก็จะมีเครือข่ายให้เราเลือกนะครับนะครับให้เราเลือกว่าเราต้องการเชื่อมต่อไปที่ไหนนะครับ

เดี๋ยวผมทำการเปิดตัว Pocket Wi-Fi ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปที่ Pocket Wi-Fi นะครับแต่ตอนนี้บอร์ดยังต่อไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบอร์ดจะทำหน้าที่โหมดในโหมดนี้อยู่จะทำงานในโหมดที่เป็นAuto Connect อยู่ก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมกดที่ปุ่มสแกนใหม่นะครับพอเราสแกนเสร็จนะครับจะมี IoT ขึ้นมานะครับคำว่า IoT จะเห็นว่าสัญญาณ 100% เลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันแค่นี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ IoT นะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านนะครับของเราจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟเสร็จนะครับก็จะขึ้น Credential Safe นะครับ Trying to connect ESP to network If it fail reconnect to AP and try again นะครับมันก็จะพยายาม connect ไปนะครับทีนี้ทางฝั่ง Serial Monitor นะครับเราลองดูที่ Serial Monitor ทางฝั่ง Serial Monitor นะครับก็จะขึ้น connected นะครับ IP address นะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ IP มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง ping นะครับปิงแล้วไม่เจอนะครับลองรีเซ็ตดูค่าล่าสุดที่เราคอนฟิกไปก็ถูกเซฟอยู่ในตัวบอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีค่ามันก็จะโหลดโหมดเดิมเข้ามานะครับก่อนที่จะปิงนะครับอย่าลืมนะครับโน้ตบุ๊กเราจะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกับตัวบอร์ดด้วยนะครับเมื่อกี้เราทำการดิสคอนเน็กต์ไปเพื่อทดสอบการใช้งานเราจะต้องเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวบอร์ดด้วย IoT นะครับต่อแล้วปิงใหม่นะครับขึ้นมาแล้วครับหลังจากนี้นะครับไม่ว่าเราจะปิดเปิดบอร์ดใหม่นะครับก็จะเชื่อมต่อไปที่ตัว IoT ได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนเครือข่ายใหม่นะครับเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับกดปุ่มรีเซ็ตมันก็จะล้างค่าทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปในหน้า Auto Connect AP ใหม่นะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Auto Connect นะครับโดยใช้ Library Wi-Fi Manager นะครับเพื่อทำให้การทำงานเกี่ยวกับ IoT นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ทุกรอบนะครับก็นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับแทบจะทุกโปรเจกต์เลยนะครับของ IoT นะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วที่ต้องทำนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ในยุคสังคมโซเชียลมีเดียคงไม่มีใครไม่รู้จักแอปพลิเคชัน LINE ส่วนใหญ่เราก็จะใช้รับการแจ้งเตือนในรูปแบบข้อความต่างๆจากเพื่อน LINE Official และข่าวสารต่างๆทางแอปพลิเคชันแต่ใครจะรู้ว่าตัวเราเองก็สามารถสร้างการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้เองเหมือนกันการแจ้งเตือนที่เราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้คือการแจ้งเตือนตรวจจับความเคลื่อนไหวผ่านการใช้เซ็นเซอร์เมื่อมีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเคลื่อนที่จะแผ่รังสีอินฟราเรดระบบจะทำงานและแจ้งเตือนผ่านไปยังไลน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้หลากหลายเช่นการตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนในบ้านหรือสถานที่ต่างๆงานด้านการรักษาความปลอดภัยนอกจากการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วเรายังสามารถส่งเอาท์พุตต่างๆและสามารถสร้างระบบการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม LINE Messenger ได้เองอีกด้วยน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเริ่มเข้าสู่บทเรียนพร้อมๆกันเลย
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT หรือว่า Internet of Things นะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างระบบแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม LINE Messenger นะครับโดยใช้งานร่วมกับโนด MCU ESP8266 นะครับแล้วก็นำเอา Ultrasonic Sensor นะครับที่เป็นเซ็นเซอร์วัดระยะทางเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันนะครับลำดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนนะครับ LINE Notify เนี่ยเป็นเซอร์วิสหนึ่งของโปรแกรม LINE นะครับก็คือการแอดเฟรนด์ปกตินะครับสเต็ป2นะครับต้องล็อกอินไปที่ LINE Portal นะครับที่ LINE Notify Portalเพื่อที่จะขอโทเค็นนะครับโทเค็นเนี่ยเปรียบเสมือนคีย์หรือว่ากุญแจนะครับเป็นกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่าง IoT หรือว่าตัวบอร์ดเราเนี่ยกับ LINE นะครับโทเค็นจะถูกใช้ในการคล้ายๆกับเป็นพาสเวิร์ดนะครับสเต็ป3นะครับก็คือการตั้งค่าการใช้งาน LINE Notify นะครับเพื่อที่จะกำหนดชื่อผู้ส่งนะครับโดย LINE Notify เนี่ยสามารถส่งไปหาคนคนเดียวก็ได้หรือจะส่งไปที่กลุ่มก็ได้นะครับอย่างเช่นเรามีกลุ่มของบุคคลที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมนะครับเราก็ขอไลน์เข้ามาแล้วก็สร้างเป็นกลุ่มขึ้นมานะครับอาจจะตั้งชื่อว่ากลุ่มแจ้งเตือนน้ำท่วมภาคใต้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สเต็ปที่4นะครับก็ทำการรับโทเค็นแล้วก็ออกโทเค็นนะครับจากนั้นสเต็ปสุดท้ายนะครับเราก็เอาโทเค็นที่เราได้มาเนี่ยมาใส่ลงในโค้ดจำ Arduino IDE นะครับเพื่อที่จะอัพโหลดมาที่บอร์ดนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ URL ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วครับแล้วเข้าไปที่ notify-bot.line.me นะครับแล้วทำการเลื่อนลงมาตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยจะมี QR Code อยู่นะครับ LINE Notify ให้เราทำการหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดโปรแกรม LINE นะครับจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่รูปคนนะครับรูปคนเป็นการเพิ่มเพื่อนปกตินะครับจากนั้นเราก็ใช้มือถือเราสแกนไปที่ตัว QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ก็จะมี LINE Notify ขึ้นมานะครับเรากดเพิ่มเพื่อนได้เลยพอเรากดเพิ่มเพื่อนปุ๊บนะครับเรามาดูที่เพื่อนก็จะมีเพื่อนใหม่เข้ามานะครับชื่อว่า LINE Notify นะครับหลังจากเราเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนแล้วนะครับสเต็ปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราย้อนมาดูสเต็ปกันนิดนึงนะครับคือการล็อกอิน LINE เพื่อขอโทเค็นนะครับให้เราไปที่ notify-bot.line.me/my นะครับเพื่อทำการล็อกอินนะครับการล็อกอินหน้านี้นะครับจะต้องทำการผูกอีเมลกับรหัสผ่านไว้กับ LINE ก่อนนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับที่โทรศัพท์ที่สมาร์ทโฟนก็จะมีข้อความแจ้งเตือนด้วยว่ามีการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมี generate access token นะครับ for developer นะครับตรงนี้ให้เรากด generate token นะครับพอเรากด generate token นะครับ hit enter a token name to display นะครับก็คือชื่อของ token นะครับผมจะใช้ชื่อว่า iot_line นะครับจากนั้นนะครับ select a chat to send notification to นะครับเราสามารถส่งหาตัวเองก็ได้หรือส่งหากลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับผมจะส่งไปที่กลุ่มที่เป็นชื่อว่า new iot นะครับก็กด generate token นะครับเราจะได้อักขระนะครับอักขระสุ่มประมาณเกือบ20ตัวนะครับมาตัวหนึ่งให้เราทำการ copy ใส่ notepad ไว้ก่อนนะครับให้ทำการ copy ออกมานะครับโดยตัวเว็บ LINE นะครับก็จะมีปุ่ม copy กับปุ่ม close ให้พยายามใช้ปุ่ม copy นะครับเพราะว่ามันจะครอบคลุมได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราไปเลือกเองบางทีอาจจะหลุดตอนนี้เราก็ได้โทเค็นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ connected service ตอนนี้นะครับก็จะมี LINE กลุ่มชื่อว่า new IoT นะครับขึ้นมานะครับเรามาดูที่ LINE นะครับที่ LINE ที่ notify นะครับถ้าเราเข้าไปดูก็จะมีเมสเซจขึ้นมานะครับว่า your personal access token has been generated นะครับโดย Invite this service to new IoT to receive notification นะครับสเต็ปถัดไปนะครับเราต้องเชิญ Line Notify นะครับเข้าไปในกลุ่มที่เราต้องการส่งการแจ้งเตือนนะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการเขียนโค้ดละนะครับเขียนซอร์สโค้ดให้เราไปที่ Google Drive นะครับที่ผมได้แชร์ซอร์สโค้ดโปรแกรมไว้นะครับแล้วไปที่บทที่8นะครับเรื่องการสร้างระบบแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line Messenger นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับซอร์สโค้ดในบทนี้นะครับจะมีอยู่2อันนะครับก็คือ Line Notify กับ Line Alert นะครับ Line Notify เนี่ยเป็นตัวอย่างการ notify ผ่าน Line โดยที่ไม่มีการ apply หรือว่าประยุกต์ใช้นะครับส่วน Line Alert เนี่ยจะเป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกับตัว Ultrasonic Sensor นะครับให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ชื่อว่า Line Alert นะครับ .ino มานะครับโหลดมาเสร็จก็เช่นเดิมครับที่เคยทำก็คือเปิดในโปรแกรม Arduino IDE นะครับหลักๆนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับคือ1การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับซึ่งเราได้เรียนมาในบทใหญ่บทนึงเลยนะครับเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2การใช้ Ultrasonic Sensor อันนี้ก็จะเป็นบทใหญ่บทนึงเลยนะครับแล้วก็3เรื่องของการใช้ Line Notify นะครับเริ่มตั้งแต่การประกาศนะครับฟังก์ชันนะครับ Line Notify นะครับแล้วก็รับค่าเข้าเป็น String Message นะครับแล้วก็ทำการ IncludeEP826 Wi-Fi เข้ามานะครับเพื่อที่จะไฟนะครับเพราะว่าเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับบรรทัดที่6 7นะครับบรรทัดถัดมานะครับก็คือการ Define SSID นะครับกับ Password นะครับถัดมานะครับบรรทัดที่10นะครับ Define Line Token นะครับตรงนี้ก็คือโทเค็นที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับให้เราทำการลบของเดิมออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Line Token ที่เราได้เซฟไว้ใน Notepad นะครับถัดมาบรรทัดที่11กับ12นะครับเราก็จะสร้างตัวแปรประเภทสตริงนะครับก็คือเป็นข้อความชื่อว่า message กับ message 2นะครับ message เนี่ยเรากำหนดข้อความว่าพื้นที่สีเหลืองน้ำท่วมสูงเตรียมอพยพ message 2นะครับก็จะเป็นพื้นที่สีแดงมีน้ำท่วมสูงอพยพขึ้นที่สูงด่วนถัดมาก็จะมีการประกาศตัวแปรที่เกี่ยวกับ Ultrasonic Sensor นะครับโดยการกำหนด ping pin เท่ากับ D1 นะครับแล้วก็ in pin เท่ากับ D2 นะครับรายละเอียดในการต่อเนี่ยสามารถติดตามได้ในเทปก่อนหน้านะครับบทเรียนก่อนหน้าที่พูดถึงเรื่อง Ultrasonic Sensor นะครับถัดมานะครับในวอยซ์เซตอัพในวอยซ์เซตอัพก็จะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับบอร์ดเรทนะครับกำหนดบอร์ดเรทเป็น115200นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโดยเราก็เลือกใช้ฟังก์ชันที่เราคุ้นหูคุ้นตานะครับก็คือ wifi.begin นะครับโดยการส่ง SSD กับ Password เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการปริ้นคำว่า connecting นะครับนั่นคือพยายาม connect wifi อยู่นะครับแล้วก็ใช้ loop while มาเพื่อเช็ค wifi status ว่า connect อยู่หรือเปล่านะครับไล่ลงมานะครับประกาศตัวแปรลอง duration กับ cm นะครับสังเกตโค้ดเริ่มตั้งแต่บรรทัด43นะครับถึง54นะครับเป็นโค้ดเกี่ยวกับการหาระยะทางของ ultrasonic นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับเพราะว่าเคยอธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับจะมีเงื่อนไข if check นะครับโดยในบทนี้นะครับจะเป็น if else if นะครับที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นแค่ if เดียวนะครับแต่บทนี้จะเป็น if แล้วก็ else if นะครับ if คือถ้านะครับถ้า cm น้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะครับ line notify ก็จะใส่พารามิเตอร์เป็น message 2 message 2ก็คือพื้นที่สีแดงแล้วก็สั่ง serial.print ln น้อยกว่าเท่ากับ3อันนี้ก็จะใช้ debug นะครับถัดมาเงื่อนไขถัดมา else if นะครับถ้าแล้วนะครับ cm น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 and นะครับเครื่องหมาย and 2ตัวในวงเล็บ cm มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับเงื่อนไขนี้ก็คือเช็คว่าระยะที่วัดได้เนี่ยอยู่ระหว่าง5กับ3หรือเปล่านะครับต้อง5กับ3เท่านั้นนะครับถ้ามากกว่า5หรือมากกว่า3ก็ไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ปริ้นออกมาเพื่อเป็นการดีบักนะครับแล้วก็ดีเลย์200นะครับในการใช้งานจริงอาจจะต้องดีเลย์ให้สูงกว่านี้นะครับอาจจะเช็คทุก1ชั่วโมงก็ยังได้นะครับ1ชั่วโมงหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นนะครับเพราะว่าค่า200นี้จะถี่เกินไปในการที่จะแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าเวลาเราทดลองเนี่ยเราก็ตั้งถี่ไว้เราจะได้เห็นผลเร็วนะครับถัดมาก็เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ดีเลย์500ถัดลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับ Line Notify นะครับโดยฟังก์ชัน Line Notify เนี่ยจะรับค่าที่เป็น String Message เข้าไปก็คือจะส่ง Message อะไรนะครับก็ input เข้าฟังก์ชันนี้นะครับก็จะมีการเรียกใช้ Wi-Fi Client Secure นะครับ Client อันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อไปยัง Line นะครับมาถ้าทันมา if ไม่เท่ากับ client.connect นะครับก็คือ Wi-Fi Client Secure นี่เป็นการสร้าง Object ชื่อว่า Client เพื่อที่จะ connect ไปยัง Server Line นะครับ Server Line ที่เรา connect ไปก็คือ notify-api.line.me นะครับโดยใช้ port 443นะครับ connect ไปที่ port 443 if บรรทัดนี้นะครับเป็นการเช็คว่า connect ได้หรือไม่ได้นะครับถ้า connect ไม่ได้นะครับก็ให้พิมพ์ออกมาว่า connection fail นะครับแล้วก็ return นะครับกลับออกมานะครับแต่ถ้า connect ได้นะครับก็จะทำอะไรนะครับก็คือบรรทัดที่82นะครับ string req นะครับเป็นการประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับประเภท string นะครับโดย req บวกเท่ากับนะครับคือการใส่ค่า string ลงไป post แล้วก็เว้นวรรค /api/notify เว้นวรรค http/1.1 /r/n นะครับตั้งแต่บรรทัดที่83ถึง90นะครับเป็นการต่อสตริงนะครับโดยเป็นการสั่งงานส่งค่าผ่านโปรโตคอล HTTP นะครับโดยใช้โพสต์นะครับส่งค่าไปหา Line Server นะครับโดยในโพสต์เนี่ยก็จะมี Line Token ส่งไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับAuthorization นะครับแล้วก็ Cache Control User Agent นะครับ Content Type พวกนี้ที่เราต้องส่งไปนะครับ

แล้วก็ส่งเมสเซจเราไปด้วยนะครับส่งเมสเซจเราไปเพื่อให้ LINE ทำการ alert ให้เรานะครับถัดมานะครับเราก็สั่ง serial.println นะครับ req ก็คือ print message ที่ส่งไปให้ LINE ออกมาเพื่อใช้ในการ debug นะครับถัดมานะครับก็มีการ delay นะครับแล้วก็ serial.println print เครื่องหมาย dash นะครับเครื่องหมายขีดเรียงกันแบบนี้ก็คือการขั้นเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับเราก็ทำการเช็คความเรียบร้อยอันดับสุดท้ายนะครับแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับกดที่อัปโหลดครับโปรแกรมอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ Serial Monitor นะครับจะเห็นว่ามีข้อความขึ้นมานะครับ Enter 10 cm นะครับก็คือ10 cm นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วว่าระยะจากก้นเหยือกถึงตัวเซ็นเซอร์นะครับระยะตรงนี้นะครับมันก็วัดระยะได้10 cm นะครับทีนี้เราจะลองค่อยๆรินน้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้เงื่อนไขในการตรวจจับน้ำท่วมทำงานนะครับระยะก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเราจะเทไปจนถึงประมาณ5หรือ4เซนติเมตรตอนนี้อยู่ที่5เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรจะมีดีบักออกมานะครับที่หน้าจอนะครับว่าทำการส่ง LINE Notify นะครับถึงสเต็ปนี้นะครับควรที่จะมีเมสเซจแจ้งเตือนมาที่ LINE แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็ค LINE กันนิดนึงนะครับเราเข้าไปดูในกลุ่มนะครับก็จะเห็นเป็นmessage จาก LINE Notify นะครับตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม New IoT นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด10คนนะครับทุกคนก็ได้ alert message เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเกิดระดับน้ำเนี่ยมันต่ำกว่าหรือเท่ากับ5เซนติเมตรนะครับให้ alert นะครับด้วยข้อดีของ IoT ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับเราสามารถวางกระจายอยู่อาจจะกระจายอยู่ทั้งจังหวัดก็ได้หรือกระจายอยู่ทั้งอำเภอนะครับหรือว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้นะครับ2กิโลเมตรต่อ1ตัวนะครับแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลร่วมกันก่อนที่จะแจ้งเตือนโดยการทำงานในลักษณะของเป็นกลุ่มนะครับเป็นคลาวด์ร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำระบบการแจ้งเตือนนะครับซึ่งจะเป็นการอินทิเกรตนะครับหรือว่าควบรวมความรู้หลายๆด้านเข้าด้วยกันนะครับทั้งเรื่องอัลตราโซนิกเองนะครับเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเรื่อง Cloud Service ของ LINE เป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์นะครับกับการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับเราวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะครูสาลินีคังชำนาญค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการแต่งเล็บต่อเล็บแล้วก็เพ้นเล็บนะคะในการแต่งเล็บต่อเล็บนะคะจะมีความแตกต่างกันการแต่งเล็บคือเป็นการแต่งเล็บที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องหนังข้างเล็บจมูกเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะมีการทาสีเมื่อทาสีเสร็จก็จะมีการเพ้นส่วนการต่อเล็บด้วยเจลหรือต่อเล็บอะคริลิกแล้วก็มีต่อเล็บเกี่ยวกับ PVC ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะชนิดแรกเลยก็คือกรรไกรตัดหนังอันที่สองคือกรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดเล็บจะมีความแตกต่างจากกรรไกรตัดหนังคือตัวปากจะใหญ่กว่านะคะมีความแข็งแรงกว่านะคะอันที่สามคือตะไบเหล็กตัวนี้เป็นการแต่งเล็บให้สวยงามนะคะต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อเล็บด้วยเจลนะคะตัวเจลนี้จะมีหลายสีเจลนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปผสมส

เสียคาลิกกับน้ำยาจะบีบออกมาแล้วก็ใส่ตัวแม่พิมพ์ของเล็บต่อเล็บได้เลยค่ะอันดับที่สองก็คือตัวแม่พิมพ์เล็บนะคะแต่มันจะมีหลายขนาดตามนิ้วมือนะคะเขาจะมีตามเบอร์ว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้งเบอร์อะไรตัวไพรเมอร์นี่จะเป็นการทาก่อนที่เราจะต่อเล็บเพื่อให้เล็บที่ต่อติดทนนานนะคะอันนี้ก็ป้องกันเกิดเชื้อรานะคะการเกิดเชื้อราในเล็บนะคะมีตัวเบสนะคะจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวตะไบอันนี้จะเป็นตะไบหยาบเพื่อแต่งหน้าเล็บแต่งหน้าเล็บก่อนที่เราจะต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะแล้วก็จะตามไปด้วยตะไบทรายที่ตัวผิวบางนะคะจะต่อให้เล็บเรียบไม่ให้เป็นขรุขระก็จะมีถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วขอเป็น2ใบ2ชนิดก็จะใส่น้ำยาประสานสำหรับต่อเล็บนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นปากกาเพ้นเล็บนะคะเป็นสีต่างๆนะคะมาขั้นตอนต่อเล็บ PVC นะคะเล็บ PVC ก็จะมีตัวเล็บ PVC แบบนี้นะคะจะมีเบอร์นะคะจะมีเบอร์1ถึงเบอร์9เบอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเล็บลูกค้าเหมือนกันว่าเล็บใหญ่เล็บเล็กเราก็ต้องมีการวัดก่อนที่จะต่อนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวตัวนี้นะคะทากาวตัวนี้แล้วก็แตะลงไปที่เล็บลูกค้าเลยนะคะส่วนแปรงนะคะแปรงก็จะมีรูปแบบหลายขนาดมีแบนอันแบนนี้ก็จะใช้สำหรับทาตัวเจลหลังจากที่เราบีบใส่เล็บปลอมแล้วนะคะส่วนไอ้รูปแหลมๆก็คือจะเป็นการเพ้นนะคะใช้กับการเพ้นสีหลังจากที่เราได้เล็บได้อะไรแล้วก็คือมาทาสีก็คือสีต่างๆที่เป็นสีเจลนะคะเป็นสีเจลนี้สีต่างๆเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็เพ้นลายด้วยสีเจลค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำการแต่งเล็บนะคะการแต่งเล็บอันนี้เราจะไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะเพราะว่าถ้าทำเต็มสูตรเนี่ยจะใช้เวลายาวนานซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกส่วนก็คือเป็นกะละมังใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาตะไบเล็บก่อนนะคะตะไบเล็บมือให้เข้ารูปทรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการตะไบเล็บเราจะมาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดนิดนึงจากนั้นก็ตะไบเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงเล็บเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะคะมีแบบแหลมนะคะแล้วก็แบบมนแล้วก็แบบตรงค่ะทีนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งช่างได้แล้วก็ตะไบไปตามที่ลูกค้าต้องการตะไบเลยการตะไบเล็บนะคะเราจะเริ่มจากที่นิ้วก้อยก่อนไม่ว่าเป็นการตะไบเล็บหรือจะทาเล็บหรือจะเพ้นเล็บหรือจะเป็นการต่อเล็บทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มทางด้านนิ้วก้อยก่อนนะคะเราจะไล่ไปหาแม่โป้งนะคะไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อทำไมถึงต้องทานิ้วก้อยก่อนหรือว่าทำไมต้องทำนิ้วก้อยก่อนเพราะว่านิ้วก้อยมันก็อยู่ด้านนอกนะคะเวลาทาเล็บหรือตัดหนังอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะได้ไม่ไปชนเล็บที่ถัดไปอะค่ะข้อควรระวังในการตะไบเล็บนะคะก็คือระวังอย่าให้โดนเนื้อลูกค้านะคะถ้าเราตะไบแรงเกินไปมันจะโดนเนื้อลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดลูกค้าเจ็บผิวที่ข้างเล็บหรือว่ามีเลือดไหลออกมานะคะไปแล้วเขาต้องระวังนิดนึงต่อไปเราก็มาดูว่าเราตะไบเล็บแล้วเนี่ยมันเสมอกันหรือเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะให้ลูกค้ามองเป็นดูด้านหลังมือนะคะส่องไปที่เล็บนะคะเมื่อเท่ากันแล้วเช็คแล้วว่าเล็บสวยแล้วเราก็มาทำการตัดหนังนะคะแต่ก่อนที่จะตัดหนังเราก็จะมีการดุลหนังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมใหม่คืออาจจะทำให้หนังนุ่มไวนะคะทาจากนิ้วก้อยเช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อให้หนังข้างเล็บได้มีความนุ่มขึ้นแล้วเราตัดได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ไปกระทบกับกรรไกรตัดหนังเนี่ยเราจะใช้แข็งๆไม่ได้นะคะเราจะใช้แบบให้หนังนุ่มก่อนหรือถ้าเราไม่ได้แช่อันนี้เราสำหรับที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราจะทำแบบง่ายขึ้นที่เราพกพาได้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำเราจะใช้ยาตัวนี้แทนนะคะเขาจะบอกไว้

ว่าอย่าตัดหนังเล็บนะคะเราจะเริ่มตัดที่นิ้วก้อยนะคะแต่การตัดหนังก็ต้องระวังอย่าตัดแรงเกินนะคะอย่าดึงหนังมากเกินไปต้องตัดแบบให้พอดีนะคะอย่าตัดลึกเดี๋ยวเลือดไหลนะคะบางคนอาจจะผิวบางนะคะก็จะตัดได้น้อยถ้าคนที่ทำงานเยอะๆผิว

0: ตัดจากที่นิ้วก้อยขึ้นไปแล้วก็ตัดหนังให้ได้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหนังเนื้ออ่อนๆที่มันจะมีเลือดไหลนะคะคนเราหนังที่บางคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นหนังที่หนาหนังหนาเราต้องไปแช่น้ำถ้าเราต้องการให้นุ่มขึ้นเราก็ต้องไปนำน้ำส้มน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำนะคะหรือน้ำส้มแต่จะไม่มีก็เอามะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ได้บีบลงไปในน้ำในกระมังที่เราจะนำมาแช่เพื่อให้หนังได้นุ่มได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะอันนี้ตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนำแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกรอบนึงเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจบในการที่จะเป็นเบสิกแรกที่เราเรียนแต่งเล็บนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนต่อเล็บด้วยโพลิเจลนะคะอันนี้ต่อเล็บโพลิเจลก็คือเราจะทำการดุลหนังแล้วก็ลำดับจากนิ้วก้อยถึงนิ้วโป้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราดุลออกแล้วเราก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องมาตะไบหน้าเล็บการดุลหนังนะคะเราจะดุลจากด้านปลายนิ้วเข้าไปหาโคนเล็บอะค่ะเพื่อให้หนังตรงที่ติดเล็บอยู่อะค่ะได้หลุดออกไปหลุดออกไปแล้วเวลาเรามาทาสีหรือว่าเรามาต่อเล็บอะค่ะจะทำให้มีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบหน้าเล็บค่ะหน้าเล็บก็คือตรงที่เนี่ยค่ะบนเล็บเราเลยค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าเล็บนะคะอันนี้หลังจากที่เราตะไบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดฝุ่นเอาแปรงตัวนี้ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเล็บที่จะเพ้นค่ะวัดแต่ละนิ้วนะคะวัดแต่ละนิ้วให้ได้ระดับนิ้วก่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะต่อโพลิเจลค่ะเพราะนั้นเราจะเอาแม่พิมพ์ตัวนี้ไปวัดระดับนิ้วก่อนว่านิ้วเล็กนิ้วใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตัวโพลิเจลลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ลงไปที่เล็บนะคะตัวแม่พิมพ์นี้มันจะยาวนะคะแต่เวลาเราจะทำเราต้องการยาวแค่ไหนค่ะเราก็จะวัดเอาเองแล้วก็จะเอาวางรูปแบบตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเรามาเตรียมนะคะตัวผสมค่ะเทตัวผสมใส่แก้วนะคะใส่แก้วที่เตรียมไว้มันเป็นน้ำยาสมานการต่อเล็บประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไอ้ตัวเนื้อครีมรวนเนื้อเจลอ่ะไม่ติดกับผู้กันแล้วก็ทำให้กดงานได้เรียบขึ้นแต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวแทะไม่ให้ตัวเจลอ่ะค่ะไปเปื้อนกับผู้กันเยอะแล้วก็ให้ลงไปในเนื้อในตัวแม่พิมพ์ได้มากขึ้นแอลกอฮอล์นะคะใช้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวเจลที่เราจะทำการต่อนะคะเราจะบีบตัวเจลออกมาใส่แม่พิมพ์ที่เราวัดไว้ค่ะก่อนที่เราจะต่อนะคะตัวไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมทำให้เล็บที่ต่อคงทนและทำให้ไม่เกิดเชื้อราได้นะคะทาตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วโป้งทั้งสองด้านทาสองด้านก่อนแต่ว่าตัวไพรเมอร์นี้เราทาแล้วเราไม่ต้องอบนะคะทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งต่อไปเป็นตัวยากันเชื้อรานะคะอันนี้เป็นตัวกันเชื้อราแต่ถ้าหากมันหาน้ำยากันเชื้อราไม่ได้ก็ใช้ตัวไพรเมอร์อย่างเดียวได้นะคะต่อไปเป็นตัวเบสนะคะตัวเบสตัวนี้จะทำให้เล็บติดทนเหมือนกันค่ะการทาเบสนี้ก็เพื่อให้สีที่เราทาเพื่อเป็นจำพวกสีเจลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโพลีเจลที่เราต่อเล็บให้มีความคงทนค่ะเมื่อทาเบสเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบประมาณ10หรือ15วินาทีค่ะที่ทาเบสเราต้องอบนะคะเราต้องเพื่อให้เล็บแห้งนะคะเพื่อให้ตัวเบสที่ทาเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะได้ทำการต่อเล็บหรือทาเล็บต่อไปได้อันขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บเจลนะคะต่อโพลีเจลคือตัวนี้นะคะ
1: ันนี้สังเกตนะครับดูเวลาวางเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางจากมุมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรา

กดตัวโพลีเจลออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยจากปลายด้านบนลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยลงมาให้ชิดขอบซ้ายแล้วก็ขวานะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่พอก็คือสามารถเพิ่มได้ค่อยๆทยอยเพิ่มนะครับอย่า กดทีเดียวเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นนะครับจะทำให้ทำงานยากถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยทยอยเติมได้นะครับสังเกตดูอย่างนี้นะครับจะปัดขึ้นซ้ายขวาอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยที่ปัดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานำบล็อกตัวนี้เนี่ยวางบนเล็บนะครับมันจะได้ชิดพอดีกับเล็บจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่กดลงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดลงมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นด้านในได้ก็คือเนื้อโพลีเจลอาจจะไม่เต็มในเล็บในหน้าเล็บของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เกลี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช้วิธีกดตอนหลังเอาได้ส่วนจะมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ความยาวด้วยนะครับของที่ลูกค้าต้องการนะครับเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อความยาวไว้ก่อนนะครับคือยาวไว้ก่อนแล้วเราสามารถไปแต่งที่หลังได้นะครับมันจะเยอะไว้ก่อน

0: ้แล้วนะครับแล้วก็จะวางลงบนหน้าเล็บของลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิ้วสุดท้ายและนิ้วโป้งนะครับอันนี้จะวางง่ายนิดนึงก็คือระวังโดยชิดขอบด้านในนะครับที่เราดุนหนังไว้ทำเหมือนทุกเล็บเลยนะครับค่อยๆกดนะครับอย่า กดแรงแล้วก็พอวางปุ๊บเนี่ยเราจับขอบสองข้างนะครับเราต้องตะแคงดูด้านข้างด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาให้เวลาเราวางเนี่ยมันมีความชิดกับตัวเล็บจริงนะครับโอเคครับเข้าอบเลยครับอบฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งบนก็คือ60วินะครับโอเคครบแล้วนะครับรอบแรกแล้วก็ทีนี้พลิกฝ่ามือนะครับเป็นรอบที่2ก็คือหงายฝ่ามือขึ้นอีก60วินะครับ
1: ที่ต้องหงายมืออบ60วินาทีนั่นหมายความว่าตัวเจลนะคะตัวเจลมันมีความเหลวเพราะว่าเราคว่ำมือเข้าไปแล้วตัวเจลอาจจะหยดลงมาไม่สม่ำเสมอเราก็เลยอบหงายมืออบอีกรอบนึงอะค่ะ60วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละนิ้วเราก็ต้องอบเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ทำพร้อมกันแล้วอบทีเดียวถามว่าทำพร้อมกันอบทีเดียวได้ไหมได้แต่ความคงทนมันไม่พอนะคะ
0: อันนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองด้านแล้วที่เราแกะนะครับแกะตัวบล็อกออกเนี่ยเราจับมือของนางแบบอย่างนี้นะครับสัมผัสแบบนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายนะครับอย่าบิดแรงนะครับค่อยๆถอดออกทีละนิดทีละนิดนะครับตัวบล็อกเนี่ยเขาจะค่อยๆเลื่อนออกเองนะครับแต่ถ้าเราไปกระชากออกหรือดึงออกโดยทางตรงอย่างเงี้ยนางแบบอาจจะเจ็บได้นะครับเราต่อโพลีเจลครบแล้วทั้งหมด5นิ้วนะครับโอเคว
1: ันนี้เราจะสาธิต2แบบนะคะโพลีเจลกับ PVC นะคะเพื่อให้ได้เห็นงานทั้ง2แบบว่าการต่อโพลีเจลกับตัว PVC ความแตกต่างแบบไหนที่ยากกว่าและง่ายกว่าความคงทนกว่านะคะเราจะเริ่มต่อ PVC เลยนะคะ
0: เริ่มแรกนะครับสำหรับ PVC เนี่ยเราจะต้องวัดหน้าเล็บก่อนนะครับให้เหมาะกับตัวเล็บ PVC ที่เราจะใช้นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูก็คือเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลือกมาไว้แล้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย อยู่ไซส์3นะครับก็คือเวลาเราวางเนี่ยเราเช็คนะครับก็คือวางกดตรงนี้เข้าไปให้ชิดมุมด้านในให้ได้มากที่สุดอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะไม่งั้นพอติดกาวแล้วเนี่ยมันจะเจ็บนะครับลูกค้าจะเจ็บอันนี้ได้แล้ว1นิ้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอันนี้เราก็วางแล้วก็ทำวิธีเดียวกันนะครับดันเข้าด้านในให้ชิดกับตรงที่เราดุนหนังไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้าง2ข้างนะครับให้ชนกับตัวด้านจมูกเล็บพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเล็บของนางแบบเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวกาวนะครับกาวเนี่ยจะใช้เป็นกาวลักษณะกาวสำหรับต่อเล็บ PVC โดยเฉพาะนะครับการหยอดกาวนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งให้หยอดที่โคนด้านในนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอ็นลงทางด้านนี้นะครับเอ็นลงทางด้านโคนก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาด้านหน้านะครับต่อมาก็คือพลิกนะครับมาเวลาที่เราวางนะครับก็เอ็นลงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอ็นลงอย่างนี้ชิดไปที่ด้านในก่อนกดค้างไว้ให้กาวเซตตัวสักครู่นะครับถึงปล่อยนะครับผมถ้าในส่วนที่มันมีกาวส่วนเกินออกมานะครับให้ใช้คอตตอนบัดปาดออกเลยก็ได้นะครับเพื่อกันการติดนะครับไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับเราสามารถปัดได้เลยขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศหรือบับเบิ้ลข้างในนะครับเพราะมันจะทำให้เสียงเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับ พอกาวเริ่มใส่ตัวแล้วคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วถัดไปเลยนะครับ
1: เราจะไม่มีการอบนะคะเพราะว่ามันใช้กาวธรรมดาความแตกต่างของ PVC กับโพลีเจลนะคะการต่อเล็บโพลีเจลเนี่ยถ้าเราต่อไม่ติดกาวไม่สนิทนะคะมันจะเกิดมีน้ำเข้าไปในอยู่ในเล็บเล็บไม่แห้งทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้นะคะแต่ความแตกต่างของโพลีเจลกับตัว PVC คือการเอาออกจากเล็บที่เราจะล้างเล็บออกโพลีเจลจะต้องใช้ตัวยาของมันโดยเฉพาะที่จะล้างเล็บออกนะคะส่วน PVC อ่ะเราแช่น้ำอุ่นแล้วก็แกะออกได้ค่ะอันนี้วิธีล้างนะคะโพลีเจลราคาจะมีราคาได้สูงกว่าซึ่งไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าต้องไปจ้างช่างทำเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะนะคะความแตกต่างก็คือจะต้องมีการใช้ตัวอบมีการใช้ตัวตะไบเล็บแต่งเล็บให้เข้าทรงก่อนนะคะมีตัวบำรุง
0: สำหรับตัว PVC นะครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าตัวโพลีเจลมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รายได้ง่ายกว่าความสวยหรือความอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันแต่ความทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโพลีเจลนิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยทีนี้เราได้ครบ5นิ้วแล้วสำหรับตัว PVC นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้ทำมาเซตตัวแห้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูครับผมระหว่าง2อย่างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวโพลีเจลจะเห็นสังเกตได้ว่าความมันจะมีความขุ่นความหนามากกว่านะครับแล้วทรงเล็บเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งจนเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดูโอเคและเหลือแค่ดูเรื่องของความยาวว่าจะเอายาวหรือสั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือตกแต่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือครูต้องตกแต่งเรื่องของเล็บตัวโพลีเจลแล้วก็ตัดความสั้นยาวของตัว PVC ต่อแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โพลีเจลก่อนนะครับเพื่อรอให้ตัว PVC เนี่ยกาวมันเซตตัวให้แห้งจริงๆก่อนทีนี้ตัวโพลีเจลนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวตะไบหยาบตัวนี้นะครับเราต้องดูหน้างานก่อนว่าเราต้องเก็บงานเนี่ยมากมาขนาดไหนอย่างนิ้วเนี้ยเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วก็คืออาจจะดูแค่ความยาวอย่างเดียวต้องดูว่านางแบบเนี่ยต้องการความยาวมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวโพลีเจลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้ตัวตัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความที่เนื้อของโพลีเจลเนี่ยมันหนามันทำให้ตัวนางแบบอ่ะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บได้เวลาที่เราใช้ตัวอันนี้นะครับงัดเข้าไปแรงๆมันจะเกิดความหลังกันนะครับใช้เป็นตะไบหยาบดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่แค่แบบว่าเราลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าเจ็บก็คือใช้เป็นตัวตะไบดีกว่าเวลาเราตะไบเราก็ต้องกดตรงโคนเล็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันตะไบไปเลยโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาพยุงโคนเล็บไว้เนี่ยเขาจะมันจะบาดเจ็บได้ตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็เก็บตรงขอบมุมทั้งหมดนะครับให้มันเนียนให้เป็นเหมือนเล็บจริงนะครับแล้วดูความละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเราตะไบก็ไม่ให้เข้าไปในเนื้อของเขามากแล้วก็พลิกดูด้านล่างครับอันนี้คือไม่ตกอันนี้โอเคครับผมไม่ตกไปด้านล่างก็คือไม่ต้องเก็บนะครับเวลาเราเช็คงานนะครับเราดูทุกองศาก็คือพลิกตะแคงดูด้านข้างทุกทางเลยนะครับว่ามันละมุนดีหรือยังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือพลิกที่2นะครับแล้วก็เอาความยาวไปก่อนเอาความยาวออกไปก่อนสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความกระโดดขึ้นสูงตอนที่เราวางแผ่นบล็อกเนี่ยเราจะต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนิดนึงให้เขาลงไปสนิทก็คือให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างตรงช่วงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวฝั่งโพลีเจลเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเราไปเจอตัวโพลีเจลที่มีเนื้อเหลวมากเนี่ยแล้วเวลาเราลงงานหน้าเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะมีความไหลเลอะออกมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บงานเยอะแต่ถ้าเป็นตัว PVC เนี่ยส่วนใหญ่เราคือเก็บความยาวอย่างเดียวว่าลูกค้าจะเอาตะไบเล็บทรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราตะไบช่วงตะไบเอาความยาวเนี่ยอาจจะต้องกดตรงเนี้ยของลูกค้าไว้นิดนึง นะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนมากนะครับจำเป็นมากนะครับในการที่ก่อนจะจบงานเรื่องของความยาวแล้วก็ทรงเล็บเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันมีเล็บไหนที่หน้าเล็บตรงช่วงนี้เอียงไหมหรืออะไรไหมเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปถึงตอนลงสีแล้วเนี่ยไปถึงตอนที่ทาเจลแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยอันนี้หลังจากที่เราตะไบหยาบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตะไบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้หน้าเล็บมันเรียบขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะดูเหมือนเล็บจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเวลาตะไบละเอียดนี้เราตะไบถึงตรงหัวเล็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้มันลดความคมนะครับสำหรับตัวโพลีเจลนี้เราเตรียมเล็บที่จะทาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทำในส่วนของ PVC นะครับ
1: ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งเล็บ PVC นะคะต่อไปจะเป็นการตัดแต่งเล็บให้สั้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ตะไบให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะเข้าสู่การทาสีค่ะ
0: ในการตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรในการตัดเล็บตัว PVC เนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราใส่เราก็จะเอาด้านโค้งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับด้านโค้งตรงช่วงนี้ไว้ด้านล่างของเล็บลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูความยาวว่าเราจะเอาเหลือไว้เท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทีเดียวเลยก็ได้ค่อยเล็มทยอยเล็มไปก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยนะครับให้กดตรงโคนเล็บของลูกค้าไปด้วยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กรุบอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีไม่ตรงอาจจะเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาตะไบเก็บรายละเอียดที่หลังได
1: ้เมื่อเราตัดปลายเล็บออกนะคะเราจะต้องมาตะไบในรูปทรงเหมือนกับเล็บจริงอะค่ะเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการแหลมก็ตะไบแหลมลูกค้าต้องการตะไบมนก็มนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือรูปตรงนะคะแบบเล็บตัวตรงไปเลยค่ะพอเราตัดความยาวออกแล้วนะคะเราก็จะมาตะไบเล็บนะคะใช้ตะไบหยาบนะคะเราจะไม่ใช้ตะไบเหล็กเหมือนเล็บจริงนะคะเราจะใช้ตะไบหยาบแต่งให้เข้ารูปทรงก่อน
0: การตะไบก็เหมือนเดิมนะครับให้จับประคองสองข้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยสลับไปนะครับตัว PVC นะครับการตะไบเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยจะมีความคมมากเพราะฉะนั้นตรงช่วงตรงมุมเนี่ยเราต้องเก็บคราวนี้หนึ่งให้เขามีความมนลงนะครับสำหรับข้อควรระวังในการตะไบนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เขารู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนเวลาที่เราตะไบนะครับคือตะไบตัวหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฝืดมากกว่าตะไบชนิดอื่นนะครับอย่าไปฟืดแรงๆหนักๆคือต้องค่อยๆเก็บไปนะครับข้อสำคัญที่อย่าลืมก็คือต้องเก็บมุมตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นเล็บ PVC คือตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่เก็บตรงมุมให้มันมนลงนะครับมันจะมีโอกาสไปเกี่ยวหรือว่าไปบาดเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเวลาเราตะไบนะครับลองใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้ได้นะครับตรงปลายเล็บว่ามันยังมีรอยสะดุดอยู่ไหมนะครับถ้ามีเราก็เกี่ยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นตรงปลายนะครับพอเราได้ความยาวของเล็บแล้วนะครับแล้วก็ลองปัดก่อนลองปัดฝุ่นของตัว PVC ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คงานก่อนอีกทีว่าโอเคหรือยังนะครับเราได้ทั้ง2มือแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอันนี้คืองานข้างนี้จะเป็นโพลีเจลนะครับข้างนี้จะเป็น PVC จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปจะเป็นการทาเล็บนะคะแต่ขั้นตอนการทาเล็บข้อที่1แล้วก็จะใช้ตัวเบสค่ะเบสนี้ที่เราทาแล้วทาตอนแรกเลยที่ก่อนต่อเล็บเราก็ทานะคะอันนั้นก็ทาเพื่อบำรุงเล็บจริงของลูกค้าส่วนพอมาถึงเล็บปลอมแล้วเราก็จะมาทาอีกรอบหนึ่งเพื่อ การเน้นที่สีที่จะได้ติดทนนะคะ
0: สำหรับการทาเบสนะครับหรือการทาสีเนี่ย เราจุ่มพุกันลงในตัวขวดนะครับขวดสีหรือขวดตัวเบสหรือขวดตัวพาเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปัดสองข้างลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อจุ่มปุ๊บมาซ้ายขวานะครับเพื่อกันมันไหลเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวสีหรือตัวเบสเนี่ยตกไปที่ขอบเล็บได้นะครับแล้วเวลาเราลงผู้กันนะครับตรงช่วงระหว่างกึ่งกลางก่อนแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อให้มันชนขอบเล็บด้านบนนะครับแล้วค่อยลูดกลับมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บตรงปลายนี้นิดนึงนะครับถ้ามันมีเกินขอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กรีดได้นะครับครับเมื่อทาตัวเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่งเราก็นำเล็บเข้าอบนะครับโดยกดใช้เวลา60วินะครับต่อมาระหว่างเราอบเราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยอีกข้างหนึ่งนะครับการทาก็จะลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอบนะครับก็จะใช้การอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเตรียมขั้นตอนในการทาแล้วนะครับ
1: ฝั่งที่เราอบแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทาสีแล้วค่ะจากเล็บตัวโพลิเจลนะคะเราทาเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีที่ลูกค้าต้องการอยากว่าสีอะไรบ้างสีนี่ใช้สีเจลนะคะการทาสีเจลก็เหมือนกันนะคะเมื่อทาเสร็จปุ๊บจะต้องอบครั้งละ60วินาทีเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบสีหวานก็คือใช้สีอ่อนเป็นพวกโทนชมพูหรือไม่ก็เวลาเราจะเพ้นท์นะคะการจะเพ้นท์ลายเราอาจจะใช้สีเข้มนะคะแต่ใช้ดอกสีอ่อนนะคะแต่ก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้สีเล็บอ่อนเราก็ใช้สีเพ้นท์เนี่ยให้สีเข้มขึ้นเพื่อเห็นลายดอกแต่นี้การเพ้นท์ก็ไม่ได้เพ้นท์ทั้งหมดทุกนิ้วนะคะก็จะมีการเสริมแต่งกับเครื่องประดับต่างๆนานาที่ลูกค้าเขาชอบนะมีกลิตเตอร์ต่างๆคือซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านเราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะสีเจลเห็นไหมคะทาแล้วมันจะมีเงาและสวยนะ
0: คะต่อไปก็อบนะครับพอทาได้1ข้างก็อบใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปเราจะมาทาข้างที่เป็นต่อ PVC นะคะเราใช้สีเข้มเพื่อว่าเราจะไปให้แม่เหล็กดึงสีขึ้นมาอีก
0: สำหรับการทาสีนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกับการทาเบสเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับทารอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนเห็นไหมครับอาจจะยังเห็นเป็นรอยขาวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถทาซ้ำได้พอครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเนียนขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนตรงหัวเล็บตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราทาเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะเก็บตรงหัวตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เนี่ยบางทีลูกค้าไปกระทบหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะถลอกแล้วก็ทำให้สีเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับครั้งนี้ผมจะใช้สีที่ค่อนข้างตัดกันทั้งหมดเลยนะครับจะได้มองเห็นงั้นอันนี้ก็อบเหมือนเดิมนะครับ60วินาทีนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยที่เราทาไว้รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอลงรอบ2แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากรอบแรกยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าสีเริ่มเงาแล้วใช่ไหมครับพอเราอบออกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีความกระชับตัวขึ้นนะครับการลงสีแต่ละครั้งนะครับถ้าเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมากไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยอาจจะไหลลงมาหรือย้อยลงมาเพื่อนตามตรงขอบเล็บตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรปริมาณสีที่เราทาต่อครั้งเนี่ยให้พอดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไหลลงมาโดนตรงข้างเล็บหรือจมูกเล็บตรงนี้ครับแล้วเวลาเล็บเรายาวขึ้นเนี่ยลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับมันจะมีอาการเจ็บหรือระคายเคืองข้างเล็บได้นะครับสำหรับตัวสีกลิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะทำมาจากโลหะบ้างอะไรบ้างเนี่ย เวลาที่เราให้ลูกค้าเข้าอบนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกร้อนที่หน้าเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกค้าไม่ต้องตกใจมันจะมีอาจจะมีบ้างในบางในสีกลิตเตอร์บางชนิดนะครับเมื่อเราเสร็จครั้งนี้เราก็เข้าอบเหมือนกันนะครับ60วินาทีในกรณีนี้นะครับเราจะมีการติดอะไหล่แล้วก็จะมีการเพ้นท์ในบางเล็บเนี่ยผมจะไม่ทาสีซ้ำถึง3รอบนะครับเพราะบางทีมันจะหนาเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการท็อปสำหรับตัวเครื่องประดับนะครับมันก็จะมีลักษณะในสับร้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า อะไหล่ทีนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยมันต้องเลือกความตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บนหน้าเล็บและการติดอะไหล่เนี่ยสามารถใช้ประสานกับการเพ้นได้ด้วยนะครับอาจจะเพ้นในส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอะไหล่ในส่วนหนึ่งในเล็บเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมสำหรับการติดอะไหล่นะครับมันจะมีกาวอยู่สองลักษณะเราจะใช้เหมือนกาวตัวที่ต่อเล็บตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันโดยลักษณะที่เราติดอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าอาจจะเริ่มกับตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่ก้นไม่ลึกหรือก้นไม่แหลมนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก้นเขาจะแบนก็ใช้เป็นกาวติดอะไหล่โดยเฉพาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวติดตัวเล็บ PVC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นชิ้นเนี้ยก็อาจจะใช้เป็นกาวตัวนี้ลงก่อนนะครับลงแล้วก็ดันให้มันติดก่อนแล้วถึงค่อยเอากาวตัวเนี้ยมาเก็บขอบอีกทีด้านหลังอาจจะมีการติดอะไหล่ตัวอื่นเข้าไปประกอบอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกาวตัวเนี้ยเพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแห้งเนี่ยช้ากว่ากาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะใช้ผู้กันนะครับในการวางเนื้อเจลนะครับวางกาวเราใช้เป็นผู้กันเก่าๆก็ได้นะครับที่หัวแข็งๆหน่อยผ่านการใช้งานมาแล้วเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับตัวกาว

0: สำหรับนิ้วต่อไปผมจะผสมการเพ้นเข้าไปด้วยนะครับกับการติดอะไหล่นะครับทั้ง2 อย่างเลยสำหรับผู้กันนะครับมันจะมีหลายเบอร์มันจะมีทั้งผู้กันเดินเส้นหรือผู้กันถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้ในการเดินเส้นนะครับหัวมันจะเล็กเส้นมันจะคมนะครับหรือจะมีผู้กันอีกลักษณะนึงจะเป็นผู้กันที่หัวบางลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดปากอะไรเงี้ยครับผู้กันอีกลักษณะพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้สำหรับทำดอกขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ระวังนิดนึงก็คือการลากเส้นนะการลากเส้นที่มันให้ดูว่าสวยงามการใช้สีใช้เยอะเกินไปจะทำให้ดอกมันดูเลอะเทอะนะคะในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สีอะคริลิกนะคะเราจะใช้สีเจลเพ้นในตัวของมันเลยแต่ว่าเราจะใช้สีที่ตัดกันค่ะ
0: สำหรับอะไหล่ชิ้นต่อไปนะครับผมจะเอาใช้เป็นตัวกาวที่ต่อเล็บ PVC ในการติดนะครับง่ายๆเลยครับเราหยดแต่ว่าต้องระวังนะครับในการหยดอย่าให้มันไหลเลอะเทอะนะครับหยดแค่เล็กๆพอนะครับอันนี้ได้2เล็บแล้วผมให้เอาเข้าก่อนนะครับเพราะจะทำงานง่ายขึ้นก็เอาเข้าอกใช้เวลา60วิเหมือนกันนะครับเล็บนี้นะครับผมก็จะเพ้นเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่างงานที่มันค่อนข้างง่ายๆเริ่มจากคนที่เริ่มทำเป็นพื้นฐานก่อนยังไม่ต้องเอางานยากเราค่อยสามารถเอางานง่ายๆพวกนี้ไปฝึกให้เพิ่มเลเวลเพิ่มสกิลของตัวเองได้อันนี้เดี๋ยวเข้าอบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นทำใหม่ๆนะครับว่าเราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะทำเล็บนึงแล้วก็อบครั้งนึงเพื่อให้งานมันเคลียร์เป็นเล็บๆไปมันจะได้ไม่มาเลอะเทอะกันเวลาที่เราทำงานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล็บต่อไปผมจะใช้เป็นตัวเจลปากกาเจลนะครับลองดูอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นกระปุกอย่างนี้ก็มีนะครับกระปุกนี้คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความมีมิติในงานของเรามากขึ้นนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าที่เราใช้สีเจลเพ้นนะครับอันนี้นะครับสังเกตดูเลยนะครับมันจะเป็นหัวปากกาเหมือนลิควิดเลยครับเรากดสมมติว่าอันนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าผมจะเอาตัวอะไหล่ตัวเนี้ยติดตรงไหนผมจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองท่าไปก่อนผมจะเอาตรงนี้โอเคผมได้ระดับแล้วเพิ่มกิมมิคของมันนะครับอันนี้ค่อยๆลงไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกดบีบยากนิดนึงเดี๋ยวนี้เราเอาเข้าอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดอะไหล่อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ลักษณะชิ้นใหญ่มันอาจจะต้องใช้กาว
1: ระดับต่อไปนะคะจะมาเพ้นฝั่งที่เป็นเล็บ PVC ค่ะแต่เราจะไม่ได้เพ้นมากนะคะเราจะใช้เป็นสีทับแล้วก็เป็นใช้แม่เหล็กดึงสีดูนะคะ
0: แม่เหล็กจะเป็นชิ้นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายรูปหลายลักษณะดึงขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็มีแต่เนี้ยจะเป็นดึงลักษณะเป็นตัวคลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับสีเจลแม่เหล็กมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสีที่ผสมมาในเป็นแม่เหล็กที่ผสมมาในสีอย่างนี้เลยกับตัวท็อปแม่เหล็กที่สามารถเอาไปทากับสีอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องเข้าอบนะครับให้ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ดึงก่อนนะครับอันนี้ผมจะหันทางด้านสันลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะหรือผมจะเปลี่ยนก่อนก็ได้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ผมเอาเป็น

0: สำหรับข้างนี้ผมจะทำลักษณะให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับกลางคืนมีดวงดาวอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่งานที่เป็นลักษณะติดอะไหล่พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่ามากนะครับอย่างอะไหล่เขาจะคิดแยกค่าอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับยิ่งใช้อะไหล่แพงเราก็ได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ขอมือนี้มาสลับนะครับเก็บงานเมื่อสักครู่ที่เราทำค้างไว้ตัวนี้นะครับจะยังไม่สนิทดีนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการหลุดได้เราสามารถถ้าเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยหลังจากเราใส่ตัวกาวเนี้ยยึดหลักไปแล้วนะครับเราใช้ตัวกาวเนี้ยตัวกาวที่สำหรับติดอะไหล่โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมาช่วยเสริมอีกทีได้นะครับก็คือมาเก็บขอบด้านข้างนะครับมันจะเป็นกาวหนึ่งเวลาใช้อาจจะระวังนิดนึงกาวนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับแล้วก็เอาเขาอบกาวสัก60วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ผมแปะกาวไปทั่วๆก่อน
1: ตอนนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยตัวท็อปนะคะท็อปโค้ทเพื่อให้เล็บได้มีความเงาเกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับเล็บที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาท็อปทับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเกลี่ยทาท็อปเนี่ยอย่างน้อย1ชั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนหน้าหรือว่ายืดอายุการใช้งานของเขาอะนะครับก็สามารถทาได้2รอบก็ได้นะครับการทาท็อปก็เหมือนทาสีนะครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็อย่าทาในปริมาณที่เยอะนะครับค่อยๆทาแต่ทา2รอบได้เพราะถ้าเราลงเยอะเลยเนี่ยมันจะไหลไปโดนตัวขอบเล็บด้านข้างนะครับจะทำให้ลูกค้าเจ็บแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับสีจะลอกง่ายแล้วก็อย่าลืมทาตรงหัวเล็บตรงนี้ทุกอันนะครับสำหรับเล็บที่ติดอะไหล่นะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยทานะครับจะไม่ทาโดนตัวอะไหล่ที่เป็นเพชรหรือว่าตัวอะไหล่ที่มีลักษณะนูนพวกนี้นะครับก็คือทาเก็บขอบลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราทาทับเลยเนี่ยมันจะทำให้ความแวววาวของตัวอะไหล่พวกนี้หายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนเราก็สามารถทาทับไปเลยได้พวกนี้ก็จะหลุดยากขึ้นเก็บตรงขอบให้ดีนะครับเพราะเวลาไปโดนอะไรมันจะได้ไม่หลุดง่ายเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างถ้าเมื่อสักครู่ผมจะเอาตัวท็อปมาใส่ถาดสีแล้วค่อยเกลี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวท็อปเนี่ยหยอดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยใช้ผู้กันเกี่ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในลักษณะที่เนื้องานมีสเปซให้ต้องเคลือบเยอะแล้วมีอะไหล่น้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องของท็อปมันตกลงขอบเล็บนะครับได้แล้วนะครับก้าวเข้าอก60วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทา2รอบก็ได้นะครับหรือรอบเดียวก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดอะไหล่นะครับผมจะต้องขอยัดทาเป็น2รอบนะครับมันจะทำให้ทนกว่า
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ทาท็อปเพื่อเคลือบตัวเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะด้วยสำลีที่ไร้ขนนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้เราทายาบำรุงผิวหนังหรือบำรุงที่ขอบเลยค่ะเพื่อให้เล็บไม่แห้งกรังแล้วก็เป็นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะแต่ในตัวยาตัวนี้นะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเราก็ทาให้ลูกค้าได้นะคะเราก็ได้เล็บมาอย่างสวยงามนะคะขั้นตอนที่เราได้ต่อเล็บนะคะต่อเล็บด้วย PVCต่อเล็บด้วยโพลิเจลหรือการแต่งเล็บได้จบกระบวนการไปแล้วได้เล็บสวยงามแล้วซึ่งหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเอาไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้มีรายได้เสริมไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เว

0: ลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

0: รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุม90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟนัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มัน45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมี ตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมครับที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับอยู่นี้ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มแผนกวิชาการโรงแรมครับวันนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอตนะครับแล้วก็เฟรนด์เพจนะครับซึ่งโมก้าพอตกับเฟรนด์เพจเนี่ยอย่างโมก้าพอตนะครับจะเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแต่เฟรนด์เพจจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโมก้าพอตเราต้องมารู้ก่อนว่าโมก้าพอตเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็วิธีการทำของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนที่นักเรียนเห็นนะครับขนาดของโมก้าแต่ละขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าขนาดก็จะมีขนาดแบบนี้แล้วก็ขนาดเล็กจิ๋วอันนี้น่ารักไม่ใช่ของโชว์นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมก้าพอตที่จะเป็นขนาด1คัพนะครับก็คือสามารถทำได้ขนาด1ช็อตนั่นเองนะครับก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ10กรัมเท่านั้นนะครับก็อันนี้สูงสุดแล้ว10กรัมแล้วก็จะสามารถผลิตได้1ช็อตนะครับก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าขนาดจะเล็กเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมก้าพอตแล้วนิยมใช้มีอะไรก็คือเป็นขนาด3ครับหลังจากนี้มีไหมมีครับเป็นขนาด6ครับแล้วก็หลังจากนี้มีไหมก็เป็นขนาด10ครับนั่นเองนะครับ10ครับก็คือนับเป็นช็อตก็คือ10ช็อตนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3ครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนสังเกตนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของร้านที่เป็นเขาเรียกว่าโกสคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่ที่แบบถามว่าทำไมต้องเป็นโกสคาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนี้นะครับเขาจะเลื่อนลอยเขาจะสามารถหายตัวไปได้ไม่ใช่หายตัวแบบผีแต่ว่าเขาจะแบบวันนี้ขายที่นี่และเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเทรนด์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอตเป็นร้านโมก้าพอตเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในช่วงของยุคโควิดที่ผ่านมาครับเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แต่ครูขออนุญาตย้อนกลับมาที่โกสคาเฟ่ก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่าโกสคาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนั้นเนี่ยเขามีความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเก็บล้างนะครับเนื่องจากโมก้าพอตเนี่ยสามารถใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็สมมติว่าโลเคชันนี้ขายไม่ดีก็ย้ายโลเคชันแตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่แบบ stand alone stand alone คืออะไร stand alone คือร้านที่มีเป็นร้านเดียวหรือว่าตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะครับก็เป็น stand alone เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านโมก้าพอตแบบ ghost cafe ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเปิดตามศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชนได้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโมก้าพอตอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปตั้งร้านอย่างที่ณปัจจุบันเกิดร้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศล่ะต่างประเทศนะครับก็จะมีร้านในลักษณะของสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้โมก้าพอตเนี่ยแทนอะไรครับแทนตัวเอสเปรสโซ่แมชชีนถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านต่างประเทศหรือร้านประเทศไทยเนี่ยเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาจะไม่มีเลยนะครับนอกจากมีไซฟอนแล้วมีเฟรนช์เพจตัวนี้แล้วก็ยังจะคงมีโมก้าพอตตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโมก้าพอตเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโมก้าพอตขึ้นมาแล้วก็เป็นการผลิตโมก้าพอตจากใช้แรงดันของไอ้น้ำนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดผ่านท่อของโมก้าพอตตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูนะตัวนี้ผ่านท่อน้ำตัวนี้แล้วก็ขึ้นจากตัวนี้ขึ้นสู่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ของตัวหม้อด้านบนนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโมก้าพอตนะครับโมก้าพอตเนี่ยเกิดมานักเรียนรู้ไหมครับว่าโมก้าพอตมีอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้คำว่าบนโลกใบนี้เนาะมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วโมก้าพอตเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ90ปีแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขาเกิดช่วงในยุคของก่อนที่จะมีเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ของแรงบันดาลใจของเทคโนโลยีการใช้เครื่องชงแบบแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับวันนี้อันนี้ก็จะยังคงอยู่ในสโลบาร์เนื่องจากว่าสโลบาร์ยังต้องใช้แรงของคนในการที่จะทำแล้วก็สิ่งที่ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงใช้โมก้าพอตในการที่จะนำมาแทนทดแทนการทำช็อตเอสเปรสโซแล้วรสชาติมันดีไหมครูแล้วหลังจากที่ทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับเอสเปรสโซบาร์ไหมมีครีมาหรือเปล่านะครับขอบอกก่อนว่าอันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับเอสเปรสโซบาร์แต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตัวของโมก้าฮอตนะครับจะมีแรงดันไม่เท่ากับตัวของเอสเปรสโซแมชชีนเนื่องจากแรงดันของเอสเปรสโซแมชชีนเป็นแรงดันที่เครื่องดันแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็อัดเป็นน้ำของกาแฟดึงรสชาติออกมาแต่ตัวนี้เขาจะใช้แรงดันจากธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนกว่าเอสเปรสโซแมชชีนแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทางเลือกในการทำชานะครับนักเรียนบางคนชอบทานชาเขียวนะครับชาไทยเนาะประเทศไทยก็ยังมีชาไทยนะครับก็จะเป็นชาสีส้มเนาะเป็นไทยสไตล์ก็จะผสมนมตัวนั้นนะครับสามารถสกัดนอกจากที่เราจะไปใส่ของกาแฟโบราณแล้วนะครับเราก็หรือว่าชาที่ทำใส่ผ่านถุงที่เป็นตัวกรองชาเราก็ยังสามารถทำผ่านตัวนี้ได้แล้วก็รสชาติดีไม่น้อยกว่าของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเคยไปทานกาแฟตามร้านในปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็นักเรียนก็จะต้องเคยทานชาพวกนี้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยนักเรียนว่ารส

าติดีเข้มข้นแล้วแต่สิ่งที่เข้มข้นกว่าก็คือครูแนะนำเป็นใช้หมูก้าพอตตัวนี้จะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็รสชาติจะดีเนื่องจากว่าเขาจะมีไอ้น้ำขึ้นมาเพื่อทำการที่จะแช่ชาในเบื้องต้นก่อนและเขาจะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใช้เวลาในการดันแรงดันน้ำขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถือว่ามีเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว

ก็เกิดมาประมาณเกือบ90ปีแล้วบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยคุณยังจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ90ปีก็ถือว่าอยู่กับเราค่อนข้างนานและณปัจจุบันก็ถือว่าเป็น most popular เป็นของการชงกาแฟอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมกาพอตครับถ้าเกิดนักเรียนเห็นแบรนด์ดังๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปคนที่มีหนวดแล้วก็มีหมวกนะครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งเขาผลิตเป็นเจ้าแรกของโลกที่จะทำโมกาพอตแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องชงที่ชงกาแฟแล้วมีรสชาติดีที่สุดเท่าที่การทำโมกาพอตมีมานะครับเพราะว่าครูเคยลองการทำเครื่องของบริษัทนั้นกับเครื่องที่ผลิตจากประเทศต่างๆเครื่องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนวันนี้นักเรียนมีทุนทรัพย์ไม่พอเช่นอยากทานกาแฟเองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อกาแฟด้านนอกแก้วละ40 50บาทหรือบางทีอาจจะ100กว่าบาทนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกโมกาพอตเป็นทางเลือกที่ดีช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะมีทางร้านขายอุปกรณ์บาร์ขายกาแฟหรือเป็นร้านที่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ขายในระบบออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันราคา1หม้อก็ประมาณไม่เกิน300บาทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นการประกอบอาชีพในอนาคตรสชาติไม่แพ้ไปกว่าแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับเนาะนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อหม้อควรจะเลือกซื้ออย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะมาดูองค์ประกอบของหม้อก่อนหม้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกก็คือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้จะคือพอเวลาที่นักเรียนทำเป็น working เป็นการทำงานบนหน้าบาร์แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องระวังความร้อนจากเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเพราะเป็นอุณหภูมินั้นเดือดแล้วก็นักเรียนของครูเนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนบางคนก็ถูกความร้อนจากหม้อแล้วก็เป็นแผลผุพองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีสติในการทำงานครับองค์ประกอบที่หนึ่งคือตัวนี้ครับจะมีซีนยางอยู่ด้านล่างเนาะอยู่จุดตรงขอบนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ครับสามารถถอดแล้วล้างได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรวยกรองนะครับเป็นตัวกรวยที่จะใส่ชาหรือก็กาแฟใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวหม้อต้มนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นวาล์วน้ำนะครับการเทนะครับเราจะเทแค่ถึงวาล์วน้ำเท่านั้นเราจะไม่เทเกินนะครับเพราะเวลาจริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักก็ได้แต่เราจะไม่มีสัดส่วนเหมือนของไซฟอนไม่มีสัดส่วนของเหมือนของการทำแบบดริปแต่ว่าเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วหรือมันมีอีกเทคนิคหนึ่งครับถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาหรือน้ำกาแฟที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราก็สามารถชั่งวัดตวงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะใช้ชาแล้วต้องการความเข้มข้นมากๆเราก็จะต้องใส่น้ำในปริมาตรที่เหมาะแล้วก็พอควรโดยการคำนวณน้ำเพื่อ1ออนนั่นเองนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเขาจะไปค้างอยู่ด้านล่างแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ตัวกากของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลองทำนะครับนักเรียนจะรู้ว่าโอเคตัวนี้เพอร์เฟคช็อตแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าเพอร์เฟคช็อตของโมกาเป็นอย่างไรครับอันนี้คือส่วนประกอบของโมกาพอตนั่นเองนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับโมกาพอตเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวเตาซึ่งถ้าเกิดนักเรียนต้องการทำโมกาพอตบางร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่เนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะของเตาที่เป็นเตาแก๊สมีความร้อนแล้วก็จุดความร้อนได้แต่สิ่งที่อันตรายอย่างที่ครูเคยบอกในEP ที่เป็นโลกของกาแฟนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ควรระวังคือ1เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สสามารถระเบิดได้ระเบิดอาจจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความร้อนนะครับหรือว่าการไม่ระมัดระวังและเกิดการเผาไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนักเรียนอาจจะไปทำบนรถแล้วไฟอาจจะเตาแก๊สอาจจะมีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้เตาแก๊สกับหม้อโมกาหรือว่าไปเปิดร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นเทรนแคมปิ้งด้วย
นะครับเทนแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นสโลบาร์เกือบ 100% เขาจะไม่มีสปีดบาร์เลยแล้วทำอย่างไร

ไอให้สโรบามีความน่าแบบน่าเที่ยวน่าลิ้มลองนะครับก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับยกเว้นแสงสว่างบางร้านก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติแต่บางร้านก็คือจะเป็นแสงสว่างในช่วงกลางคืนเช่นหลอดไฟที่เป็นสีวอร์มไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับแต่การทำกาแฟของเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการมีความร้อนนะครับเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สเนาะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องคอยเบาไฟเอาเองแต่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตามเลขหรือว่าตามความร้อนที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับอันนี้คืออธิบายเตาไปแล้วส่วนเรื่องของกาแฟครับอย่างที่คุยบอกว่าซาโรบาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพสไซฟอนหรือเป็นการทำแบบดิฟนะครับการบดของกาแฟจะเป็นการบดในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวก็จะมีลักษณะของการเป็นเมล็ดนิดหนึ่งก็จะมีความหยาบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาทำในส่วนของการทำแบบโมก้านะครับในส่วนของโมก้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดโดยการบดคล้ายๆกับของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับนักเรียนปัญหาก็คือพอเวลาที่เราทำโมก้าพอตเนี่ยเนาะการทำโมก้าพอตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการที่จะดันตัวกากกาแฟคือดันไอ้น้ำอะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ผ่านช่องทางที่มันเป็นกรวยตัวนั้นแล้วก็ขึ้นมาแต่จะมีข้อเสียของการทำโมก้าคือจะมีเศษกาแฟขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของโมก้าแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระดาษฟิลเตอร์มากรองอีก1ชั้นข้อดีของการใช้กระดาษกรองก็คือ 1. จะทำให้กาแฟเนี่ยมีครีม่าค่อนข้างเยอะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับครีม่าเนี่ยองค์ประกอบของช็อตกาแฟมันจะมีไปด้วยทั้งหมด3องค์ประกอบใน1ช็อตกาแฟตัวนี้นะครับสมมติว่าใน1ช็อตนี้นะครับใน1ช็อตเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเขาจะเป็นชั้นสีขาวๆถ้าเกิดนักเรียนสังเกตหรือว่าเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับด้านบนจะเป็นสีขาวชั้นล่างจะเป็นสีออกน้ำตาลและชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำซึ่งใน1ช็อตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย1ข้างล่างสุดเขาเรียกว่าฮาร์ดครับคือหัวใจของกาแฟจะอยู่ตรงนี้ความเข้มข้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ครับบอดี้ก็คือเป็นตัวระหว่างฮาร์ดกับตัวของครีม่าด้านบนก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นครีม่านั่นเองครับครีม่าส่งผลให้เกิดความหอมความละมุนแล้วก็ความเข้มข้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะองค์ประกอบของ1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งช็อตไว้นานๆตัวช็อตตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นศัพท์ของบาริสต้าเขาจะแบบเขาจะเรียกว่าเป็นช็อตตัวนี้จะตายแล้วเนาะก็ช็อตตัวนี้จะความร้อนไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิของความร้อนก็จะไม่ได้เช่นครับเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับการที่เราจะทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับต่อไปครับการบดอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนวันนี้ครับครูอุ้ยจะใช้น้ำร้อนในการทำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปขายด้านนอกที่เป็นโกสคาเฟ่ขับรถแล้วมีโมก้าสัก2ใบ3ใบจริงๆประสบการณ์ของครูอุ้ยเคยไปเจอนักเรียน1คนครับที่เป็นนักเรียนอายุแค่ม .5 นะครับม .5 นี่อายุประมาณ17เนาะ17เนี่ยเขามีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่ครูเคยไปเจอที่แถวๆอำเภอ3ระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ด้านหลังวัดของวัดวัดตาล7ยอดถ้าเกิดจะวัดตาล7ยอดใช่แล้วก็อันนี้ครูเคยไปลองร้านกาแฟของน้องน้องก็ใช้โมก้าพอตนะครับในการทำน้องมีโมก้าพอตอยู่ประมาณ5หม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องอีกคนอายุอยู่ป .5 ก็อายุประมาณ11ขวบประมาณนี้ทำกับน้อง2คนซึ่งน้องอีก

น้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุประมาณ17แล้วก็เปิดร้านในช่วงปิดเทอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขามีรายได้อย่างต่ำวันละ500บาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่อยากได้อาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมนะครับก็แค่มีมูลค่าพอร์ตลงทุนไม่เกิน 3,000 บาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสร้างอาชีพแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพจากสื่อในการที่จะผลิตในครั้งนี้นะครับอันนี้นะครับอย่างที่ติดไว้เมื่อกี้นี้น้ำพอเวลามันมีการต้มเสร็จครูจะใช้น้ำร้อนนะครับในการที่จะทำให้น้ำตัวนี้เดือดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ครูใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วเท่านั้นเราจะไม่ให้เกินวาล์วนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาผ่านวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาที่ทำเรียบร้อยคุยจะเป็นการบดกาแฟในลักษณะของการที่แบบอย่าไม่เป็นคล้ายๆกับเอสเปรสโซแมชชีนหรือว่าเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวไม่เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ทานกับขนมหวานเช่นเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกรวดที่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีอันนั้นไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นลักษณะของที่ทานกับพวกเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับณขณะนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการทำงานในส่วนของการทำช็อตเอสเปรสโซในส่วนของโมคาพอร์ตกันแล้วนะครับอันดับแรกที่ครูบอกนะครับก็คือเราจะต้องเทน้ำจนถึงตัววาล์วตัวนี้นะครับลักษณะง่ายๆด้านในก็จะเห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะทำให้ลักษณะของการทำงานตัววาล์วตัวนี้นะครับก็จะดึงอากาศจากด้านนอกแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันน้ำจากข้างล่างขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำเดือดผ่านกรวยตัวที่ใส่กาแฟตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับครูจะใส่น้ำที่หม้อต้มด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเทให้ถึงตัววาล์วนะครับน้ำอย่างที่ครูบอกนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีสารเจือปนต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการใช้ตัวกรองหรือว่าตัวบักเก็ตนะครับตัวนี้ลงไปด้านนี้เพราะว่าจะเกิดความร้อนจะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ทำเราก็แนะนำนะครับครูจะใช้ตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นแก้วเล็กๆนะครับไปวางตรงฐานเพื่อให้ตัวนี้มีไม่ล้มนะครับก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาก็ตักชาจนกว่าจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟเนี่ยครูก็จะใช้กาแฟตักกาแฟจนกว่าจะเต็มเช่นเดียวกันวันนี้ครูบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเนี่ยจะใช้ในลักษณะของนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อกาแฟที่บดแล้วซึ่งในถุงนะครับข้างถุงเนี่ยก็เขาก็จะแจ้งไว้นะครับตัวถุงเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วว่านักเรียนในข้างๆเนี่ยครับเหมาะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องใดเช่นเอสเปรสโซแมชชีนเขาก็จะมีรูปของเครื่องเอสเปรสโซอยู่เลยหรือถ้าเกิดเป็นโมก้าเขาก็จะเป็นเครื่องของโมก้าอยู่เลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้คุยจะไม่ได้ช่างวัดตวงนะครับแต่เราจะใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตโดยที่ไม่ต้องกดนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะทำให้ตัวของไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นมาไม่เขาเรียกว่าไม่จะขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากดแน่นๆเหมือนกับที่เราทำกับเอสเปรสโซแมชชีนได้ไหมคุยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นจะทำให้กาแฟเข้มข้นก็จริงแต่น้ำจะขึ้นมาจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติไม่ได้ตัวนี้จะมีโพลามันมีความร้อนมากๆหม้อมีความร้อนมากๆซึ่งหม้อทำมาจากเหล็กเนี่ยก็จะมีการมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงของระเบิดซึ่งทำให้ลูกค้าตกใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตักกาแฟใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พอดีนะครับก็จะตักมาพูนๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านหรือว่าใช้ไม้พายที่เราเตรียมมาไว้นะครับในการที่จะปาดนะครับไม้พายเนี่ยปาดให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับ

เกลี่ยทั่วทั้งตัวบักเก็ตนะครับแล้วก็หลังจากที่มันเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเกินนักเรียนสามารถปัดทิ้งปัดแล้วไม่ใช่ปัดทิ้งนักเรียนสามารถปัดแล้วก็ใส่ภาชนะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทำกาแฟเรียบร้อยนะครับควรที่จะปิดใส่ภาชนะมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมล็ดกาแฟศัตรูของเมล็ดกาแฟคือความร้อนความชื้นแสงแดดแล้วก็อากาศนั่นเองครับเนาะอ่ะพอนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนให้วิธีการใส่ลงไปเทคนิคง่ายๆที่ไม่ง่ายก็คือเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนน้ำร้อนลวกจากภาชนะเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วเทคนิคง่ายๆครับครูจะใช้ตัวด้านบนเนี่ยหมุนลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะมีบาร์จะมีเป็นแมตที่เป็นตัวยางรองทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่า1สามารถที่จะรองรับกาแฟที่6ได้2จะยึดพวกภาชนะต่างๆได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยครับพอเราหมุนเรียบร้อยตัวนี้ต้องระวังความร้อนนิดหนึ่งนะครับเราถึงบอกว่าคนที่ทำงานกาแฟจะลักษณะของมือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบแข็งกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากโดนความร้อนบ่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้เป็นผ้าที่ผ้าหมาดเปียกหมาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการซับให้ภาชนะนั้นๆอุ่นลงนะครับก็แล้วก็กันความร้อนนะครับได้ด้วยอันนี้ก็จะปิดให้แน่นนะครับหลังจากที่เราปิดให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะเปิดเตาความร้อนเขาต้มน้ำร้อนจากด้านล่างแล้วก็ให้ความร้อนของเขาเนี่ยเป็นน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่อยู่ด้านบนเราก็จะได้ perfect shot นะครับขั้นตอนในระหว่างที่เราทำตอนนี้นะครับคุยแนะนำอย่างนี้นะครับตอนแรกที่เราใส่กาแฟหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยนักเรียนต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าถามว่าทำไมเพราะว่าตัวชาตัวนี้นะครับตัวลีฟทีเนี่ยเขาจะเป็นใบชาความเป็นช่องว่างระหว่างใบชาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะพอเวลาที่น้ำเขาดันขึ้นเขาจะดันขึ้นค่อนข้างเร็วมันจะทำให้ตัวก้านด้านบนนะครับจะออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดน้ำร้อนไปโดนลูกค้าบางทีอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเราหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอจะต้องนักเรียนจะต้องเปิดฝาไว้ก่อนเพื่อดูความเขาเรียกว่าดูความเป็นครีม่าของตัวกาแฟก่อนนะครับนะในระหว่างนี้ครูก็แนะนำว่าทุกท่านหรือว่านักเรียนทุกคนก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าถามสารทุกข์สุขดิบแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอาจจะถามเรื่องการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกค้ามาเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นการชวนคุยนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องรอช็อตเนาะมันจะมีกลิ่นไม่ไหม้ในระหว่างการต้มของกาแฟนะครับก็เพราะว่ามันเกิดมาจากตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็โดนความร้อนก็จะมีกลิ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้นักเรียนไม่มีเตาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นเตาแก๊สแบบเปิดอันใหญ่ๆหรือเป็นเตาแก๊สที่มีลักษณะของลักษณะของเตาแก๊สปิกนิกก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นลูก7โล5โลหรือเป็นแก๊สแบบแก๊สกระเป๋าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นหลายลักษณะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพวกนี้สามารถเผาไหม้บ้านเรือนของเราได้เป็นหลังๆเลยนะครับอันตรายมากในช่วงนี้นะครับช่วงที่นักเรียนรอเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาแล้วจะมีเสียงเหมือนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงเล็กๆลอดออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะสังเกตไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าเคยมีบางเคสนะครับก็ปล่อยเตาทิ้งไว้เลยไม่ดูส่งผลให้เตาระเบิดระเบิดคืออะไรระเบิดเหมือนจริงๆไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นแต่เป็นเสียงดังแล้วก็

เกิดความไหม้นะครับก็จะเกิดการกลหนกันเกิดขึ้นได้ภายในร้านแล้วก็ลูกค้าอาจจะตกใจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประทับใจในการบริการของเรานั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอเวลาเสียงน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนรอไม่เกิน2นาทีครับหลังจากที่ได้ยินเสียงน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำเนี่ยจะดันขึ้นมานะครับในตอนนี้ออกมาแล้วครับพอเวลาที่น้ำออกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะมีครีมม่าออกมาด้วยเนาะในตอนนี้ก็จะมีครีมม่าออกมาพอเวลาที่เริ่มมีอากาศออกมาเยอะๆให้นักเรียนปิดฝาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำที่ออกมาเนี่ยจะกระเด็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ครูปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มมีอากาศออกมาแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นครับก็จะสามารถที่จะได้กาแฟที่เข้มข้นหลังจากนี้ครับในระหว่างถ้าเกิดเป็นเทคนิคของบางคนหรือบางร้านนะครับก็พอเวลาที่กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเบาไฟครับเบาไฟเช่นถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็เบาให้เหลือไฟอ่อนๆให้เขาได้ค่อยๆทำนะครับแต่ว่าหรือถ้าเกิดเป็นเตาแบบลักษณะนี้เราก็จะเลื่อนไปที่เบอร์1หรือเบอร์2ให้เขาได้ค่อยๆออกมาช้าๆแต่ได้พาเล่มงามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คุยได้เบาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับไม่มีก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นกาแฟชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถามว่าอันตรายต่อลูกค้าไหมถ้าเกิดเรารู้จักเขาดีๆตัวนี้ลูกค้าจะประทับใจเพราะรสชาติเขาจะดีมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่าได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นแล้วโมก้าตัวนี้ครับพอได้จากเตายกจากเตามาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นยางหรือไม่ควรที่จะวางบนพื้นที่มันเป็นพลาสติกยางหรือพื้นผิวต่างๆยกเว้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า100องศาด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการวางแต่ไม่วางในน้ำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะดรอปทำส่งผลให้รสชาติของช็อตจะเสียไปด้วยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเทให้ดูเนาะว่าวันนี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟกต์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูเตรียมไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครูขออนุญาตเทให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวนี้จะได้ประมาณ3คัพพอดีเพราะว่าแก้วตัวนี้จะมี2ออนในลักษณะของ2ออนนะครับก็ตัวนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำแบบของโมก้าพอตนะครับแล้วก็ช็อตตัวนี้ครับนักเรียนสามารถที่จะไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปผสมกับนมไปผสมกับตัวเครื่องดื่มต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องดื่มอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ครูขออนุญาตบอกสูตรถ้าเกิดเป็นชาววังไกลกังวล2เขาจะเรียกว่าเป็นจัมบะจัมบะถ้าเกิดเป็นพูดในเครื่องดื่มของเป็นขนมหวานก็จะเป็นขนมหวานที่ใส่น้ำแดงใส่นมข้นนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานไทยที่ใส่ขนมปังใส่ผลไม้หรือบางทีอาจจะเป็นพวกตระกูลเชื่อมต่างๆพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมตัวนั้นก็จะเป็นในลักษณะของจัมบะแต่ว่าเครื่องดื่มของไวน์กังเกวน2ก็จะเป็นลักษณะของจัมบะก็คือเป็นนมชมพูผสมกับช็อตกาแฟด้านบนรสชาติเป็นยังไงล่ะครับรสชาติก็คือเป็นรสชาติคล้ายๆกับกาแฟโบราณนั่นเองแล้วก็ชาววังไกลกังวล2ชอบมากในส่วนของตัวนี้เพราะว่า1ทานง่ายนะครับยังมีกลิ่นหอมหวานของความเป็นนมชมพูและได้ความเข้มข้นของกาแฟซึ่งก่อนหน้านี้ครูเคยใช้การขายผ่านโมก้าพอตก็ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ถือว่าไม่แพ้ไปกว่าเครื่องดื่มที่ทำมาจากเอสเปรสโซ่บาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำของโมก้าพอตมันจะมีอีกหนึ่งตัวครับคือเฟรนช์เพจนะครับในตัวของเฟรนช์เพจเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าการทำเนี่ยอัตราส่วนอย่างที่ครูบอกนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของ10 1ต่อ15นะครับอัตราส่วนเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่บางที่เขาอาจจะเป็น1ต่อ10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ครูขออนุญาตแนะนำว่าตัวเฟรนช์เพจเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน1ต่อ15วิธีการทำครับครูขออนุญาตพูดเฉยๆเพราะว่าตัวนี้จะทำง่ายมากๆนะครับเราก็จะขออนุญาตแนะนำว่าการทำเฟรนช์เพจจะใช้

วิธีการบดแบบในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ15คล้ายๆกับตัวไซฟอนและคล้ายๆกับตัวของดิปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เช่นวันนี้คุ้ยจะทำทั้งหมด10กรัมก็ใส่น้ำทั้งหมด10กรัมครับพอหลังจาก10กรัมไปเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำทั้งหมด150มลนั่นเองนะครับอ่ะใส่สมมติว่าวันนี้ใส่น้ำไปทั้งหมด150มลแล้วเราก็ใช้วิธีการตัวนี้จะเป็นก้านเพลสนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ให้เขาได้มีปฏิกิริยาการดึงรสชาติของกาแฟใช้เวลาทั้งหมด4นาทีครับแนะนำอย่าลืมนะเฟรนช์เพรสคู่กับ4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น4นาทีพอหลังจากที่เราตั้งเวลานาฬิกาดังเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใช้วิธีการกดก้านเพรสลงในลักษณะแบบนี้และเราสามารถที่จะเทกาแฟทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นสโคนไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นอัฟเตอร์นูนทีก็ได้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสามารถทำในส่วนของชาก็ได้ลักษณะของการทานชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ขอร้องหนึ่งอย่างพอเวลาที่นักเรียนกดไปแล้วอย่าชักขึ้นชักลงนะครับเพราะว่าตัวกากกาแฟจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สร้างความเข้มข้นคำนิยามของเฟรนช์เพรสครับเป็นผู้ดีเมืองฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นบวกความสดใสของชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้สำหรับเฟรนช์เพรสแต่ถ้าเกิดมีเวลาในคลาสหน้าใน EP หน้าครูจะมาเจาะลึกเรื่องของเฟรนช์เพรสให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆวันนี้2 1อย่างที่เป็นพระเอกของวันนี้คือโมคาพอตอีก1อย่างที่เป็นนางเอกของโมคาพอตคู่กันก็คือเฟรนช์เพรสเพราะว่าเขาเป็นเมืองอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารง่ายๆกับการที่เราจะทำที่จะไปทำที่ร้านแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการที่เราจะคิดในการที่จะสร้างอาชีพสร้างงานผ่านการเรียนรู้นะครับหวังว่าสื่อใน EP นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันแล้วเรียนเรื่องอะไรเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกต 4. ประแจใช้ตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุด

ของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกตที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกตเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกตและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกตเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสี

0: ยาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่สองนะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ชวีวรรณบุญเรืองอาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้จะสอนเรื่องโรคข้าวโพดนะคะซึ่งโรคข้าวโพดถือว่าเป็นศัตรูสำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตน้ำนมข้าวโพดรัสครบวงจรซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึงโรคข้าวโพดนั้นจะขอกล่าวถึงให้หรือว่าให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับคำว่าโรคพืชซะก่อนนะคะโรคพืชคืออะไรโรคพืชมีผู้ให้ความหมายไว้หลายคนนะคะแต่โดยสรุปแล้วโรคพืชก็คือสิ่งที่ทำให้พืชนั้นเกิดความผิดปกติไปจากพืชปกตินะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมองเห็นเลยลักษณะภายนอกหรือเป็นความผิดปกติภายในต้นพืชก็ได้นะคะซึ่งความผิดปกติดังกล่าวในส่งผลทำให้คุณสมบัติหรือลักษณะของพืชนั้นต่างไปจาก พืชปกตินั่นเองนะคะและผลโดยสุดท้ายโดยภาพรวมก็คือทำให้คุณภาพของผลผลิตและก็ปริมาณของผลผลิตลดลงค่ะซึ่งความผิดปกติของพืชที่เราพบนั้นเราพบว่าอาจจะเกิดได้ทุกๆส่วนของพืชนะคะจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายมือของท่านนั้นจะเป็นลักษณะการเจริญเติบโตที่เป็นไปตามปกติของพืชนะคะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นความผิดปกติที่เกิดจากโรคพืชนะคะอย่างเช่นส่วนบนเซลล์ดอกหรือผลนั้นถูกทำลายไปนะใบถูกทำลายท่อน้ำท่ออาหารถูกทำลายซึ่งเดิมเป็นสีขาวอาจจะเปลี่ยนเป็น

ีน้ำตาลหรือสีดำก็ได้นะคะหรือเกิดการอุดตันลงมาถึงส่วนปลายก็คือเซลล์รากก็จะถูกทำลายด้วยเหมือนกันเมื่อรากถูกทำลายการดูดซึมธาตุอาหารหรือการดูดน้ำไปเลี้ยงในส่วนบนก็จะสูญเสียไปนะคะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คืออาจจะเหี่ยวหรือแห้งตายได้นะคะสิ่งเหล่านี้ความผิดปกติเหล่านี้มีสาเหตุจากอะไรบ้างนะคะเราก็พบว่ามีสาเหตุจาก2กลุ่มด้วยกันก็คือเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนะคะซึ่งถ้าเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนั้นเราจะเรียกว่าโรคที่ติดเชื้อนะคะเมื่อการติดเชื้อนั้นเราจะพบว่ามันสามารถจะถ่ายทอดได้คือจากต้นนึงไปยังอีกต้นนึงหรือจากแปลงนึงไปยังอีกแปลงนึงได้นะคะกับสาเหตุกลุ่มที่2ก็คือเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตนะหรือเราเรียกว่าโรคไม่ติดเชื้อซึ่งลักษณะตัวนี้พบว่าไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างเช่นในแปลงปลูกที่เราเห็นนั้นถ้าต้นข้าวโพดของเราหรือต้นพืชของเรานั้นแสดงอาการผิดปกติเป็นหย่อมๆแห้งตายหรืออะไรไปแต่ว่าไม่เป็นกระจายทั้งแปลงนั้นสันนิษฐานส่วนหนึ่งว่าอาจจะเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีการถ่ายทอดลามจากต้นนึงไปยังอีกต้นนึงนั้นมันก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนะคะสำหรับโรคพืชที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนะฮะอันนี้จะให้ได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดโรคกับพืชได้นะคะจะเห็นว่าเซลล์ใหญ่ๆสี่เหลี่ยมนั้นคือเซลล์ของพืชส่วนตัวเซลล์หรือตัวเชื้อที่ใส่ชื่อไว้นี้จะเห็นว่าได้แก่พวกเชื้อราแบคทีเรียไวรัสไมโครพลาสไฟโตพลาสมาไส้เดือนฝอยหรือโปรโตซัวตัวนี้คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กซึ่งเราจะเห็นว่ามันเล็กจากเซลล์พืชมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าตัวสิ่งไอภาพนี้เป็นตัวแทนของเชื้อที่ทำให้เกิดความผิดปกติในพืชได้นะคะซึ่งจะเห็นว่าเป็นไงคะอย่างตัวไส้เดือนฝอยนั้นมีขนาดถ้าเทียบกับเซลล์พืชแล้วก็ยังเล็กกว่าเซลล์พืชแต่มีขนาดใหญ่กว่าจุลินทรีย์ตัวอื่นๆนะคะเชื้อราเป็นลำดับรองลงมานะคะแบคทีเรียก็ไล่ๆกันมานะคะและอะไรบ้างที่มีเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกับพืชได้นะคะซึ่งเราพบว่ามันจะมีปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคกับพืชนะคะอันที่1ก็คือต้องมีตัวพืชเองนะคะอันที่2มีเชื้อสาเหตุและ3สภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสภาพอย่างไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคได้ง่ายนะคะจะเปรียบเทียบกับต้นพืชกับตัวเราก็ได้นะคะนึกถึงว่าลักษณะหรือสภาพอย่างไรบ้างที่เราจะเจ็บป่วยนะคะซึ่งเราพบว่าการเจ็บป่วยนั้นจะต้องมีปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันทั้ง4ส่วนจึงจะทำให้เกิดโรคได้นั่นก็คือพืชตัวพืชเองนั้นต้องอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเชื้อโรคอยู่ในสภาพที่รุนแรงหรือมีปริมาณที่มากพอนะคะสภาพแวดล้อมสำหรับโรคนี้ยกตัวอย่างโรคราน้ำค้างของข้าวโพดเราพบว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คืออุณหภูมิต่ำความชื้นสูงนะคะแล้วถ้าเชื้อมันมาสัมผัสกับตัวต้นข้าวโพดไม่นานพอมันก็ไม่ทำให้เกิดโรคดังนั้นปัจจัยเหล่านี้เราเรียกว่าพีระมิดของการเกิดโรคพืชนะคะซึ่งเราสามารถจะประยุกต์จากตรงนี้ใช้เป็นการป้องกันหรือควบคุมโรคพืชได้นั่นก็คือว่าทำอย่างไรให้สามเหลี่ยมนี้มันไม่สมบูรณ์นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำให้พืชเราแข็งแรงโอกาสที่เกิดโรคก็จะน้อยลงนะคะหรือทำอย่างไรให้เชื้อมันอ่อนแอลงนะอย่างเช่นเมล็ดเราอาจจะฉีดพ่นด้วยสารเคมีหรือนำเมล็ดไปคลุกสารเคมีก่อนปลูกนั้นก็จะทำให้เชื้อที่ติดมากับเมล็ดนั้นมันอ่อนแอโอกาสที่จะเกิดโรคก็จะน้อยลงนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเราอาจจะใช้วิธีการเลี่ยงการปลูกเร
ราทราบว่า

พแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คืออุณหภูมิต่ำความชื้นสูงหรือก็คือช่วงฤดูฝนนี่เองนะคะเราก็อาจจะเลื่อนเวลาปลูกให้มันก่อนฝนหรือให้มันล่าไปก็จะลดการเกิดโรคได้นะคะ

นั่นก็จะน้อยลงด้วยหรือว่าเราอย่างเช่นการฉีดพ่นสารเคมีล้างหรือฉีดน้ำให้น้ำแบบสปริงเกอร์ล้างตัวสปอร์หรือตัวของเชื้อลงไปนี่ก็โอกาสเกิดโรคก็จะน้อยลงนะคะลักษณะอาการของโรคพืชซึ่งการจำแนกลักษณะอาการของโรคพืชนั้นเรามีวิธีการจำแนกได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นอาจจะจำแนกตามลักษณะอาการของโดยอาศัยอาการที่เกิดกับพืชนะอย่างเช่นถ้าเกิดอาการที่รากนะอาการที่เมล็ดอาการที่ใบเราก็จะมีเลือกชื่อเลือกที่แตกต่างกันอย่างเช่นโรครากเน่าโรคเมล็ดเน่าโรคใบจุดโรคใบแห้งนะโรคราเขม่าวดำโรคแอนแทกโนดอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแรกโดยอาศัยส่วนของพืชที่เป็นโรคเราก็อาจจะเรียกว่าอาการที่ลำต้นโรคที่ใบโรคที่ผลเป็นต้นนะคะหรืออาจจะจำแนกตามแบบของพืชที่เป็นโรคแบ่งพืชเป็นกลุ่มๆเป็นโรคพืชไร่โรคพืชสวนโรคไม้ผลโรคป่าไม้โรคไม้ดอกไม้ประดับโรคของสนามหญ้าเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็สามารถจำแนกตามสาเหตุของโรคก็ได้ก็เราก็จะแยกเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตได้แก่โรคที่เกิดจากเชื้อราโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสไฟโตพลาสมาไส้เดือนฝอยหรือโรคที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหารโรคที่เกิดจากมลพิษเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เราสามารถจำแนกได้ตามการแพร่ระบาดก็จะจำแนกเป็นโรคที่มีการระบาดรุนแรงกับโรคที่ไม่มีการระบาดนะคะแต่ที่เราจะจำแนกหรือว่าเรียกกันบ่อยๆนั้นเมามักจะจำแนกตามอาการที่ปรากฏให้เห็นซึ่งจะมีอยู่กวน3กลุ่มก็คืออาการเซลล์ตายอาการเจริญเติบโตมากกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกตินะคะอาการเซลล์ตายให้เรานึกภาพว่าพืชของเราส่วนใหญ่เซลล์จะมีสีเขียวซึ่งเป็นสีของโครโรฟิลล์ถ้ามีเชื้อโรคเข้าไปทำลายก็จะทำให้การสังเคราะห์แสงหรือการแบ่งเซลล์อะไรผิดปกติทำให้เซลล์เกิดความเสียหายสิ่งที่เราจะเห็นอันดับแรกก็คือว่าสีของมันจะเปลี่ยนไปนะคะจากสีเขียวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจุดสีดำจุดสีน้ำตาลหรือเป็นสีขาวซีดก็ได้นะคะส่วนการเจริญมากกว่าปกติก็อย่างเช่นที่เราเห็นว่ามันจะเกิดอย่างเช่นอาการใบหงิกมันจะมีส่วนหนึ่งที่ว่ามันเจริญมากอีกด้านที่เจริญน้อยมันก็ทำให้การเกิดการม้วนงอขึ้นมานะคะถ้าเจริญน้อยสิ่งที่เราเห็นก็คือการแคร์แกนที่เราเห็นนะคะหรือว่าสีของสีของคลอโรฟิลล์มันหายไปเป็นสีขาวซีดนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะขอยกตัวอย่างอาการของโรคที่เราพบบ่อยๆนะคะแล้วก็มีอาการเด่นๆนะฮะอย่างเช่นอันแรกนี้เราเรียกว่าอาการใบจุดคำว่าจุดคือมีขอบเขตที่แน่นอนแต่จุดอาจจะเป็นจุดวงกลมจุดเรียมจุดเป็นวงซ้อนๆกันก็มีได้หลายรูปแบบนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของอาการเซลล์ตายอาการใบไหม้ก็คือแผลมันเริ่มจะรามจากจุดก็ขยายรามเป็นไหม้ติดกันเป็นแผลใหญ่ขึ้นนะคะอาการเน่าเละนะอาการเน่าเละนี่เรามักจะพบกับพืชผักหรือว่าผลไม้ที่อวบน้ำนะคะอาการเน่าเละนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะอาการนี้จะประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันนะก็คืออาการเละแล้วก็ลักษณะเด่นคือจะมีกลิ่นเหม็นฉุนนะคะซึ่งอาการเละเกิดขึ้นได้อย่างไรให้เรานึกภาพของเซลล์พืชนะมันจะต่อกันหรือถ้านึกไม่ออกลองเปรียบเทียบกับการก่อผนังด้วยบล็อกซีเมนต์นะคะการที่อิฐบล็อกแต่ละก้อนจะต่อกันได้ต้องมีซีเมนต์เป็นตัวเชื่อมดังนั้นเมื่อซีเมนต์นั้นถูกทำลายไปนะในที่นี้ก็คือเซลล์ของพืชเชื้อสาเหตุของโรคคือแบคทีเรียจะปล่อยเอนไซม์ชนิดหนึ่งออกมาเรียกว่าโปรโตเปกตินเอสนะคะทำหน้าที่ในการย่อยผนังเซลล์ซึ่งเป็นสารเปกตินเมื่อผนังเซลล์ถูกย่อยสารเชื่อมต่อผนังเซลล์ถูกย่อยไปเซลล์ก็

ไม่สามารถจะต่อเชื่อมกันเป็นรูปทรงได้ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือสภาพที่เละไม่สามารถจะคงตัวอยู่ได้แล้วเมื่อมันเซลล์มันเละไปรวมตัวกันแล้วก็รวมกับตัวเชื้อหรือของเละของเสียที่เชื้อขับออกมาก็จะเกิดการหมักหรือเฟอร์เมนเทชันทำให้เกิดแก๊สนะคะตัวหนึ่งเราเรียกว่าแก๊สไข่เน่านะหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะซึ่งเราพบว่าถ้าพืชผักที่มีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบมากๆหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบมากๆถ้าเกิดอาการเน่าเละนี่กลิ่นจะเหม็นฉุนรุนแรงนะคะอาการอันนี้ที่เราพบถ้าเป็นระยะกล้านะคะแล้วเกิดอาการเน่าเป็นสีน้ำตาลระหว่างรอยต่อระหว่างผิวดินกับส่วนที่อยู่เหนือดินแล้วเกิดการหักล้มถ้าในระยะกล้าเราเรียกว่าอาการเน่าคอดินนะเน่าระดับคอดินแต่ถ้าเป็นต้นโตขึ้นเราเรียกว่าอาการโคนเน่านะคะหรืออาการที่รากนะรากพืชอันนี้เราก็คงต้องสิ่งที่เราจะเห็นเหนือดินก็คือต้นพืชเรามักจะแคะแก่นนะคะให้เราลองถอนดูนะจะพบว่ารากพืชอาจจะเกิดเป็นแผลเป็นปุ่มปมหรือเกิดรากเน่าเกิดรากกุดขึ้นมาได้นะคะซึ่งรากแผลรากปมนี้ก็มีสาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากเชื้อไส้เดือนฝอยนะคะส่วนอาการรากเน่านี้อาจจะเกิดจากรากขาดออกซิเจนในการหายใจก็ทำให้เกิดเซลล์ตายแล้วก็เน่าได้อย่างกรณีน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำแฉะเป็นเวลานานๆ นะคะส่วนอาการปุ่มปมนะเราพบว่ามีสาเหตุจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อไส้เดือนฝอยนะคะและนอกจากนี้มันยังมีปุ่มอีกอันนึงที่เราถือว่าอันนี้ไม่ได้เป็นโรคนะคะเป็นปมที่มีประโยชน์นะคะก็คือปมของรากพืชที่เกิดจากเชื้อไรโซเบียมนะคะถ้าลองมองภาพทั้ง3ภาพนี้ปมที่เกิดจากเชื้อราปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยหรือปมที่เกิดจากไรโซเบียมพอพบว่ามันมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าปมที่เกิดจากไรโซเบียมจะสังเกตว่าปมจะมีลักษณะเรียบผิวบางอาจจะออกชมพูนิดๆนะคะแล้วลักษณะปมจะติดอยู่แค่ผิวรากนะฮะส่วนปมหรือที่เกิดจากเชื้อราหรือไส้เดือนฝอยนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้อาจจะเกิดปลายรากโคนรากหรือกลางรากก็ได้แล้วไม่สามารถจะสะกิดหรือทำให้หลุดออกมาได้แต่ถ้าปมของไรโซเบียมนี่ทำให้หลุดออกมาได้ง่ายนะคะอันนี้บางครั้งเราพบอาการทั้งต้นนะคะอย่างอาการเหี่ยวนะอาการแคะแกนนะหรืออาการแตกพุ่มหรืออาการอีกโรคนึงเราเรียกว่าโรคดอกเขียวนะคะอันแรกนี้จะเป็นแพงพวยบกนะคะแพงพวยบกเราก็ทราบดีแล้วจริงๆมันมีดอกหลายสีถูกไหมคะสีชมพูสีขาวนะสีม่วงแต่นี่ลองดูให้ดีๆนะคะมีดอกแพงพวยแต่ว่านะคะดอกมันไม่ยอมเปลี่ยนสีดอกมันยังเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นอาการหรือเราเรียกว่าอาการดอกเขียวนะคะเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมานะคะส่วนด้านขวานี้นะท่านนักศึกษาลองทายรู้ไหมคะอันนี้ต้นอะไรมันคล้ายตะไคร้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะอันนี้คือต้นอ้อยเป็นอ้อยที่เกิดโรคใบขาวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมาเราจะพบว่าการแตกกอของมันนั้นจะแตกคล้ายกอตะไคร้แล้วก็ไม่เป็นรำไม่ออกเป็นปล้องเป็นข้อเป็นปล้องเหมือนอ้อยทั่วๆไปนะคะถ้าโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเราบอกแล้วว่าโรคนี้มีการถ่ายทอดหรือมีการแพร่ระบาดคราวนี้การแพร่ระบาดของเชื้อเหล่านี้ไปยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเชื้อที่จะแพร่ระบาดเชื้อเหล่านั้นมีขนาดเล็กการเดินทางหรือการแพร่ระบาดของมันนั้นทั้งมันต้องมีพาหะนะคะอย่างเช่นถ้าสปอร์แห้งๆฟุ้งๆก็มักจะไปตามลมหรือไปตามเม็ดฝนที่กระเด็นลงมานะคะ
หรือมีแมลงเป็นพาหะนะคะให้ไปตามระบบการให้น้ำการย้ายก้าปลูกหรือติดไปกับเมล็ดพันธุ์ไปกับสัตว์ที่มากัดกินในแปลงไปกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อย่างเช่นรองเท้านะเครื่องมือที่เราใช้ในการตัดแต่งกิ่งไปกับรถซึ่งทั้งหมดทั้งพวงนี้ก็ไปได้ในบริเวณที่ใกล้ๆแต่จริงๆแล้วคนสิ่งที่ทำให้โรคระบาดข้ามทวีปหรือข้ามประเทศได้คือคนเรานั่นเองนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นลักษณะอาการหรือว่าเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตแต่สาเหตุโรคเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่ามี2ส่วนก็คือจากสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะถ้ากรณีของสิ่งไม่มีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคกับพืชนะก็คือมองภาพรวมก็คือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพืชนั่นเองนะคะถ้าพืชเราปลูกในดินนะสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องก็จะมีด้วยกัน2ส่วนคือสภาพแวดล้อมที่อยู่เหนือดินกับที่อยู่ใต้ดินนะคะที่อยู่เหนือดินมีอะไรบ้างนะก็จะมีเรื่องของอากาศนะในอากาศก็จะมีและธาตุต่างๆที่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับอากาศเช่นปริมาณของออกซิเจนปริมาณของไนโตรเจนปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้มีผลต่อพืชทั้งสิ้นนะคะอุณหภูมิสูงไปต่ำไปนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เราจะเจอสภาพอุณหภูมิที่สูงมากในช่วงฤดูร้อนเราจะสังเกตว่าใบพืชเรามักจะแห้งตายจากปลายลงมาก่อนหรือปากขอบใบเข้ามานะคะจากความชื้นนะจะเจออย่างเช่นพวกผลไม้เราทุเรียนมะม่วงกล้วยถ้าในช่วงที่เขาแก่แล้วได้รับฝนจะสังเกตว่าผลของเขาจะแตกง่ายอันนี้ก็เป็นผลที่ว่าความชื้นมากเกินไปแต่ถ้าเป็นกลุ่มของข้าวโพดหรือพืชผักนี้ถ้าความชื้นสูงนะคะก็จะทำให้ต้นอวบโอกาสที่ศัตรูแมลงอะไรเข้าทำลายก็ง่ายเกิดการเขียดสีเกิดการหักล้มได้ง่ายนะคะหรือว่าพิษจากสารเคมีอย่างเช่นในแปลงเราฉีดพ่นพวกสารปราบวัชพืชลงไปก็จะทำให้สารนั้นไปทำให้พืชผิดปกติได้นะคะถ้าเป็นใต้ดินลงไปนะถ้าเป็นกรณีเราปลูกพืชในแปลงก็จะเป็นเรื่องของความสมดุลของธาตุอาหารในดินความเป็นกรดเกลือด่างของดินเนื้อดินการระบายน้ำปริมาณออกซิเจนในดินพวกนี้มีผลต่อพืชทั้งสิ้นเลยถ้าปริมาณออกซิเจนต่ำอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมขังก็จะทำให้รากมันไม่สามารถจะดูดอากาศไปได้ดูดน้ำดูดอากาศทำให้เกิดการเน่าได้นะคะหรือการปฏิบัติการทางเกษตรกรรมเหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราปลูกพืชโดยไม่มีการไถพรวนก็จะทำให้แข็งถ้าเป็นพวกพืชถั่วมันก็ไม่สามารถจะลงหัวได้นะคะหรือการให้ปุ๋ยไม่ถูกวิธีอย่างเช่นกรณีของข้าวโพดในช่วงที่มันกำลังออกดอกแต่เราให้ไนโตรเจนสูงแทนที่จะสร้างดอกมันกลายเป็นสร้างใบขึ้นมาแทนนะก็จะทำให้ได้ผลผลิตน้อยลงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างลักษณะอาการของข้าวโพดที่เกิดจากความไม่สมดุลหรือเกิดจากการขาดธาตุอาหารนะคะมุมบนสุดนี้เป็นตัวแทนของใบข้าวโพดที่ปกตินะคะถัดมานี้ใบข้าวโพดจะมีแคะต้นแคะแกนแล้วอาจจะใบเป็นสีม่วงนะพบว่าเป็นอาการขาดฟอสฟอรัสนะหรือถ้าปลายใบแห้งเข้ามาจากปลายเข้ามากลางใบถ้าเราชี้ใบขึ้นเราก็จะมองว่ามันคล้ายๆรูปตัววีคว่ำก็เป็นอาการขาดโพแทสเซียมแต่ว่าถ้าชี้ขึ้นแล้วเป็นลักษณะตัววีหงายเป็นลักษณะอาการขาดไนโตรเจนนะคะแล้วถ้าเป็นเส้นโปร่งแสงเป็นขีดๆอันนี้ก็คือขาดแมกนีเซียมนะคะถัดมานี่ใบห่อๆนี้แต่ว่าสีอะไรปกติก็เกิดจากการขาดน้ำนะอันนี้ถ้าเราให้น้ำไปหรือว่าอยู่ในช่วงที่มีความชื้นสูงๆกลางคืนก็มันก็จะคลี่ออกมานะคะส่วนร่างนี้เป็นแผลที่เกิดจากเชื้อรานะคะ
ส่วนอันล่างสุดนี่ใบก่อนๆนี่มักจะเจอกับใบแก่พบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการฉีดยาปรับวัชพืชนะคะขั้นตอนในการจัดการโรคนะคะเราก็มีตั้งแต่ก่อนและหลังปลูกพืชนะคะลำดับแรกก่อนที่เราจะปลูกพืชเราจะต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะคะอย่างน้อยถ้าเราจะปลูกข้าวโพดเพื่อทำน้ำหนองข้าวโพดเราต้องรู้ว่าข้าวโพดที่เราจะใช้ควรจะใช้พันธุ์อะไรนะคะพันธุ์ไหนให้ผลผลิตดีการเจริญเติบโตเป็นยังไงการดูแลรักษาเขาต้องทำอย่างไรบ้างประการที่สองเราต้องรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับโรคพืชนะว่าข้าวโพดที่เรามาใช้เนี่ยมันอ่อนแอต่อโรคอะไรบ้างจะมีในสภาพที่เราปลูกช่วงนี้จะมีโรคอะไรระบาดบ้างเรื่องโรคเหล่านั้นเราจะมีการป้องกันหรือไม่มีการควบคุมอย่างไรบ้างนะคะประการที่3สิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะสภาพอุณหภูมิความชื้นนะธาตุอาหารในดินเป็นยังไงลมฝนเป็นยังไงปริมาณน้ำฝนนะฮะในแต่ละช่วงเป็นยังไงนะคะจากนั้นเราเอาทั้ง3ส่วนนั้นมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วก็เลือกวิธีการปฏิบัติในการควบคุมหรือการจัดการโรคพืชให้เหมาะสมต่อไปนะคะซึ่งการจัดการเราก็ได้มี2ระยะก็คือก่อนปลูกกับหลังปลูกนะคะก่อนปลูกเราก็ต้องดูแลตั้งแต่เริ่มเมื่อไหร่คะตั้งแต่การเตรียมดินการปรับสภาพดินนะฮะกำจัดแหล่งของเชื้อโรคนะเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปลอดภัยหรือต้นกล้าที่มีความแข็งแรงมีการจัดการระบบน้ำให้เหมาะสมนะฮะเลือกวิธีการปลูกให้เหมาะสมอย่างกรณีของข้าวโพดเราเนี่ยก็คงใช้เมล็ดนะแต่ระยะห่างของแต่ละอันแล้วก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท้องที่ถ้าเป็นดินเหนียวอาจจะต้องปลูกทีน้อยแต่ถ้าดินร่วนก็ใช้ระยะห่างได้นะคะแล้วเมื่อเราปลูกไปแล้วหลังปลูกสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราเรียกว่าเราจะต้องมีการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเราจะได้ควบคุมโรคได้ทันเวลานะคะโดยเราจะเริ่มสำรวจตั้งแต่เริ่มเมล็ดงอกนะสังเกตการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดของเราเป็นยังไงนะมีอาการผิดปกติอะไรบ้างนะมีการแพร่ระบาดของแมลงไหมนะความรุนแรงนั้นพอไอ้มากพอที่เราจะฉีดสารเคมีหรือป้องกันกำจัดด้วยวิธีใดนะคะแล้วเราก็จะเลือกการควบคุมได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งการจัดการโรคพืชนะที่เราเลือกใช้กันในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าการจัดการโรคพืชแบบผสมผสานนะเริ่มตั้งแต่อันที่1การใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดมีความสมบูรณ์นะถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันสะอาดจริงไหมอาจจะคลุกด้วยจุลินทรีย์อย่างนี้ก็ชื่อครุกด้วยเชื้อไทโคเดอร์มาซึ่งเชื้อไทโคเดอร์มาตัวนี้จะช่วยควบคุมเกี่ยวกับโรคกล้าเน่าคนเน่าได้นะคะหรืออาจจะครุกด้วยสารเคมีก็ได้นะคะอย่างกรณีข้าวโพดเนี่ยเขาก็จะครุกมาแล้วจากแปลงนะคะลำดับต่อมาก็คือถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเลือกพื้นที่ได้เราก็จะเลือกพื้นที่ปลูกที่มีเชื้อโรคน้อยๆนั่นก็คือถ้าเป็นแปลงใหม่นะอย่างกรณีแปลงเราเคยปลูกข้าวแล้วเรามาเปลี่ยนมาปลูกเป็นเมลอนหรือแคนตาลูปอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเลือกการปลูกในพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยปลูกไอ้เมลอนมาก่อนโอกาสที่จะเจอโรคของเมลอนก็จะน้อยนะคะแล้วก็มีการเตรียมหลุมที่ดีมีการปรับปรุงดินนะคะเรื่องของการระบายน้ำนะถ้ามีการพักดินอาจจะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วปลูกปุ๋ยพืชสดนะลงไปก่อนที่เราจะปลูกพืชของเราจริงๆก็ได้นะคะเลือกเวลาปลูกให้เหมาะสมนะระยะปลูกที่เหมาะสมด้วยถ้าปลูกแน่นเกินไปโอกาสที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อก็จะมีสูงนะคะอย่างข้าวโพดที่เราใช้กันอยู่ก็ระยะปลูกประมาณเท่าไหร่25คูณ
50เป็นต้นนะคะจัดระบบการให้น้ำให้เพียงพอแล้วก็สม่ำเสมอแหล่งน้ำต้องมีความสะอาดนะความถี่ของให้น้ำขึ้นกับสภาพอากาศอย่างเช่นถ้าหน้าฝนเราก็ให้น้อยๆถ้าหน้าร้อนอาจจะเพิ่มแทนที่วันละ2ครั้งอาจจะเป็นเพิ่ม3ครั้งหรือ4ครั้งเพื่อให้พืชเราเจริญเติบโตได้อย่างดีนะคะอาจจะเป็นให้น้ำแบบสปริงเกอร์ให้น้ำแบบหยดก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะคะจัดระบบการให้ปุ๋ยนะคะอย่างมีการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เราจะได้ดูด้วยว่าปุ๋ยของเรานั้นมีที่มาอย่างไรมีเชื้อปนมาไหมนะคะอันนี้ก็จะเรื่องทำให้การระบายน้ำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นนะถ้าเป็นไปได้เลือกปลูกพืชที่เป็นพันธุ์ต้านทานนะการปรับสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คือต้นกล้าไม่ควรจะแน่นเกินไปนะฮะมีการถ่ายเทอากาศที่ดีนะคะระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำขังนะ pH ของดินหรือความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมอาจอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 7.2 แล้วแต่ชนิดของพืช นะคะแล้วก็ถ้าสามารถจะใช้พวกโรงเรือนช่วยพรางแสงหรือกันแมลงได้ด้วยนะก็จะช่วยลดการเกิดโรคได้นะคะแล้วถ้ามีส่วนที่เป็นโรคเราก็ตัดแต่งหรือถอนทิ้งไปนะแล้วก็เผาทำลายซะนะหรือไปฝังกลบดินในที่ที่ไกลจากที่เราปลูกเพราะว่าถ้าอยู่ในแปลงก็อย่างเป็นแหล่งสะสมโรคอยู่นะคะใช้เครื่องมือที่สะอาดโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนี่เราพบว่าถ้าเราเอาเครื่องมือหรือมีดกรรไกรที่ตัดต้นที่เป็นโรคแล้วไปตัดต้นปกติก็จะทำให้เกิดการติดกันได้นะคะติดโรคหรือถ่ายทอดโรคได้นะคะถ้าเป็นกรณีของไวรัสเราพบว่ามันไม่ชอบความเป็นกรดหรือเป็นด่างสูงดังนั้นวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์อันนี้อาจจะใช้แค่แช่ในน้ำยาผงซักฟอกน้ำยาละน้ำลายล้างจานซึ่งมีสภาพเป็นด่างก็จะลดเชื้อไวรัสได้พอสมควรนะคะเป็นไปได้เราก็มีการปลูกพืชสลับหรือปลูกพืชแบบผสมผสานหลายๆพืชอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อลดโรคได้นะเพราะว่าพืชบางตัวก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรสามารถควบคุมโรคได้อย่างเช่นพวกกระเทียมพวกสะระแหน่พวกตะไคร้พวกนี้สามารถควบคุมพวกโรคที่เกิดจากเชื้อราได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่หันมานิยมกันเยอะก็คือการควบคุมโรคโดยใช้ชีวภาพนะฮะซึ่งชีวภาพนี้มันมาจากหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นมาจากตัวจุลินทรีย์เองนะอย่างเช่นการใช้เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียโดยตรงนะคะซึ่งภาพที่เห็นนี้จะเห็นว่าอย่างเช่นซ้ายมือนี้เส้นอันใหญ่เส้นใหญ่นี้คือเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับพืชแต่ตัวเล็กนี้คือเชื้อราที่เราใช้ควบคุมเชื้อราด้วยกันเองเราที่เรียกว่าเชื้อราปฏิปักษ์นะภาพกลางนะตัวใหญ่ยาวๆนี่คือเชื้อสาเหตุโรคแต่ไอ้เม็ดกลมๆนี่ก็คือเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคได้นะคะแล้วส่วนซ้ายมือนี้ไอ้ที่หัวเป็นแท่งๆนี้คือส่วนหัวของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดปุ่มๆในพืชนะส่วนที่เป็นเส้นสายนี้ก็คือเส้นสายของเชื้อราที่เข้ามาเจาะหรือมาแทงเข้าไปในตัวของแบคทีไส้เดือนฝอยนะคะที่ก่อให้เกิดโรคพืชนะคะหรืออาจจะใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรอันนี้ก็เป็นการควบคุมทางชีวภาพเหมือนกันนะคะซึ่งในตอนท้ายเราก็จะมีการสาธิตการทำน้ำหมักจากสมุนไพรด้วยนะคะหรืออาจจะใช้ร่วมกันก็ได้คือใช้น้ำหมักจากสมุนไพรร่วมกับ
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ก็ได้นะคะประการสุดท้ายก็คือการเก็บเกี่ยวและการขนส่งคนทำอย่างถูกวิธีนะฮะเมื่อตัดเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็มีการตัดแต่งเอาส่วนที่เป็นโรคส่วนที่แห้งตายออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงนะถ้าเป็นแผลป้องกันการเกิดกันจะมีการป้ายด้วยปูนแดงนี่ก็จะลดการเกิดโรคได้นะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักโรคข้าวโพดที่สำคัญที่พบในประเทศไทยนะคะอันนี้ตัวอย่างที่หน้าจอนี้โรคระน้ำค้างใบไหม้ใบแอใหญ่อันนี้ก็คือโรคที่เราพบบ่อยๆนะคะในแปลงของข้าวโพดนะทั้งข้าวโพดหวานข้าวโพดที่เราทำน้ำข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะเรามาทำความรู้จักกันทีละโรคนะคะโรคแรกนะหรือว่าเป็นโรคประจำตัวของโพดที่เราเจอบ่อยนะคะโรคราน้ำค้างของข้าวโพดนะคะเกิดจากเชื้อรานะอันนี้ข้างล่างนี้คือชื่อเชื้อราสาเหตุโรคก็คือเพอร์โนสโคโรสปอร่าซอจายนะคะลักษณะการที่เราจะพบนะพบได้ทุกส่วนไม่ว่าจะที่ใบนะคะที่ช่อดอกที่ฝักนะคะถ้าที่ใบสิ่งที่เราจะเห็นง่ายๆบางทีเราก็เรียกชื่อโรคตามอาการก็คือเราเรียกว่าโรคใบรายก็คือเป็นใบสีอ่อนสลับกับสีเข้มเป็นแถบนะแล้วตรงแถบสีขาวนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าๆมืดนะช่วงความชื้นสูงๆเราจะพบว่ามีสปอร์ของเชื้อราขึ้นฟูขาวนะคะโรคนี้จะระบาดรุนแรงและทำความเสียหายกับข้าวโพดเรามากในช่วงที่ข้าวโพดมีอายุประมาณ1เดือนนะคะซึ่งถ้าข้าวโพดที่เป็นโรคนี้แทนที่มันจะยืดข้อส้นสูงขึ้นปรากฏว่ายอดจะมีข้อถี่ต้นแคร์แกนนะใบเป็นทางสีขาวสลับสีเหลืองสลับกันนะคะแล้วเมื่ออาการรุนแรงไอ้ตรงซี่สีขาวมันก็จะแห้งตายไปนะอันนี้สภาพที่ความชื้นสูงเราจะเห็นว่ามีสปอร์ขาวๆขึ้นบริเวณใต้ใบนะคะอันนี้จากการที่ฝักที่ถ้าได้จากต้นที่เป็นโรคน้ำค้างฝักก็จะไม่เต็มเมล็ดไม่เต็มฝักแต่ฝักบิดเบี้ยวๆแค่แกนนะคะอันนี้เป็นที่ช่อดอกตัวผู้แทนที่จะเป็นช่อดอกกายมันก็จะแตกฝอยๆเป็นยอดอ่อนขึ้นมาแทนนะคะด้านล่างนี้ก็คือลักษณะสปอร์ที่เราส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะออกมาเป็นคล้ายๆนิ้วมือแล้วก็มีสปอร์กลมๆอยู่ด้านบนนะฮะอย่างที่กล่าวแล้วว่าช่วงที่แพร่ระบาดมากก็คือช่วงในฤดูฝนนะสภาพที่อุณหภูมิต่ำความชื้นสูงอย่างเช่นช่วงนี้โรคนี้จะระบาดมากนะคะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ถอนทิ้งได้เลยนะการป้องกันกำจัดรายน้ำค้างอันที่หนึ่งก็คือใช้เม็ดที่มีความชื้นต่ำหรือแห้งสนิทนะถ้าพบต้นเป็นโรคก็ถอนทิ้งเลยนะคะทำลายวัชพืชที่จะเป็นแหล่งอาศัยของเชื้ออย่างเช่นพวกอ้อพวกแขมที่อยู่ในแปลงพวกหญ้าข้าวนกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นไปได้เมล็ดที่ก่อนปลูกเราจะควรจะคลุกด้วยสารเคมีอย่างเช่นไดเมทโทมอฟนะหรือชื่อการค้าคือฟอรัมหรือเมทาราซิลชื่อการค้าคือแอปพรอน 35SD นะสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆถ้าเป็นเชื้อที่โทษทีเมล็ดที่เราซื้อจากตลาดเขาจะคลุกสีชมพูอมส้มอันนั้นก็คือคลุกมาแล้วด้วยสารเมทาราซิลนะคะนะฟอรัมจะเป็นผงสีขาวนะอันนี้ก็คือฉลากของมันนะเมทาราซิลเป็นผงสีชมพูอมส้มนะคะถ้าคลุกเมล็ดเนี่ยเราจะใช้ในอัตรา7กรัมต่อเมล็ด1กิโลนะคะหรือสามารถใช้ในการฉีดพ่นในช่วงที่เป็นข้าวโพดในระยะ1เดือนก็จะลดการเกิดโรคราน้ำค้างได้นะอีกโรคนึงที่เรามักจะเจอบ่อยๆเดินเข้าแปลงก็มักจะเจอก็คือเป็นแผลเล็กๆเราก็เลยเรียกว่าโรคใบไหม้แผลเล็กนะคะแต่จะเป็นแล้วใบมันจะ
เล็กๆๆๆแต่ต่อกันก็ใบก็จะแห้งตายได้นะคะก็เกิดจากเชื้อราที่ชื่อไบโพลาริสเมดิสนะคะด้านขวาเป็นอาการด้านซ้ายก็เป็นลักษณะของตัวเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะอันนี้ถ้าดูใกล้ๆนะคะแผลจะขอบนอกจะมีสีเข้มตรงกลางสีอ่อนนะคะโรคนี้ระบาดรุนแรงในช่วงปลายฝนสามารถติดไปกับเมล็ดสปอร์สามารถปลิวไปกับลมกับฝนได้นะคะการป้องกันก็คล้ายๆกันก็คือทำลายเศษซากพืชออกจากแปลงไปซะหรือฉีดพ่นด้วยไตรโฟลีนนะหรือเบนเลตก็ได้นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่เป็นแผลใหญ่ขึ้นเราก็เรียกว่าใบไหม้แผลใหญ่นะคะแผลจะมีความกว้างความยาวมากกว่านะคะเกิดจากเชื้อไบโพลาริสเหมือนกันแต่นามสกุลคนละนามสกุลคือเทอร์ซิคัมนะคะการแพร่ระบาดก็ช่วงเดียวกันคือช่วงปลายฝนนะคะไปกับลมไปกับฝนได้อยู่กับเศษซากพืชได้นะคะการป้องกันกำจัดก็ทำนองเดียวกันก็คือเก็บออกจากแปลงคะถ้าเจอโรคนะตัดแต่งออกหรือเผาทำลายไปนะอีกโรคหนึ่งโรคราสนิมนะคำว่าสนิมก็คงนึกออกนะคะสนิมเหล็กสีอะไรคะน้ำตาลแดงนะแต่เริ่มต้นมันก็เป็นจุดฉ่ำน้ำจากนั้นแผลมันก็จะเริ่มนูนขึ้นนะคะแล้วผิวมันก็จะแตกถ้าเรามือไปรูปก็จะติดผงสีแดงติดมือเรามานะคะอาการก็พบได้ทุกส่วนของข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นใบเป็นกาบใบเป็นที่ฝักที่ลำต้นนะคะซึ่งโรคนี้ถ้าระบาดไปถึงใบอ่อนถึงฝักถือว่ามีความรุนแรงมากและก็ทำให้ผลผลิตเรามีคุณภาพลดลงนะคะระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะชอบอุณหภูมิต่ำความชื้นสูงอันนี้ถ้าพบก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกลุ่มไดฟีโนโคนาโซนนะหรือชื่อกันค้าเมื่อก่อนนี้จะชื่อไวตาแว็กนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เป็นโรคนะคะในอัตรา20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรโรคกับใบเน่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเจอบ่อยนะคะโรคนี้มักจะมาคู่กับแมลงเราจะพบว่ามีแมลงพวกหนอนเจาะลำต้นอะไรเข้าไปก่อนแล้วเชื้อก็จะเข้าตามนะคะพบได้ที่ทั้งการเน่าที่ลำต้นบางครั้งเราจะพบสปอร์ไอ้กลุ่มของเชื้อราฟูๆขาวๆออกมานะคะหรือเน่าที่กับใบนะแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเราจะพบว่ามีเม็ดคล้ายๆเม็ดผักกาดเราเรียกว่าราเม็ดสคาโรเทียมของเชื้อสีขาวถ้าอ่อนถ้ามันแก่ขึ้นมันก็จะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะซึ่งเม็ดสคาโรเทียมนี้จะทำให้มันอยู่ข้ามฤดูไปยังอีกฤดูถัดไปได้นะคะก็พบมากในช่วงนี้ค่ะความชื้นสูงๆนะการป้องกันกำจัดก็คล้ายๆกับโรคอื่นก็คือถอนทำลายแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีนะคะหลีกเลี่ยงการปลูกหนาแน่นเกินไปลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะคะและถ้าเป็นไปได้ก็เว้นแปลงคือเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นซะบ้างนะเพิ่มพวกอินทรีย์วัตถุในแปลงนะทำให้ต้นข้าวโพดเราแข็งแรงนะฮะโรคนี้ก็เหมือนโรคประจำตัวอีกอันนึงเราเรียกว่าราวขาวดำหรือโรคสมัดนะเกิดจากเชื้อราที่ชื่อยูสิราโกเมดิสนะตอนแรกก็จะเห็นว่าสวยดีแปลกดีฝักข้าวโพดนะแทนที่จะเป็นเม็ดสีขาวสีเหลืองกับฟูสีขาวอ้วนๆขึ้นมานะคะเราพบว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่เนื้อของข้าวโพดนะไม่ใช่เมล็ดแต่เป็นกลุ่มของเชื้อราที่อยู่ในนั้นแทนดังนั้นเห็นว่าพอแห้งมันจะมีผงสปอร์จำนวนมากก็แพร่กระจายได้ดีนะคะคือถ้าเป็นโรคนี้เราก็ถือว่าเราสูญเสียผลผลิตโดยสมบูรณ์นะคะและเชื้อตัวนี้นี่ปนเปื้อนไปกับเมล็ดพันธุ์ในฤดูต่อไปได้ง่ายนะคะเนี่ยเกิดได้ทุกส่วนของต้นเลยไม่ใช่ว่าเกิดแค่ฝักอย่างเดียวนะคะช่อดอกตะพู่ก็ได้ใบก็มีเปิดขึ้นนูนๆเหมือนกระหูดนะถ้าช่อดอกก็เป็นผงสีดำๆ
เหมือนกับผงถ่านนะอันนี้เป็นวงจรของโลกนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดโลกนี้แล้วข้าวโพดเราก็ไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะเราจะพบว่ามันสปอร์ที่ผงๆไปอยู่ในแปลงพอมีต้นข้าวโพดมามันก็แทงผ่านเข้าไปแล้วก็สร้างขยายออกมาแล้วก็ทำให้เกิดโรคแล้วก็สามารถจะอยู่ข้ามฤดูได้นะคะเนี่ยการแพร่ระบาดเราพบว่าช่วงอุณหภูมิ 26-34 องศาเซลเซียสนะระบาดได้ดีนะคะเชื้อเข้าทำลายด้วยทุกระยะนะและโรคจะอาการรุนแรงมากขึ้นถ้าเราใส่ไนโตรเจนสูงๆนะคะการป้องกันกำจัดก็เช่นเดียวกับโรคอื่นๆก็คือเห็นแล้วก็รีบเก็บไปเผาทำลายแซะนะอย่าให้มันแตกกระจายฟุ้งอยู่ในแปลงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าทำให้ต้นข้าวโพดเราเกิดบาดแผลเชื้อจะเข้าทำลายได้ง่ายอันนี้กลุ่มที่กล่าวมาเมื่อกี้เกิดจากเชื้อรานะคะโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะเราเรียกว่าโรคต้นก้นไอ้โทษทีโรคลำต้นเน่านะซึ่งถ้าเกิดจากแบคทีเรียเราสังเกตว่าอาการมันจะเกิดรวดเร็วของถ้าเกิดจากเชื้อรามันจะค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าเราเจอในแปลงนะคะต้นเหี่ยวหรือใบแห้งในขณะที่สีใบมันยังมีสีเขียวอยู่อันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากแบคทีเรียนะเพราะอาการจะเกิดอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะเมื่อเราถอนต้นมาดูเราจะพบว่าข้างในของลำต้นมันจะกลวงนะถูกทำลายไปพบว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้สามารถจะอยู่ได้ดินได้นานถึงเดือน2เดือนนะติดไปกับลมกับฝนได้ง่ายนะคะดังนั้นเมื่อพบก็ถอนทำลายแล้ววิธีควบคุมโรคที่เกิดจากแบคทีเรียอันนึงก็คือพอถอนเสร็จแล้วแบคทีเรียไม่ชอบความเป็นกรดหรือด่างมากดังนั้นแค่เราเอาปูนขาวโรยลงไปบริเวณก้นหลุมนั้นก็จะเป็นการทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงก็คือควรจะปลูกพวกข้าวโพดในสภาพที่มีการระบายน้ำดีไม่ควรใช้ไนโตรเจนมากเกินไปนะอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะก็โดยจะมีพวกเพลี้ยอ่อนนะอันนี้มักจะมาคู่กับแมลงนะคะใบต้นจะแคร์แกรนใบก็เป็นขีดเล็กๆสลับสีด่างๆนะคะอันนี้สังเกตก็คือมันจะมีแมลงพวกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยเข้ามาร่วมด้วยนะคะถ้าเห็นก็ถอนทิ้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างลักษณะการที่เกิดจากการความไม่สมดุลของธาตุอาหารข้าวโพดนะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะตัวนี้ก็อย่างเห็นว่าจากปลายใบนะแห้งเข้ามาเป็นรูปตัววีงายก็คือขาดไนโตรเจนนะคะถ้ามีสีม่วงแล้วก็ต้นแคร์แกนก็คือขาดฟอสฟอรัสนะถ้าไม่จากปลายใบเข้ามานะเป็นรูปตัววีคว่ำก็คือขาดโพแทสเซียมนะซึ่งพวกนี้เราแก้ไขโดยใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหล่านี้นะก็จะลดอาการเหล่านี้ได้นะคะนะอันนี้ก็พบมากในดินที่เรียกว่าเป็นดินเดี่ยวหรือดินที่มี pHต่ำๆนะขาดสังกะสีขาดโบรอนนะขาดโมลิบดีนัมอันนี้ก็คือขาดแคลเซียมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้โดยการวิเคราะห์ดินก่อนที่เราจะปลูกนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมอย่าให้ดินเป็นกรดมากเกินไปนะคะหรือดินเปรี้ยวก็มันจะดึงธาตุอาหารไปใช้ไม่ได้ก็ทำให้เกิดอันขาดได้นะคะอันนี้ก็บางครั้งเราก็จะเจออาจจะสับสนกับโรคที่เกิดจากเชื้อราแต่สังเกตให้ดีว่ารูปแบบการไหม้หรือการแห้งมันไม่แน่นอนนะอันนี้จากที่เราสังเกตเราพบว่าจะเกิดกับใบร่างๆนะก็คือเป็นพิษจากที่เราฉีดสารพวกปราบวัชพืชแล้วไปโดนใบทำให้เกิดใบแห้งไหม้ไปนะคะนี่ค่ะอาจจะมีเป็นจุดๆอย่างนี้ก็คือกระเด็นละอองของ
สารปรับวัชพืชไปโดนก็จะทำให้เซลล์มันตายไปได้นะคะเกิดการแห้งนะอันนี้

็นสภาพขาดน้ำนะใบจะห่อนะเป็นเมื่อเราให้น้ำใบมันก็จะคืนกลับมายังเก่าได้นะคะแต่อันนี้ตรงกันข้ามก็คือน้ำขังก็เกิดธรรมการแคร์แกนนะคะค่ะสำหรับวันนี้คิดว่าทุกคนได้รู้จักคำว่าโรคพืชการป้องกันกำจัดและได้รู้จักโรคของข้าวโพดมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นแนวทางในการที่เราจะประยุกต์ในการปลูกเพื่อให้ได้เราผลผลิตมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการควบคุมนะสิ่งที่ควรคำนึงก็คือทำให้พืชเราแข็งแรงทำให้สภาพไม่เหมาะต่อการเกิดโรคหรือการเพิ่มปริมาณของเชื้อนะคะหรือทำให้เชื้อโรคมันอ่อนแอโอกาสที่จะเกิดโรคก็มีน้อยลงนะคะถ้าติดตามไม่ทันหรือสามารถจะรับฟังบรรยายย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษากรมการอาชีวศึกษานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็

ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์ศิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนะครับวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศนะครับในอีพีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีที่4นะครับสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากอีพีที่3ที่ผ่านมานะครับที่เราทําการเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นส่วนของแฟนคอยยูนิตไปแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นักเรียนจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit บ้างนะในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit เราสามารถติดตั้งได้2ลักษณะนะครับนะก็คือการใช้ขารองนะครับก็คือการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นการติดตั้งแบบขาแฝนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งจะใช้การติดตั้งแบบขารองหรือว่าแบบวางพื้นหรือว่าแบบขาแฝนนะครับเราก็ต้องดูลักษณะของพื้นที่งานครูจะมาสอนในส่วนของการติดตั้งแบบวางพื้นนะครับโดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับก็คือเป้นยางนะครับเป็นขารองนะครับเพื่อรับน้ําหนักของชุด Condensing Unit นะครับประกอบด้วย4ขานะครับนะในการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับนักเรียนนะเราก็ทําการติดตั้งโดยการขันน็อตแล้วก็นําไปติดตั้งกับตัวขาของชุด Condensing Unit นะครับนะเราก็มาทํากันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับนะก็เข้าสู่การติดตั้งกันเลยนะครับในส่วนของการติดตั้งนะชุด Condensing Unit นะจะมีขาที่ทําหน้าที่ในการรับนะครับก็คือขาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจํานวน4ตําแหน่งนะครับให้นักเรียนทําการติดตั้งขารองนะครับนะโดยการยกในส่วนของชุดเป็นชุด Condensing Unit นะครับขึ้นมาแล้วก็ใส่ขาใส่แหวนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันให้เรียบร้อยนะครับให้นักเรียนทําการติดตั้งทั้ง4ขานะครับใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อนักเรียนทําการติดตั้งในส่วนของขารองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการจัดวางในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับในส่วนของการจัดวางชุด Condensing Unit เนี่ยในส่วนของระยะความห่างจากกําแพงนะครับจะต้องมีระยะ10ถึง15เซนนะครับนะเพราะฉะนั้นในการทําไมถึงต้องมีระยะห่างนะครับเพราะในส่วนของการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นนะครับในส่วนของชุด Condensing Unit เนี่ยจะต้องมีการระบายความร้อนออกนะครับถ้าเราติดตั้งในถ้าเราติดตั้งชุด Condensing Unit เนี่ยชิดกำแพงมากเกินไปนะครับการโปรอากาศที่อยู่รอบนอกนะครับก็จะทำให้การโปรอากาศไม่ดีพอนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาในส่วนของการติดตั้งรางครอบ

ท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งงานรางครอบท่อเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับนะเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับที่เราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่ EP แรกๆนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อคือชุดนี้นะครับนะเราก็ทําการติดตั้งเข้ากับชุดแฟนคอยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับตามตําแหน่งหรือระยะที่เราทําการติดตั้งไว้นะครับนะในการติดตั้งนะครับเราต้องกําหนดในส่วนของระยะแล้วก็รูปแบบของการติดตั้งนะครับนะก่อนอื่นก็เตรียมเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นตอนในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราก็สังเกตดูนะครับในส่วนของการติดตั้งเราต้องรู้ในส่วนของระยะและตำแหน่งในการจัดวางนะครับทําการวัดในส่วนของระยะของรางครอบท่อนะครับว่าเราต้องการใช้ระยะเท่าไหร่นะครับแล้วทําการวัดลงมานะครับเมื่อเรารู้ระยะแล้วนะครับเราก็มาทําการตัดในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับเมื่อเราแกะออกมาเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของรางที่เป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนรางด้านหน้าและก็รางด้านหลังนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนสังเกตได้เลยนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนของระยะความลึกที่มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางหลังนะครับก็ทําการตัดตามระยะที่เราได้วัดไว้นะครับเมื่อกี้ที่เราทําการวัดไว้ระยะเท่าไหร่เราก็ตัดมานะครับ

ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของระยะของรางครอบนะครับที่จะนําไปติดตั้งที่ชุดที่เราจะทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชุดด้านหน้ายังไม่ต้องใช้เราก็เก็บไปก่อนนะครับส่วนด้านหน้าส่วนด้านหลังเราก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเราก็วางตําแหน่งไปที่จุดเดิมนะครับที่เราทําการวัดมานะครับนะในส่วนของการติดตั้งสิ่งสําคัญคือระดับน้ํานะครับให้เราใช้ระดับน้ำเนี่ยทำการบล็อกระยะด้วยนะครับให้ได้ระดับนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งโดยการขันน็อตเข้าไปนะครับ

เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของสายในส่วนของรางครอบท่อนะครับเราก็จะต้องติดตั้งตัวจบนะครับตัวจบของรางนะครับเพื่อให้รางตรงนี้เกิดตำหนิให้น้อยที่สุดนะครับตั้งตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะวัดระยะในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับว่าเราต้องใช้ระยะของงานท่อน้ํายาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นชุดเป็นคอยูนิตนะครับที่มีระยะของงานท่อน้ํายาอยู่แล้วนะครับนะเราก็วัดมาในการวัดเนี่ยให้มีระยะเผื่อเหลือประขาดสักหน่อยนะครับวัดมานะครับว่าเราต้องใช้เท่าไหร่ระยะของงานท่อนะครับจะต้องมีระยะความยาวมาถึงชุด condensing unit นะครับนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชุด condensing unit มีระยะความสูงเท่าไหร่นะครับก็ให้เปิดในส่วนของด้านข้างนะครับของชุด condensing unit นะครับในการติดตั้งระบบงานท่อน้ำยานะครับเมื่อเรา

เปิดด้านข้างออกมานะครับขันตะกรูแค่ตัวเดียวนะครับมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็เปิดเราจะทําการเดินท่อน้ํายานะครับจากชุดแฟนคอยยูนิตนะครับคือชุดนี้นะครับแล้วมาเชื่อมต่อกับชุดคอนเดนเซนยูนิตนะครับที่เซอร์วิสวาล์วชุดนี้นะครับโดยท่อที่ใช้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับแต่ตอนนี้แอร์ขนาด12,000 BTU สองของตัวนี้จะใช้ท่อขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับในการ

เดินระบบสานทำความเย็นนะครับในส่วนของการเดินท่อนะครับนะลักษณะของท่อที่ใช้นะครับเราสามารถใช้งานได้2ลักษณะตามที่ครูสอนมาใช่ไหมครับถ้าเราใช้แบบท่อสําเร็จหรืออาจจะเป็นท่อที่มีขายในท้องตลาดอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องมือกันเลยนะครับในส่วนของงานท่อนะครับ

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อมีอะไรนักเรียนทราบไหมครับเครื่องมือตัดท่อก็คือจํายังจําชื่อได้ไหมครับมันคืออะไรนะครับไอ้ตัวนี้คือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ตัดท่อนะครับนะอันต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้อันต่อไปมีอะไรอีกนะครับเรามาดูกันนะครับนะอุปกรณ์ที่ใช้อันต่อไปก็คือจําได้ไหมครับนักเรียนจําได้ไหมครับตัวนี้คืออะไรนะชุดทำแฟร์นะครับนะแล้วก็เครื่องมืออื่นนะครับนะที่ใช้ในการทำงานนะครับ

ในส่วนของงานท่อสานทำความเย็นนะครับเราจะทำการติดตั้งจากชุดแฟนคอยมาถึงชุด condensing unit นะครับเมื่อกี้เราได้ทำการวัดระยะแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทำการติดตั้งงานท่อนะครับในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อม้วนลักษณะนี้นะครับให้เราทำการคลี่นะครับโดยตั้งไปที่พื้นนะครับแล้วกดนะครับนะแล้วก็ทำการคลี่งานท่อไปนะครับพยายามดัดท่อให้ตรงนะครับถ้าท่อเกิดการบิดงอนะครับก็เราก็มาดัดให้มันตรงนะครับเมื่อตรงเสร็จเราจะได้ในส่วนของงานท่อนะครับที่เราจะนําไปใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นท่อขนาด3:8นะครับในส่วนของอุปกรณ์ดัดงอนะครับก็จะเราจะใช้ในส่วนของเบนเดอร์นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือเบนเดอร์นะครับระยะที่เราใช้นะครับเราจะใช้ระยะประมาณ1.30 เมตรนะครับในการทำงานนะครับก็ใช้คัตเตอร์ในการใช้คัตเตอร์นะครับก็นำมาใช้ในการตัดนะการใช้งานนะครับก็หมุนในส่วนของด้ามนะครับมันจะกดในส่วนของใบมีดนี่ลงมานะครับแล้วก็กดแค่พอตึงมือนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนเมื่อเกิดการหลวมก็เราก็ปรับระยะเข้าไปนะครับให้มันตัดไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนมันขาดอันนี้ก็จะขาดแล้วนะครับนะหลังจากนั้นนะท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งเราก็มาตัดเพราะว่าระยะของงานท่อทั้งสองเส้นเนี่ยมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับเท่าๆกันเราคลี่ท่อออกมา

ในส่วนของท่อทั้งสองเส้นนะครับถ้าเราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อเมื่อทําการตัดแล้วเราจะต้องพันด้วยผ้าเทปนะครับเพื่อป้องกันพวกเศษขยะต่างๆที่จะเข้าไปในงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อในการทํางานจะต้องมีความสะอาดนะครับจะต้องไม่มีพวกเศษขยะหรือฝุ่นละอองเข้าไปด้านในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้ระยะของงานท่อตามที่เราวัดมาแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของการดัดงอท่อเนี่ยเราจะดัดงอท่อในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับให้มาเข้าที่จุดเซอร์วิสวาล์วเพราะฉะนั้นในส่วนขององศาของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยจะมีองศาของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้ครูก็จะวัดองศาได้อยู่ประมาณ75องศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทําการดัดงอท่อนะครับเพื่อให้สามารถเข้ากับชุดเซอร์วิสวาล์วชุดนี้ให้ได้นะครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะที่เราจะใช้งานนะครับนะเบนเดอร์ที่เราใช้งานก็ต้องควบคู่ไปกับงานท่อนะครับ

ราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อและเบนเดอร์เนี่ยจะต้องเป็นขนาดที่เหมือนกันนะครับมาสู่ขั้นตอนการดัดงอเลยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําการวัดระยะนะครับระยะห่างจากขอบผนังนะครับออกมานะครับที่ในส่วนของวาล์วเนี่ยตกประมาณ30เซนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อนะครับให้เราวัดองศาวัดระยะเข้าไปนะครับประมาณ30เซนนะครับนะแล้วทําการดัดงอท่อทํามุมประมาณ75องศาหรือตามลักษณะของหน้างานนะครับเมื่อเราวัดได้เราก็มาร์กไว้นะครับและนำเบนเดอร์นะครับมาทำการดัดงอ

นะครับครูก็จะดัดงอเป็นเดอร์มาตามองศาที่ครูวัดมานะครับอยู่ประมาณ75 องศานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลองนําไปทาบกับตัวงานดูนะครับว่ามันมีระยะที่ได้ไหมนะครับก็จะมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้นะครับ75 องศานะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดัดงอ75 องศาเช่นเดียวกันแต่เบนเดอร์ที่ใช้ก็ต้องใช้ควบคู่กับตัวงานนะครับก็ทําการวัดระยะเข้ามานะครับประมาณ30 เซนนะครับ30 เซนแล้วก็ทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กโดยรอบนะครับแล้วก็ทําการดัดงอ

ตอนนี้ครูก็จะได้ในส่วนของงานท่อนะครับจำนวน2 เส้นนะครับที่ทําการดัดงอจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําท่อ2 เส้นนี้ไปประกอบเข้ากับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตและก็ชุดเป็นคอยยูนิตนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเราจะต้องทําการทำแฟร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับโดยในส่วนของการทําแฟร์งานท่อเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับในการทําแฟร์ก็คือชุดทําแฟร์นะครับชุดทําแฟร์ก็คือชุดนี้นะครับคือชุดนี้นะครับที่จะใช้ในการทําแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อเรานําอุปกรณ์นําเครื่องมือมาเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อได้เลยนะครับนะในส่วนของการติดตั้งเราจะเลือกการติดตั้งทําแฟร์ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับอยู่ที่ระยะความเขาเรียกว่าเขาก็อยู่ตามระยะของงานนะครับถ้าเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อด้านบนก่อนนะครับระยะของงานองศาต่างๆนะครับก็ให้ได้ระยะที่สมบูรณ์นะครับนะให้เราวัดตามระยะตามขนาดนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นท่อด้านไฮเพรสเชอร์นะครับระยะที่ใช้งานก็มีประมาณแค่นี้นะครับเมื่อเราได้ระยะแล้วเราก็ทําการตัดระยะทําการตัดตามระยะที่เราทําการกําหนดมานะครับเมื่อเราทําแฟร์เสร็จนะครับก็ให้เราทําการดีมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อด้วยนะครับเพื่อทําการลบคมนะครับในส่วนของดีมเมอร์นะครับทําการลบคมในแล้วก็ลบคมนอกของงานท่อนะครับเพื่อให้งานท่อเกิดความสะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการทําแฟร์นะครับในส่วนของการทําแฟร์นะครับท่อขนาด1/4เนี่ยนะครับหัวแฟร์นะครับที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับหัวแฟร์ขนาด1/4นะครับนะเราก็ใส่หัวแฟร์เข้าไปนะครับแล้วนําชุดทําแฟร์มาทําการทําแฟร์เพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อนะในส่วนของการทําแฟร์นะครับนะในส่วนของงานท่อเราจะต้องทําการติดตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแฟร์เนี่ยระยะของงานท่อที่โผล่ขึ้นมามันต้องมีระยะนะครับนะเข้าไปที่ตําแหน่งของงานท่อขนาด1/4นะครับตำแหน่งของงานท่อเราสังเกตเห็นว่าปลายท่อจะต้องมีความสูงประมาณ2 มิลนะครับหรือประมาณถ้าช่างโดยทั่วไปเขาจะใช้เหรียญ 5นะครับเหรียญ 5 บาทนะครับมารองนะครับนะเพื่อความสูงประมาณตกประมาณ2 มิลนะครับรองความสูงนะครับแล้วก็ทําการทําแฟร์เข้าไปนะล็อกในส่วนของงานท่อ

เมื่อล็อกท่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการขันเพื่อทําแฟนะครับนะขันไปเรื่อยๆนะครับจนมันมีระยะฟรีนะครับตอนนี้ก็ทําแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของงานท่อขนาด104ลักษณะของแฟคือทํามุม45องศานะครับรองรับในส่วนของหัวแฟนะครับที่เราจะนําไปติดตั้งกับชุดเป็นคอยูนิตนะครับอีกท่อหนึ่งท่อขนาด3/4ให้3/8นะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับนะเมื่อกี้องศาที่เราวัดเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาทาบแล้วก็ดูระยะนะครับของงานท่อว่าเราจะต้องตัดองศาเท่าไหร่นะครับโดยประมาณนะครับตัดแล้วก็ดิมเมอร์เหมือนเดิมครับลบคมแล้วก็ทำแฟท่อขนาด3/8นะครับก็ใช้เครื่องมือเช่นเดิมนะครับคือในส่วนเครื่องมือที่เป็นชุดวานแฟนะครับตั้งระยะความสูงประมาณ2 มิลนะครับหลังจากนั้นก็ทำการล็อกแล้วก็ทำการขันแฟนะครับตอนนี้เราก็ได้หัวแฟนะครับตามที่เราทำตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ระยะของเมื่อเราทำการทำแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําไปสู่การติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับด้านนี้เราจะนําไปติดตั้งเข้ากับชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเราก็ทําการปลดในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตนะครับที่เข้ามานะครับต้องใช้เครื่องมือในการปลดครับก็คือจะใช้ประแจเลื่อนแล้วก็คลิปล็อกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของท่อนะครับทั้ง2 เส้นทั้งท่อขนาด1/4และ1/8และ3/8นะครับนะเข้าด้วยกันนะครับในการติดตั้งนะครับก็เอาหัวแฟที่เราทํานะครับไปประกบเข้ากับในส่วนของแฟนัทนะครับแล้วเลื่อนแฟนัทขึ้นไปนะครับแล้วก็ขันนะ

ในการขันแฟนะครับจะต้องย้ำนะด้วยประแจเลื่อนนะครับนะให้แข็งแรงนะครับเราต้องขันให้แข็งแรงเพราะในส่วนของระดับของสารทำความเย็นนะครับจะมีค่าเพชเชอร์หรือค่าความดันอากาศค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเราจะต้องขันให้แน่น

โอเคให้แน่นพอสมควรนะครับให้แน่นให้แข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารทำความเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการขันแปรในส่วนของตัวชุดชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับแต่อย่าลืมนะครับในส่วนของท่อสารทําความเย็นนะครับจะต้องใส่อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนความร้อนนะครับก็คืออินซูเลชันตัวนี้นะครับเข้าไปตามขนาดตามไซส์ของงานท่อนะครับใส่การเข้าไป

นะครับนะตัดในส่วนของอินซูเลชันที่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็ปลดในส่วนของหัวแฟร์นะครับที่อยู่ที่ชุด condensing unit นะครับออกนะครับเพื่อทำการทำแฟร์ที่ condensing unit เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลดได้ทั้งสองตัวนะครับทีนี้ในส่วนของงานท่อนะครับเราจะเห็นว่างานท่อเนี่ยมันมีระยะยาวใช่ไหมครับทีนี้เราต้องมากําหนดระยะเพื่อตัดในส่วนของการทําแฟร์นะครับให้ตั้งระยะของหัวแฟร์ตามลักษณะของงานตามระยะของงานนะครับแล้วก็ทําการตัดในส่วนของงานท่อน้ํายาที่มีระยะยาวเกินไปนะครับโดยใช้คัตเตอร์นะครับมาตัดหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับทำการริมเมอร์นะครับริมเมอร์ในส่วนของงานท่อเพื่อลบคมนะครับริมเมอร์ทั้งในทั้งนอกนะครับหลังจากนั้นให้ทำการทำแฟร์ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับหัวแฟร์นะตามขนาดตามไซส์ของท่อเอาชุดทำแฟร์มาใส่นะครับข้อควรคำนึงข้อควรระวังนะครับนักเรียนชอบลืมนะครับนะมาถึงทําแฟร์แต่ลืมใส่หัวแฟร์นะครับก็คือน็อตตัวขันตัวนี้ต้องระวัดระวังกันการลืมนะครับถ้าเราลืมเมื่อเวลาเราตัดไปเนี่ยก็เกิดการระยะที่ผิดพลาด

ตั้งระยะเหมือนเดิมนะครับประมาณ2 มิลนะครับให้ท่อทองแดงโผล่ขึ้นมาจากขอบประมาณ2 มิลนะครับแล้วทำการลบ

ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของแฟร์นะครับที่จะต่อกับชุด connecting unit นะครับนะก็เหมือนเดิมครับนำไปต่อกับชุด service valve นะครับของชุด connecting unit นะครับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งและตามระยะที่เรากำหนดไว้นะครับนะก็ใส่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ขัน

ตอนนี้เราก็จะเสร็จในส่วนของชุดท่อด้านโลเพชเชอร์นะครับท่อทางด้านความดันต่ำนะครับขั้นตอนต่อไปก็มาติดตั้งในด้านของท่อแรงดันสูงนะครับด้านไฮเพชเชอร์แล้วทำการติดตั้งด้านบนนะครับชุดที่ชุดเป็นคอยนะครับเป็นคอยยูนิตก่อนนะแล้วก็ทำการล็อกนะครับ

ครับก็ใส่ดิมเมอร์ทำดิมเมอร์ก่อนนะครับแล้วใส่หัวแฟเข้าไปนะครับแล้วก็ทำแฟท่ออีกไซส์หนึ่งนะครับก็คือขนาด1:4

ให้มีความสูงเหมือนเดิมนะครับประมาณ2 มิลนะครับความสูงของตัวปลายนะครับประมาณ2 มิลแล้วก็ขันให้แน่น

นี้ก็ใส่เข้าไปนะครับตามตำแหน่งเดิมนะครับตามทิศทางนะครับขันเข้าไปล็อกแฟให้แข็งแรง

ตอนนี้เราก็จะทำการติดตั้งในส่วนของงานท่อแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบท่อน้ำทิ้งนะครับก็คือต้นเส้นนี้นะครับคือระบบท่อน้ำทิ้งนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับที่ส่วนของ condensing unit เนี่ยนะครับเวลาติดตั้งเสร็จนะครับระยะตำแหน่งที่เราจัดวางนะครับถ้าเกิดไม่สมดุลนะครับเราก็ทำการจัดวางให้เรียบร้อยให้ได้ระยะตำแหน่งที่ต้องการนะครับจัดงานท่อให้เรียบร้อยยังอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเราก็ใช้ท่อในส่วนของงานเครื่องปรับอากาศนะครับวัดระยะของงานท่อน้ําทิ้งนะครับตามระยะที่เราจะใช้งานนะครับเมื่อได้ระยะแล้วก็นํามาตัดท่อน้ําทิ้งนะครับ

นําไปสวมกับปลายของเครื่องปรับอากาศนะครับปลายของงานท่อนําทิ้งของเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วจัดไว้จัดวางนะครับและจัดวางงานท่อนะครับในการจัดวางนะครับงานท่อน้ําทิ้งจะต้องอยู่ด้านในสุดนะครับงานท่อน้ําทิ้งอยู่ด้านหลังนะครับตามด้วยระบบงานท่อน้ํายานะครับแล้วชุดพวกนี้ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของท่อฉนวนความร้อนนะครับนํามาห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะแล้วเสร็จในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับและส่วนในส่วนของงานท่อน้ําทิ้งนะครับถ้าเกิดให้ความสวยงามหน่อยนะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของระยะที่ไม่มีรางครอบท่อนะครับชุดนี้นะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับมาพันนะครับแต่ตอนนี้ยังพันไม่ได้นะครับนักเรียนเพราะว่าในส่วนของงานท่อเสร็จยังเหลืองานอะไรครับในส่วนของงานไฟฟ้านะครับเราจะต้องเดินสายในส่วนของระบบงานไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งนะครับครับสำหรับ EP4 สำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงไปอีกแล้วนะครับนะในส่วนของการเรียนรู้นะครับในส่วนของ EP4 ที่ครูได้สอนนักเรียนไปนะครับเราเรียนรู้ในส่วนของการเดินท่อน้ํายานะครับและการเดินท่อน้ําทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะใน EP ถัดไปก็คือ EP ที่5เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการทําสุญญากาศนะการเวกคัมระบบนะครับและการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องปรับอากาศครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะฮะก็ขึ้นอยู่กับนะครับแล้วไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะเพราะพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะจ จังหวะกลางนะฮะก็เปรียบก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านด้วยเนี่ยฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Black มันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสี

0: น้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่

0: มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกส

0: สาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อ จากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

จิตศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาเทคนิควิทยาการอาชีพน้องมินทราจุทิศเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายทีเด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทำให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสำคัญไหมสำคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาภาพออกหมดละหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์เนี้ยนะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจำกัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจำนวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการติดตั้งเนี่ยเราจะทำไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทำการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพระยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบแล้วการเลือกภาพจำนวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพยาในเรื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสำคัญใจความสำคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนในชุดสีเขียวนี้นะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนต่อไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP Net Mark Gateway ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทำการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทำการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับ

ไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสำคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลในโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับอันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือการบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTPตรงนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าแล้วก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับสัตว์ถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือ user นะครับก็จะมี admin นะครับ default นะครับ user กับ admin ก็ดูนะครับว่าเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้นะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตไหมครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราทำการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทำการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฮานอยจาการ์ตาเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับมันจะขึ้นมาวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ58นะครับ .005 วินาทีก็ระบบในการรันก็ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตรงนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสำคัญหลักๆในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทำการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกว่าเมนูนะครับเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัว1ซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยมันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งไปจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนำของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับ
เราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทำการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตำรวจเพื่อทำการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับใน

เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะนะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปแล้วนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะครับภาพก็จะขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูละนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลาก็จะไปนะครับว่าเท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพนี้เราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทำการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตำรวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสำคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทำการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในห่วง17นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องของการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกในนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสำคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกในความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห่วงเวลาเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทำการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไปในกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นอนาล็อก HD นะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อก HD นะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทำการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทำการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนเนี้ยมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทำการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทำงานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์กติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุไว้
ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุได้ไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลัง

ไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเขาเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่ความที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับนะครับในการทําตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทําการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับ1เขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราเสร็จจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสําคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สําคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตําแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับนะครับแล้วก็เดินไปในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นไหมเขาจะมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันดังนั้นสังเกตไหมครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอปิดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าคาเมร่าจะมี power คือสายที่เป็น power DC นะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตไหมครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทําการบันทึกไปได้นะครับในตําแหน่งต่างๆที่เราวางตําแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตําแหน่งกล้องที่บ้าน1หลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตําแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมร่าก็คือตัวกล้องส่วนนะครับไวริ่งแอเรียก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเราจะทำการจับภาพ
ของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะติดตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับก็ในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูทีนี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวแล้ว5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทําไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแงะแล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขณะนี้มิจฉาชีพเราทำอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอเรียหรือพื้นที่ที่ทำการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคำนวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสำคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทำการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้ตที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทำการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคำนวณราคาซึ่งการคำนวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขนาดนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคำนวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทำงานของกล้องการติดตั้งกล้องจอปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ยหนึ่งสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยใจสำคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทำการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่าหนึ่งสิ่งสำคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหนสองอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคำนวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราก็จะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่หรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผม

ครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ำหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเมตรอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเมตร300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านจอปูนนะอยู่ที่1,600บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกครัวซอเจาะเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,285บาทคร่าวๆนะรายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสำรวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวที่ตัวนึงก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องจอปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเรตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอท กล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคา500จนถึง 1,400 1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG6 ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกประมาณเมตรละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1เทราไบต์นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณแต่ 2,500 คือ1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรจะอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100บาทสาย UTP ยาว10เมตรอยู่ที่ 1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับเรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150บาทต่อ1ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC สาวท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อร้อยสายนะครับ

เหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับนะครับส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช่ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง 20,000 ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราต้องทำการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนจะเป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4ตัวตัวละ960ก็จะเป็น 3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีนี้รายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ 1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า 1,500 บาทกับในเรื่องของใบเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว 1,500 บาทต่อ1จุดดังนั้น 1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยนะค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ 1,500 บาทถ้าเราติด4จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 6,000 บาท6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่ 1,600 16,209 บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เขาเสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเพราะต้องแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างแต่ถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้ววิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทำเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาน่ะมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้าน1หลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหน

นะครับมันมี2รูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับเขาไม่ค่อยรู้จักถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทำราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ำกว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD รูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้าย

ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุ
ที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในส่วนของการเรียนในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในส่วนของทักษะการปฏิบัติงานการติดตั้งไฟฟ้าเราก็จะแบ่งแยกออกเป็นหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งในหัวข้อต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะของทักษะการเดินสายและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนะครับที่นักเรียนจะต้องนำความรู้หรือทักษะตรงนี้ไปใช้ในส่วนของอาชีพนะครับที่นักเรียนจะใช้ในการดำเนินชีวิตหรือว่าการทำงานต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งจากที่เราได้เรียนมานะครับจาก EP ที่ผ่านมานะครับครูก็ได้สอนในส่วนของทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับในการทำงานนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ EP นี้ก็จะเป็นทักษะการปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เราเรียนรู้ภาคทฤษฎีไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะกลับมาสู่การใช้ทฤษฎีมาใช้ในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับว่าในส่วนของภาคปฏิบัติเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนของทักษะการปฏิบัติงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งในส่วนของทักษะการเดินสายไฟฟ้านะครับก็จะแบ่งแยกออกมาเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยเจอนะครับเคยฝึกทักษะภายในชั้นเรียนมาแล้วนะครับแต่เมื่อเข้าสู่สถานประกอบการหรือว่าโลกแห่งการทำงานนะครับนักเรียนก็จะเจอในรูปแบบของงานที่แตกต่างกันออกไปจากที่อยู่ในชั้นเรียนอาจจะเป็นแค่บอร์ดไม้หรือว่าแผงบอร์ดขนาดเล็กๆนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในลักษณะของการติดตั้งในงานจริงนะครับที่เป็นลักษณะของอาคารขนาดใหญ่นะครับว่าทักษะที่เราได้จากในชั้นเรียนเนี่ยเราไปใช้ในลักษณะของการทำงานอย่างไรนะครับโดยครูจะขอแบ่งแยกออกเป็นตามหัวข้อนะครับเพราะหัวข้อที่1 นะครับก็คือในส่วนของวิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายนะครับหัวข้อที่2 นะครับวิธีการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อโลหะบางนะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับวิธีการเดินสายไฟฟ้านะด้วยท่อ PVC นะครับซึ่งในส่วนของทักษะทั้ง3ทักษะนี้นะครับอาจจะเป็นทักษะที่นักเรียนคิดว่าบางทักษะอาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะในโลกของการทำงานในการใช้งานจริงๆนะครับปัจจุบันนะครับในส่วนของการเดินสายในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของงานท่องานรางนะครับในส่วนของทักษะการเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับแต่ก็อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าทักษะในการทำงานแต่ละงานเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปพบไปเจอนะครับในทักษะที่ผ่านเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับก็จะได้ทบทวนแล้วก็สามารถปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนนะครับเราก็มาเรียนรู้ในส่วนของภาคทฤษฎีกันก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ยก็เป็นส่วนของการให้ข้อมูลนะครับการให้ความรู้นะครับให้นักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนของสาเหตุและปัญหาต่างๆหรือว่าเข้าสู่กระบวนการทำและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับในส่วนของข้อกำหนดการเดินสายและก็วัสดุอุปกรณ์นะครับในส่วนของงานแต่ละงานนะครับก็จะมีข้อกำหนดหรือว่ารูปแบบของข้อกำหนดข้อห้ามต่างๆนะครับที่จะใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยปฏิบัตินะครับซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีในส่วนของการทำงานที่อาจจะเป็นข้อห้ามหรือข้อยกเว้นนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับว่าในส่วนของการเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไรนะครับในส่วนของการทำงานเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งในส่วนของข้อกำหนดนะก็ขอยกตัวอย่างนะครับดังนี้นะครับข้อที่1 นะครับเขาบอกว่าสายไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่มีเปลือกนะครับมีเปลือกนอกนะครับสายไฟฟ้าชนิดที่ใช้เนี่ยจะต้องมีเปลือกนอกหมายความว่าลักษณะของสายไฟฟ้านักเรียนอาจจะเคยใช้สายไฟฟ้านะครับในลักษณะของสายไฟฟ้าแบบเดินก่อติดผนังเนี่ยจะเป็นลักษณะสายไฟฟ้าที่มีฉนวนด้านนอกนะครับเป็นลักษณะของสายไฟฟ้าที่เป็นสายฉนวน2ชั้นใช่มั้ยครับซึ่งในส่วนของสายฉนวน2ชั้นเนี่ยนักเรียนก็ทราบชื่อแล้วว่าในส่วนของสายไฟฟ้าที่เราจะนำมาใช้ในส่วนของการเดินก่อติดแบบก่อติดผนังเนี่ยก็คือสาย VAF ซึ่งลักษณะของสาย VAF นะครับที่เราใช้เนี่ยเป็นลักษณะของสายที่มีตัวนำด้านในนะครับและมีการห่อหุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกซึ่งเป็นลักษณะของสายที่มีฉนวน2ชั้นนะครับก็ลักษณะตัวอย่างนะครับตัวอย่างลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสาย VAF

นะครับนะครูก็เอามาให้นักเรียนดูนะครับเผื่อลืมนะครับว่าลักษณะของสาย VEF เป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของสาย VEF เนี่ยเวลาที่นักเรียนเลือกใช้นะครับขนาดต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะซึ่งในส่วนของสาย VEF ขนาด 1.5 ขนาด 2.5 ขนาดเบอร์4นะครับการใช้งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนะครับจากที่ครูเคยสอนไปนะครับก็ในส่วนของสาย VEF ขนาด 1.5 เนี่ยเราจะใช้ในระบบแสงสว่างใช่ไหมครับที่เป็นสายขนาดเล็กขนาด 1.5 นะครับแล้วก็สายขนาด 2.5 เนี่ยจะเป็นลักษณะของสายที่ใช้ในระบบกําลังก็คือในส่วนของการจ่ายไฟให้กับเต้ารับหรือวงจรต่อพ่วงต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องใช้ตามมาตรฐานนะครับตอนนี้มาตรฐานของสายนะครับมาตรฐานของสายไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของมาตรฐานมก11ทับ2553นะครับในส่วนของมกตัวนี้คือมาเปลี่ยนในส่วนของอะไรครับเฉดสีใช่ไหมครับจากมาตรฐานเก่านะครับมาเป็นมาตรฐานใหม่เพราะฉะนั้นในส่วนของมาตรฐานมกหรือว่าข้อกําหนดในการใช้งานนะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสีเก่านะครับที่เป็นอาจจะเป็นสีเทาหรือสีดํานะครับเทาดํานะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสีอะไรครับเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของสีที่เป็นสีน้ำตาลฟ้านะครับซึ่งข้อกำหนดตามม.ก.11/2553เนี่ยนักเรียนก็อาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็จะต้องนำไปใช้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าในการทำงานตอนนี้นะครับนักเรียนก็ต้องยึดมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับตอนนี้ก็ให้นักเรียนเรียนรู้ก่อนนะครับว่าลักษณะของสายนะครับที่เป็นลักษณะสาย VF เนี่ยที่เป็นฉนวน2ชั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับถ้าครูแกะออกมานะครับตอนนี้นะครับถ้าครูแกะออกมาเราจะเห็นว่าคําว่าฉนวน2ชั้นก็คือภายในนะครับประกอบด้วยตัวนํานะครับเหมือนเส้นนี้นะครับเป็นสายขนาด3แกนนะครับซึ่งมีฉนวน2ชั้นแต่ละแกนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าสาย3แกนประกอบไปด้วยสายที่มีมาตรฐานมก11/2553คือในส่วนของเฉดสีใช่ไหมครับเขากำหนดมาว่าสายในส่วนของสายที่เป็นสีน้ำตาลนะครับให้เป็นสายลายนะครับและในส่วนของสายที่เป็นสีฟ้านะครับให้เป็นสายนิวตันนะครับและในส่วนของสายที่เป็นสายสีเขียวแกมเหลืองหรือว่าสีเขียวแถบเหลืองนี่เป็นสายกราวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทักษะตรงนี้นักเรียนต้องรับทราบและรับรู้ซึ่งในส่วนของฉนวนก็สามารถที่จะตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการเข้าจุดต่อหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบางครั้งนะครับในส่วนของฉนวนชั้นนอกเนี่ยอาจจะต้องฉีกออกนะครับในระยะที่สามารถทํางานได้สะดวกข้อต่อไปนะครับในส่วนของการเดินสายนะครับการเดินสายแบบผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างนะครับน่าจะต้องป้องกันความเสียหายนะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างนะครับมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องป้องกันความเสียหายของสายนะครับเพราะว่าในส่วนของการทํางานนักเรียนจะเห็นว่าการเดินแบบก่อติดผนังเนี่ยนะครับสายจะอยู่ภายนอกอาคารซึ่งสามารถที่จะมองเห็นหรือสามารถที่จะพบเจอในสิ่งต่างๆใช่ไหมครับทั้งไม่ว่าจะในส่วนของแสงแดดหรือว่าสารเคมีต่างๆก็สามารถกระทบต่อพื้นผิวของสายได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการป้องกันความเสียหายด้วยข้อที่3นะครับในส่วนของสายจะต้องมีการยึดจับให้แน่นด้วยอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะนะครับซึ่งในส่วนของการยึดจับสายแบบ VEF เนี่ยหรือเดินแบบก่อติดผนังเนี่ยนะครับเราก็ใช้ในส่วนของเข็มขัดรัดสายนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเข็มขัดรัดสายหรือว่ากิฟนั่นเองนะครับถ้าภาษาช่างก็อาจจะเป็นเรียกว่ากิฟนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของคําเต็มนะครับก็คือในชื่อของตัวอุปกรณ์ก็คือในส่วนของเข็มขัดรัดสายนะครับซึ่งจะมีขนาดและเบอร์ตามขนาดของสายเวลาที่เรานําไปใช้เนี่ยต้องเลือกใช้ให้เหมาะให้ถูกต้องเหมาะสมตามขนาดของสายด้วยนะครับอันต่อไปนะครับการเดินสายนะครับต้องเดินให้เรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะการเดินแบบชั้นเดียวนะครับในส่วนของการเดินสายเนี่ยแบบก่อติดผนังนะครับเรามีการจับสายนะครับโดยการใช้เข็มขัดรัดสายในการจับเพื่อความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะครับเราจะต้องเดินสายในลักษณะของสายแบบชั้นเดียวนะครับไม่เดินสายซ้อนกันนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของการเดินสายด้วยท่อโลหะนะครับในส่วนของการเดินสายด้วยท่อโลหะนะครับเราก็สามารถแบ่งแยกออกมาเป็นลักษณะของงานนะครับในส่วนของการเดินสายแบบท่อโลหะนะครับโดยทั่วไปก็นักเรียนอาจจะทราบกันอยู่แล้วและคุ้นเคยนะครับซึ่งในส่วนของท่อโลหะที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของท่อโลหะบางอันนี้จะเป็นท่อโลหะบางที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้นะครับเราจะเรียกท่อโลหะบางตัว

นี้ว่าท่อ EMT นะครับซึ่งจะมีไซส์หรือขนาดนะครับตามขนาดของงานนะครับตามความเหมาะสมนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อ EMT นะครับขนาด3ส่วน4นะครับซึ่งในส่วนของงานเนี่ยเวลาที่เราเลือกใช้นะครับในส่วนของวงจรแต่ละวง

ถ้าสายมีจํานวนมากนะครับเวลาที่วงจรไฟฟ้ามีการใช้งานเนี่ยนะครับจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในสายนะครับเมื่อเกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในสายเนี่ยถ้านักเรียนใช้ท่อที่มีขนาดเล็กนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคืออุณหภูมิของสายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุณหภูมิของสายที่เกิดขึ้นเนี่ยสายก็จะมีพิกัดในการทนอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีความร้อนมากเกินไปก็จะส่งผลให้สายเนี่ยเกิดการลัดวงจรภายในได้ซึ่งปัญหานะครับเวลาที่ใช้ขนาดของท่อที่ไม่เหมาะสมนะครับเมื่อสายเกิดการลัดวงจรเนี่ยเกิดปัญหาคือในส่วนของการแก้ไขนะครับจะมีการแก้ไขที่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเวลาที่นักเรียนจะต้องแก้ไขเนี่ยก็จะต้องดึงสายในระบบตรงนั้นออกมาทั้งหมดทั้งชุดนะครับถึงจะสามารถแก้ไขงานได้นะครับอันต่อไปนะครับเรามาดูข้อกําหนดนะครับว่าในส่วนของข้อกําหนดในส่วนของการเดินสายท่อโลหะบางที่เป็นประเภทท่อ EMT เนี่ยมีข้อกําหนดอะไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนการเดินสายโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่แห้งหรือพื้นที่ชื้นหรือพื้นที่เปียกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของงานด้วยนะครับอาจจะเป็นงานโดยเฉพาะนะครับในส่วนของการใช้ท่อนะครับก็ประโยชน์ของงานท่อก็หนึ่งช่วยในการอะไรครับป้องกันอันตรายใช่ไหมครับจะป้องกันอาจจะป้องกันอันตรายจากในส่วนของการกระทบกระเทือนของสายอาจจะมีป้องกันการชนสายนะครับป้องกันจากสารเคมีนะครับป้องกันจากสิ่งที่มากระทบต่างๆนะครับก็จะช่วยให้สายเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นข้อที่สองนะครับข้อกำหนดในการติดตั้งซึ่งในส่วนของตั้งเนี่ยนะครับในส่วนของท่อ EMT นะครับในการจับยึดเราจะใช้ในส่วนของอุปกรณ์จับยึดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในส่วนของท่อโลหะก็จะมีอุปกรณ์จับยึดอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์จับยึดในส่วนของงานท่อนะครับเราเรียกว่าดับเบิลโฮนสเต็ปนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่าซิงเกิลโฮนสเต็ปนะครับดับเบิลโฮนสเต็ปกับซิงเกิลโฮนสเต็ปเนี่ยต่างกันก็คือจุดที่ใช้ในการจับยึดนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานข้อแตกต่างนะครับในการใช้งานคือลักษณะของพื้นที่กว้างนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานถ้าเป็นดับเบิลโฮมสเต็ปเนี่ยจะใช้ในพื้นที่กว้างคําว่าพื้นที่กว้างก็คือพื้นที่ที่งานท่อเนี่ยเดินลงมานะครับอย่างเช่นพื้นที่งานท่อเดินก่อติดผนังมาลักษณะนี้นะครับโดยรอบนะครับเป็นพื้นที่เปิดนะครับเราใช้ลักษณะของดับเบิลโฮมสเต็ปนะครับในการจับยึดจะทําให้เกิดความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะพื้นที่แคบคำว่าพื้นที่แคบคือมุมนะครับบางครั้งไม่สามารถล็อกจับในส่วนของอุปกรณ์จับยึดได้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของซิงเกิลโฮลสเต็ปนะครับจะมีการจับยึดแค่ข้างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่อย่างเช่นงานท่อนะครับมาและติดมุมแบบนี้นะครับเราก็มีการจับยึดโดยการติดล็อกแค่ด้านเดียวอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่นักเรียนนําไปใช้นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ในส่วนของงานด้วยนะครับว่าการจับยึดจะมีการจับยึดอย่างไรนะครับหรือจะใช้ในส่วนของลักษณะการจับยึดแบบราง4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจับยึดแบบรางนะครับเราเรียกว่าในส่วนของการใช้ประกับล็อกท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานประกับนะครับซึ่งในส่วนลักษณะของประกับเนี่ยเวลาที่ใช้นะครับประกอบไปด้วยในส่วนของตัว C นะครับตัว C อาจจะมีระยะยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับงานนะครับเพราะว่าในส่วนของราง C แต่ละชุดเนี่ยอาจจะมีการติดตั้งสายหรือติดตั้งงานท่อเนี่ยนะครับหลายวงจรถ้ามีหลายวงจรก็สามารถมีก็สามารถจับยึดในส่วนของประกับเป็นจุดๆไปไล่ลําดับไปในส่วนของรางนี้ได้เลยข้อต่อไปนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับในส่วนของปลายท่อนะครับจะต้องลบคมนะครับเพื่อป้องกันการบาดของสายนะครับซึ่งในส่วนของปลายท่อนะครับเมื่อเราตัดออกมานะครับเมื่อเราตัดออกมาในส่วนของปลายท่อเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการลบคมนะครับในส่วนของการลบคมเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของดิมเมอร์นะครับในส่วนของดิมเมอร์ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวฟานเพื่อลบคมภายในนะครับในส่วนของการทํางานนะครับทําไมถึงจะต้องมีการลบคมนะครับเวลาที่เราลากสายนะครับถ้าเราไม่มีการลบคมนะครับพื้นที่ของพื้นผิวนะครับของงานท่อที่อาจจะมีความแหลมคมเนี่ยอาจจะมาบาดในส่วนของฉนวนนะครับถ้าฉนวนเกิดการฉีกขาดภายในนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือเกิดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับถ้าเกิดแค่เส้นเดียวก็อาจจะทําให้ในส่วนของงานท่อเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเวลาที่นักเรียนไปสัมผัสหรือว่าเวลาที่ในขณะที่ทํางานนะครับเกิดไปสัมผัสนะครับ

ก็จะโดนไฟฟ้าดูดได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการลบคมนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของข้อต่อต่างๆนะครับหรืออุปกรณ์จับยึดนะครับจะต้องมีการติดต้องมีการล็อกให้แน่นนะครับจับยึดให้แน่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของคอนเนคเตอร์นะครับตอนนี้จะคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ท่อ EMT นะครับจุดที่ทําหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของงานท่อก็คือสกรูตัวนี้นะครับสกรูตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการจับยึดนะในส่วนของอุปกรณ์ด้านหน้านะครับจะจับยึดกับตัวในส่วนของกล่องนะครับแต่ถ้าในส่วนของการจับยึดอุปกรณ์ในส่วนของการจับยึดงานท่อเนี่ยเมื่อเราใส่งานท่อเข้าไปนะครับก็จะต้องมีการขันนะครับในส่วนของสกรูนะครับเพื่อการจับยึดที่แน่นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจับยึดในส่วนของอุปกรณ์ประกอบนะครับถ้าในส่วนของระยะต่างๆนะครับอาจจะมีลักษณะของข้อต่อตรงนะครับถ้าเป็นลักษณะงานที่เป็นข้อต่อตรงก็จะมีลักษณะข้อต่อนะครับแล้วก็มีสกรูตัวนี้นะครับช่วยในการจับยึดเช่นเดียวกันนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับในส่วนของการต่อสายนะครับนะโดยเฉพาะนะครับในส่วนของการต่อสายเนี่ยจุดต่อสายจะต้องเป็นต้องสามารถเปิดได้นะครับในลักษณะของการต่อสายนะครับซึ่งในส่วนของการต่อสายเนี่ยในลักษณะของงานท่อนะครับจะต้องเป็นจุดที่สามารถเปิดได้หมายความว่าจะต้องต่อในกล่องต่อสายเท่านั้นนะครับสายไฟฟ้าที่เดินอยู่ภายในงานท่อนะครับจะไม่มีการต่อภายในเพราะว่าในส่วนของการต่อภายในท่อนะครับถ้าเกิดปัญหาเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นในส่วนของสายเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อแค่ต้นทางกับปลายทางหรือจากกล่องหนึ่งไปหาอีกกล่องหนึ่งเท่านั้นนะครับจะไม่มีการต่อภายในท่อนะครับเวลาใช้งานจริงๆนะครับข้อต่อไปนะครับในส่วนของข้อกําหนดก็คือห้ามทําเกลียวในส่วนของท่อโลหะบางนะครับในส่วนของการทําเกลียวเนี่ยนะครับเราจะใช้ท่อที่เป็นท่อโลหะหนานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อ EMT เนี่ยถ้านักเรียนจะนําไปใช้นะครับคุณสมบัติของงานท่อ EMT คือใช้ในการเดินท่อโดยการดัดโค้งงอท่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะเข้าในส่วนของจุดต่อหรืออุปกรณ์ประกอบนะครับนักเรียนจะต้องใช้ในส่วนของข้อต่อต่างๆพวกนี้นะครับจะไม่ทําเกลียวในส่วนของงานท่อนะครับซึ่งในส่วนของการทําเกลียวในส่วนของงานท่อเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของท่อ RSC หรือว่าท่อ IMC แทนเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อ EMT นะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานก็ต้องใช้งานให้ถูกต้องตามลักษณะของงานด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับในส่วนของมุมนะครับในส่วนของมุมหรือว่าการเข้าโค้งนะครับในส่วนของการดัดโค้งท่อจะต้องมีมุมไม่เกิน360องศานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนนะครับทําการโค้งงอท่อนะครับข้อกําหนดนะครับในการโค้งงอท่อโดยทั่วไปก็อยู่ที่มุมประมาณ45องศา90องศาแล้วก็180องศานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานถ้าลักษณะการโค้งงอท่อที่เป็น360องศาคือเป็นวงกลมนะครับลักษณะของงานลักษณะนี้อาจจะไม่ได้พบเจอนะครับมาเข้าสู่ในหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายนะครับในส่วนของข้อกําหนดว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะงานที่มีการใช้งานโดยทั่วไปนะครับนักเรียนอาจจะเคยพบเห็นนะครับในส่วนของการติดตั้งซึ่งในส่วนของการติดตั้งเนี่ยจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนักเรียนก็มาดูกันนะครับนะซึ่งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดนะครับก็เหมือนกับที่ครูได้พูดไปนะครับว่าในส่วนของงานเข็มขัดรัดสายเนี่ยเราจะใช้สายประเภทสาย VAF ใช่ไหมครับลักษณะของสาย VAF คือสายที่เป็นลักษณะฉนวน2ชั้นนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานในการจับยึดเนี่ยก็ต้องใช้ในส่วนของเข็มขัดรัดสายในการจับยึดนะครับซึ่งขนาดของเข็มขัดรัดสายนะครับในการใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานอย่างเช่นนักเรียนต้องการเดินสาย VF ขนาด1เส้นนะจำนวน1เส้นนะครับก็ต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์จับยึดนะครับที่เป็นเข็มขัดรัดสายเนี่ยในส่วนของเบอร์304นะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับนักเรียนต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าเข็มขัดรัดสายขนาดเบอร์304เนี่ยนะครับจะใช้กับสายขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่นะครับนะจำนวนกี่เส้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของเข็มขัดรัดสายเบอร์0เนี่ยนะครับขนาดของสายที่ใช้คือสายขนาด2คูณ 1.5 นะครับจำนวน1เส้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของตารางนะครับที่เราจะใช้ในการดูขนาดของเข็มขัดรัดสายนะครับว่าที่เราจะใช้เนี่ยนะครับแต่ละเบอร์แต่ละไซส์แต่ละขนาดนะครับก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเบอร์1นะครับก็จะใช้ในส่วนของสาย VF นะครับขนาด2คูณ 1.5 หรือ2คูณ 2.5 นะครับจำนวน1เส้นเบอร์2นะครับในส่วนของสาย VF นะครับเราก็ใช้สาย

นาด2คูณ1นะครับจำนวน2เส้นนะครับเบอร์3นะครับเราจะใช้สาย VF ขนาด2คูณ 2.5 จำนวน2เส้นนะครับและเบอร์4ถึงเบอร์7เนี่ยก็จะเลือกใช้นะครับตามความเหมาะสมนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของเข็มขัดรัดสายเนี่ยทำไมถึงต้องมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเพราะว่าในส่วนของสาย VF เนี่ยที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะครับถ้าพื้นฐานในส่วนของวงจรแสงสว่างนะครับก็จะใช้ในส่วนของสายขนาด2คูณ 1.5 นะครับในการใช้งานนะครับแต่ในระบบกําลังนะครับหรือระบบที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้สาย VF ขนาด3คูณ 2.5 นะครับซึ่งเป็นลักษณะของสาย3แกนนะครับก็คือสาย VF ผิด G นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการใช้เข็มขัดรัดสายนะครับเราจะเห็นว่าเข็มขัดรัดสาย1ตัวเนี่ยจะสามารถรัดในส่วนของสายได้มากกว่า1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวงจรการใช้งานนะครับเวลาที่เราเลือกใช้อย่างเช่นถ้าเราต้องการใช้สาย VF ขนาด2เส้นนะครับใน1วงจรเนี่ยถ้าเราต้องการเดินสายจํานวน2เส้นนะครับเราก็ต้องเลือกใช้เข็มขัดรัดสายให้เหมาะสมนะครับนายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสาย VF ขนาด2เส้นนะครับซึ่งมีขนาด2คูณ 2.5 เนี่ยถ้านักเรียนก็ต้องเลือกใช้เข็มขัดรัดสายนะครับขนาดเบอร์3นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะของข้อมูลตารางนะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การทำงานนะครับเวลาที่นักเรียนไปทำงานจริงนะครับขั้นต่อไปนะครับในส่วนของการตีเส้นนะครับในส่วนของการตีเส้นเพื่อเดินแนวนะครับในส่วนของงานเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยนักเรียนก็ต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์เราเรียกว่าอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่าปักเต้านะครับเพื่อใช้ในการตีเส้นประโยชน์ของปักเต้าก็คือตีเส้นได้ในระยะไกลนะครับแทนที่นักเรียนจะใช้ลักษณะของการใช้ไม้บรรทัดหรือว่าใช้วัสดุที่เป็นเส้นตรงนะครับมาใช้ในการตีเส้นเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของปักเต้านะครับมาใช้ในการตีเส้นแทนนะครับการใช้งานปักเต้านะครับก็ใช้งานโดยการกำหนดจุดนะครับจุดเริ่มต้นนะครับนักเรียนอาจใช้ในส่วนของเหล็กนำศูนย์หรือว่าสกรูนะครับที่ทำหน้าที่ในการล็อกตำแหน่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผูกล็อกในส่วนของเชือกนะครับและทำการดึงในส่วนของเชือกที่อยู่ภายในนะครับซึ่งเชือกที่อยู่ภายในเนี่ยจะมีในส่วนของผงสีนะครับที่ทำหน้าที่ในการตีเส้นนะครับเวลาที่ใช้นะครับก็ดึงในส่วนของระยะให้เหมาะสมไปยังจุดปลายทางนะครับเมื่อไปถึงจุดปลายทางแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับและทําการดีดเส้นนะครับในส่วนของการดีดเนี่ยโดยการใช้มือดึงขึ้นมาและดีดลงไปตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดีดเนี่ยเราจะดีดแค่ครั้งเดียวนะครับถ้านักเรียนดีดหลายครั้งนะครับปัญหาคือในส่วนของสายจํานวนของเส้นที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้การเดินสายเนี่ยไม่สวยงามนะครับอาจจะโค้งหรือว่าไม่ได้ตามแบบที่เราต้องการนะครับข้อต่อไปนะครับในส่วนของการใช้เข็มขัดรัดสายนะครับและก็ระยะของเข็มขัดรัดสายนะครับในส่วนของการใช้เข็มขัดรัดสายนะครับก็คือลักษณะของการพับเข็มขัดรัดสายนั่นเองนะครับเวลาที่ใช้งานนะครับลักษณะของเข็มขัดรัดสายนะครับไม่ว่าเบอร์ใดก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีในส่วนของจุดที่ทําหน้าที่ในการใส่ตะปูนะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเข็มขัดรัดสายขนาดเบอร์2นะครับก็จะมีลักษณะตำแหน่งของการใส่ตะปูเนี่ยแค่รูเดียวนะครับการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานทุกครั้งนักเรียนจะต้องมีการพับนะครับในส่วนของการพับกิฟต์เพื่อทำหน้าที่ในการล็อกในส่วนของตะปูนะครับที่ใช้ในการตอกนะครับในส่วนของตะปูที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของตะปูที่มีขนาดสั้นนะครับขนาดลักษณะของงานขึ้นอยู่กับงานนะครับในส่วนของลักษณะของที่เป็นลักษณะงานไม้แล้วก็ลักษณะของงานปูนนะครับก็ต้องเลือกใช้ตะปูให้เหมาะสมนะครับในส่วนของการใช้งานเข็มขัดรัดสายก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้ด้านของเข็มขัดรัดสายถูกต้องนะครับเข็มขัดรัดสายจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งนะครับจะเป็นด้านที่เรียบนะครับด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่หยาบนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับเราจะหงายในส่วนของด้านที่หยาบขึ้นนะครับโดยลักษณะของการใช้งานนักเรียนสามารถใช้โดยการสัมผัสนะครับโดยการใช้มือลูบหรือสัมผัสดูนะครับถ้าสัมผัสดูอีกด้านหนึ่งเรียบนะครับอีกด้านหนึ่งหยาบแสดงว่าด้านหนึ่งที่เป็นด้านเรียบเนี่ยจะอยู่ภายนอกนะครับด้านที่เป็นด้านหยาบเนี่ยต้องอยู่ภายในนะครับประโยชน์ของด้านที่มีความหยาบหรือมีความคมเนี่ยจะทําหน้าที่ในการล็อกสายเวลาที่เราทําการห่อหุ้มในส่วนของเข็มขัดรัดสายเข้ากับสายนั่นเองนะครับการใส่นะครับก็ให้หงายเข็มขัดรัดสายขึ้นนะครับให้ด้านที่หยาบเนี่ยขึ้นนะครับแล้วใส่ตะปูลงไปนะครับตามรูนะครับตามช่องของตะปูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็
ก็ทําการพับนะครับในส่วนของการพับนะครับก็ให้ถ้าเป็นนะครับพับในส่วนของหัวของเข็มขัดรัดสายนะครับตําแหน่งนะครับตําแหน่งของเข็มขัดรัดสายตรงนี้นะครับนะครับในส่วนของระยะเข็มขัดนะครับหัวของเข็มขัดรัดสายนะครับคล้ายปลายเล็บนะครับจิกลงแล้วก็พับนะครับนะพับลงมาให้เรียบลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการล็อกเข็มขัดรัดสายนะครับตามรูปนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของรูปที่1เห็นไหมครับลักษณะของตัวเข็มขัดรัดสายนะครับนะต่อไปนะครับหงายเข็มขัดรัดสายขึ้นจะใช้ด้านที่หยาบนะครับหงายขึ้นแล้วก็ใส่ตะปูลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการพับนะครับในส่วนของเข็มขัดรัดสายให้มีระยะการทํางานและก็ล็อกในส่วนของตะปูให้แข็งแรงนะครับซึ่งในส่วนของการพับเนี่ยประโยชน์ของการพับเข็มขัดรัดสายคือนําไปใช้ในการทํางานเพื่อความสะดวกนะครับอย่างเช่นนักเรียนตีระยะของเข็มขัดรัดสายตีเส้นเพื่อวางระยะของเข็มขัดรัดสายไว้แล้วสัก20ตัวนะครับนักเรียนก็ต้องมาพับในส่วนของเข็มขัดรัดสายเนี่ยจำนวน20ตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางานนั่นเองนะครับมาดูหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของระยะนะครับที่จะใช้ในส่วนของการติดตั้งนะครับระยะของการติดตั้งเข็มขัดรัดสายนะครับลักษณะของการติดตั้งนะครับถ้าเป็นลักษณะของแนวโค้งหรือว่าลักษณะของแนวตรงก็จะมีระยะในการเข้าในส่วนของเข็มขัดรัดสายเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีระยะในส่วนของการเข้าโค้งนะครับเป็นลักษณะของการเข้าโค้งอาจจะเข้ามุมนะครับในส่วนของระยะการจัดวางเข็มขัดรัดสายเนี่ยก็จะใช้ระยะอยู่ที่ประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะครับแต่ระยะในส่วนของการเข้าโค้งนะครับจะใช้ขนาด 2.5 ถึง3เซนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการทํางานนักเรียนจะต้องมีการออกแบบนะครับหลังจากที่นักเรียนออกแบบเสร็จก็ต้องมีการวัดระยะนะครับเพราะในส่วนของการติดตั้งนะครับเราจะใช้คุณสมบัติของค้อนนะครับเป็นตัววัดระยะก็ได้นะครับในส่วนของค้อนเดินเข็มขัดรัดสายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของค้อนลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในการทํางานก็สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าในส่วนของหัวค้อนนะครับที่ใช้ในการตอกเข็มขัดรัดสายเนี่ยก็จะมีระยะอยู่ประมาณ10ถึง12เซนอยู่แล้วนะครับอาจจะใช้ค้อนเนี่ยเป็นตัวกําหนดได้นะครับและก็ระยะห่างนะครับของเข็มขัดรัดสายที่เป็นตัวลักษณะเบิ้ลเข็มขัดรัดสายนะครับเพื่อล็อกอุปกรณ์เนี่ยอาจจะใช้ความหนาของหัวค้อนเนี่ยเป็นตัวกําหนดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นทักษะในการทํางานนะครับของนักเรียนนะครับว่าจะเวลาที่เราทํางานเนี่ยจะใช้ลักษณะของการวัดเป็นระยะและทําการขีดวัดเป็นระยะหรือจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยมาเป็นตัวทดแทนในการทํางานเพื่อให้การทํางานเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับครับในส่วนของระยะจะมีข้อกําหนดตามที่ครูได้อธิบายไปนะครับในส่วนของระยะอย่างเช่นตัวที่1ถึงตัวที่2เนี่ยนะครับเราจะใช้ในส่วนของระยะคือ10ถึง12เซนนะครับแต่ในส่วนของมุมโค้งนะครับก็คือระยะ 2.5 ถึง 3 เซนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะข้อกําหนดนะครับตามที่ครูได้อธิบายไปเมื่อแต่ต้นนะครับเมื่อกี้นะครับว่าในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับนักเรียนอาจจะใช้เครื่องมือเนี่ยเป็นตัวกําหนดระยะในการทํางานก็ได้นะครับเพราะระยะของเข็มขัดรัดสายนะครับจากตัวหนึ่งไปตัวที่2ตัวที่2ไปตัวที่3เนี่ยอาจจะใช้ในส่วนของค้อนนะครับเป็นตัวกําหนดระยะก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการรีดสายนะครับในส่วนของการรีดสายและการรัดสายนะครับในส่วนของการรีดสายและการรัดสายเนี่ยนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการรีดสายก็คือในส่วนของผ้านะครับในส่วนของผ้าที่เราใช้นี่ก็จะเป็นลักษณะของผ้าโดยทั่วไปนะครับเพราะสาย VF นะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเราจะต้องมีการรีดสายนะครับสายที่ออกมาจากม้วนนะครับบางครั้งระยะของวงจรเนี่ยอาจจะมีระยะของวงจรอาจจะ5เมตร10เมตรหรือ20เมตรนะครับสายที่คลี่ออกมาจากม้วนเนี่ยอาจจะมีอาจจะไม่ตรงนะครับเราก็ต้องมีการรีดสายในส่วนของการรีดสายก็จะใช้ผ้านะครับแล้วก็นําสายมานะครับประกบลงไปที่มือนะครับแล้วก็หักโค้ง90องศาแบบนี้นะครับและทําการดึงนะครับอาจจะดึงเข้าดึงออกหรือดึงเข้าอันนี้อยู่ที่ทักษะของแต่ละคนโดยสาย VF เมื่อโดนกระทํานะครับตัวนําที่อยู่ภายในที่เกิดการโค้งงอเนี่ยก็จะเรียงตัวอันนี้คือทักษะการรีดสายนะครับในส่วนของการทํางานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการล็อกในส่วนของเข็มขัดรัดสายนะครับในส่วนของตําแหน่งของเข็มขัดรัดสายนะครับถ้านักเรียนนําไปล็อกนะครับเมื่อตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่นักเรียนนํามาล็อกในส่วนของสายนะครับก็จะต้องล็อกให้ถูกต้องนะครับตําแหน่งของหัวของเข็มขัดรัดสายเนี่ยจะต้องอยู่ตําแหน่งกลาง
นะครับของสายพอดีนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับทักษะการลกก็คือรีดสายนะครับดึงในส่วนของปลายเข็มขัดรัดสายเนี่ยมาสอดเข้ากับในส่วนของหัวของเข็มขัดรัดสายนะครับแล้วดึงให้แน่นนะครับแล้วทําการล็อกนะครับทําการพับปลายของเข็มขัดรัดสายเนี่ยมาล็อกในส่วนของหัวของเข็มขัดรัดสายให้แน่นนะครับซึ่งตําแหน่งนะครับเราจะดูนะครับลักษณะนะครับจากรูปนะครับตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับตําแหน่งของหัวเข็มขัดรัดสายต้องอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งลักษณะของงานเดินสายแบบกอเทกผนังเนี่ยจะเป็นลักษณะการเดินสายภายนอกนะครับถ้านักเรียนเดินเข็มขัดรัดสายได้สวยงามและถูกต้องนะครับงานที่ออกมาก็จะมีความปราณีตและสวยงามอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเดินสายโดยการเข้ามุมนะครับก็คือการเดินสายไฟฟ้าแบบโค้งมุมฉากนะครับซึ่งระยะของเข็มขัดรัดสายนะครับถ้าเป็นลักษณะของการโค้งมุมฉากเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะโค้งมุมฉากแบบรวมนะครับหรือการโค้งมุมฉากแบบแยกนะครับนะถ้าจากรูปนักเรียนเห็นว่าสายหนึ่งจะเป็นสายแนวตั้งเห็นไหมครับแล้วก็จะมีสายที่แยกวงจรออกไปนะครับโค้ง90องศานะครับระยะของมุมโค้งนะครับก็จะต้องใช้ระยะ 2.5 ถึง 3เซนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกําหนดในการใช้งานนะครับว่าในการใช้ในการเดินสายเนี่ยจะต้องมีการโค้งเข้ามุมทํามุม90เนี่ยจะต้องทํามุมโค้งระยะเท่าไหร่นะครับเวลาที่ดูภาพรวมก็จะเกิดความสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับนักเรียนว่าในส่วนของทักษะการดัดโค้งงอท่อนะครับในส่วนของงานท่อโลหะบางเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งในส่วนของวิธีการเดินสายไฟฟ้านะครับด้วยท่อโลหะบางเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องมีทักษะก็คือในส่วนของการติดตั้งระบบงานท่อนะครับซึ่งในส่วนของงานท่อเราก็ต้องมีการฝึกทักษะนะครับในส่วนของการดัดโค้งงอท่อนะครับว่าในส่วนของการเข้าอุปกรณ์การเข้ากล่องหรือเข้าจุดต่อสายต่างๆเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของข้อกําหนดนะครับที่เป็นลักษณะของท่อโลหะบางนะครับเราก็มาดูกันนะครับในส่วนของตารางนะครับตารางนี้จะเป็นลักษณะของการกําหนดระยะเทคของขนาดของงานท่อนะครับซึ่งงานท่อ EMT โดยทั่วไปที่เราใช้เนี่ยก็อยู่ที่ขนาดประมาณ1ส่วน2 3ส่วน4แล้วก็1นิ้วโดยประมาณนะครับที่เราใช้กันแล้วก็เดินระบบไฟฟ้าภายในนะครับซึ่งขนาดของงานท่อเนี่ยก็จะมีระยะเทคอัพนะครับระยะเทคอัพคือระยะที่เราจะนําไปใช้นะครับในการกําหนดนะครับจุดอ้างอิงนะครับที่เราจะใช้ในการกําหนดจุดอ้างอิงนะครับที่จะทําการดัดท่อโดยการใช้อุปกรณ์ประกอบที่ครูได้สอนไปนะครับจากEP ที่ผ่านมาก็คือการใช้เครื่องมือใช่ไหมครับซึ่งเครื่องมือที่ครูได้สอนไปก็ที่จะใช้ในการดัดโค้งงอท่อก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ครูได้สอนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับใน EP ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากตารางนะครับเราจะได้ข้อมูลนะครับในส่วนของงานท่อขนาด4หุน6หุนแล้วก็1นิ้วนะครับส่วนของการเรียกใช้ขนาดของงานท่อเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเขาจะเรียกในส่วนของท่อคือท่อ1ส่วน2ท่อ3ส่วน4แล้วท่อ1นิ้วนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทราบในส่วนของระยะเทคแล้วทีนี้มาดูทักษะนะครับว่าลักทักษะของการทํางานมีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือในส่วนของทักษะการโค้งงอท่อนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของตัวอย่างนะครับถ้าในส่วนของท่อ EMT นะครับขนาด1ส่วน2นิ้วนะครับนักเรียนต้องการที่จะยกปลายท่อขึ้นมาเข้าอุปกรณ์นะครับให้มีความสูงประมาณ25นิ้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทําอย่างไรนะครับวิธีการนะครับเราก็ต้องไปดูว่าในส่วนของท่อขนาด1ส่วน2นิ้วเนี่ยมีระยะเทคเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนของระยะเทคของท่อ1ส่วน2เนี่ยก็มีระยะเทคอัพก็คือ5นิ้วนะครับซึ่งระยะในส่วนของการทํางานนะครับเมื่อเราทําการดัดโค้งงอท่อแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะดังรูปนะครับความสูงจากพื้นนะครับขึ้นมาถึงปลายของงานท่อเนี่ยจะต้องได้ความสูงตามระยะที่กําหนดนั่นเองซึ่งในการทํางานนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับมาใช้ในการดัดโค้งงอท่อซึ่งทักษะการโค้งงอท่อเนี่ยนะครับการใช้เบนเดอร์นะครับมีอยู่2ลักษณะงาน2ทักษะงานก็คือในส่วนของการดัดโดยท่าแบบวางราบกับพื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวางราบกับพื้นนะครับและอีกทักษะหนึ่งนะครับก็จะเป็นทักษะการวางในแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทักษะการดัดโค้งงอท่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในทักษะของการปฏิบัติงานครับจากที่ครูได้อธิบายนะครับในส่วนของกฎและมาตรฐานในส่วนของการเดินสายแบบกอติดผนังสําหรับ EP นี้ก็
เวลาหมดไปแล้วนะครับก็จะต่อในส่วนของ EP หน้า

นะครับในส่วนของทักษะการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ PVC นะครับว่ามีกฎหรือมาตรฐานในส่วนของข้อกำหนดนะครับในการแบบงานอย่างไรแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่ง

นะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนด์นะครับถ้า

เราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรง

นะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับ

0: แสงไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนะครับคุณครูชื่อคุณครูธีรยุทธจันป้อมนะครับชื่อเล่นนะครับคุณครูชื่อว่าคุณครูต้อมนะครับผมเป็นครูแผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิกวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับวันนี้นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องการก๊อปปี้โมเดลเจ้าหมูเด้งนะครับว่าจากดินกลายเป็นปูนจะทำยังไงนะครับก่อนที่เราจะมาก๊อปปี้โมเดลเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับที่ต้องใช้ในการ copy โมเดลเจ้าหมูเด้งเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์กันสักนิดนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องมาทําความรู้จักก็คือนะครับอุปกรณ์นะครับก็คือมีดนะครับมีดทําโมมีดอันนี้นะครับคุณครูเองนะครับทํามาจากนะครับใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยเป็นใบเลื่อยใหญ่เป็นใบเลื่อยเครื่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับทำไมนะครับคุณครูถึงใช้นะครับเอาใบมีดนะครับเอาใบเลื่อยเนี่ยมาทําใบมีดนะครับอาจจะคุณครูเนี่ยจะอธิบายสั้นๆคือนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้กับงานบางชนิดเนี่ยเราต้องมานะครับเหมือนเอามาทําประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับให้มีความถนัดนะครับและใกล้เคียงนะครับและดีที่สุดในการทําชิ้นงานขึ้นมานะครับโดยมีดเนี่ยนะครับจะเป็นมีดคมเดียวนะครับจะเป็นมีดคมเดียวนะครับจะสามารถทำนะครับเป็นอุปกรณ์เซรามิกหรือทำต้นแบบเนี่ยนะครับได้หลายประเภทเป็นอาวุธสำคัญของคุณครูเองเลยซึ่งเนี่ยมีดอันนี้นะครับนะครับต้องใช้ประจำไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องใช้มีดอันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นมีดคมเดียวทำไมคุณครูถึงไม่ใช้มีดประเภทอื่นนะครับจะก็จะอธิบายสั้นๆว่านะครับอย่างกับเช่นมีดทำครัวหรือมีดคัตเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความอ่อนและจะเป็นมีดสองคมนะครับมันจะเกิดอันตรายต่อตัวเราซึ่งใบมีดเนี่ยนะครับหรือใบเลื่อยเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงนะครับและมีใบที่แข็งนะครับจึงเหมาะสําหรับนะครับการทําโมเดลแล้วก็การทําต้นแบบและพิมพ์อย่างมากนะครับดูนะครับครูเองเนี่ยจะทํานะครับตัวความคมของมันเนี่ยสั้นๆพอดีมือนะครับพอการจับนะครับพอสังเขปเลยนะครับว่าประมาณนี้นะครับจับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่สําคัญมากๆก็คือมีดทําโมเดลนั่นเองนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปในการออกกรอบก๊อปปี้โมเดลนะครับก็คือสิวนะครับอันนี้คือสิวนะครับนะครับสิวหน้าแบนนะครับเราจะใช้ขนาดไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ชิ้นงานของเราว่ามันจะมีความใหญ่แล้วก็จะมีความเล็กขนาดไหนนะครับเลือกให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ชิ้นงานของเรานะครับนะครับส่วนคุณครูเองเนี่ยก็จะมีนะครับเป็น2หน้านะครับก็คือเป็นนิ้วครึ่งกับ2นิ้วเอาไว้ใช้ในการทํางานนะครับของอันนี้นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นพวกฟุตเล็กนะครับเป็นฟุตเล็กกับฟุตใหญ่นะครับก็มาไว้ใช้นะครับพวกปาดนะครับปาดให้มีความเรียบแล้วก็การวัดขนาดของชิ้นงานด้วยนะครับด้วยฟุตเล็กนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมีดนะครับมีดเหมือนกันแต่เป็นมีดทําโมเดลบางคนสงสัยว่านะครับอย่างนักเรียนบอกว่าอาจารย์มันก็มีดเหมือนกันใช้ด้วยกันไม่ได้หรอนะครับอาจารย์จะบอกเลยว่ามีดทําโมเดลกับมีดทําโมหรือก๊อปปี้โมทําพิมพ์เนี่ยนะครับหัวจะแตกต่างกันตรงที่เห็นไหมครับหัวชิ้นนี้จะเป็นหัวที่แหลมเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นมีดทําพิมพ์นะครับเราจะใช้หัวมนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไปกรีดตัวโมเดลหรือตัวเจ้าหมูเด้งเนี่ยเป็นรอยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกทีว่าการทําพิมพ์เนี่ยนะครับทำยังไงนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือขูดปูนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีลักษณะที่นะครับแตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้งหน้าเหลี่ยมนะครับหน้าโค้งนะครับเห็นไหมครับจะบอกไว้เลยว่านะครับนักเรียนทุกคนเลยครับเครื่องมือทุกชิ้นนะครับมันก็จะใช้กับงานทุกงานไม่ได้และเครื่องมือบางงานนะครับก็จะไปใช้กับงานทุกชิ้นไม่ได้เช่นกันเราต้องเลือกสรรนะครับในสิ่งที่ดีที่สุดหรือนะครับทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยออกมาดีที่สุดในการใช้เครื่องมือนั่นเองนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นปากกานะครับเป็นปากกาเคมีนะครับอาจารย์จะเรียกว่านะครับเป็นปากกาพัดลายนะครับหรือเป็นปากกาเคมีกันน้ํานะครับอาจารย์จะใช้นะครับในการพัดลายชิ้นงานเพื่อเป็นการแบ่งพิมพ์นะครับจะดูนะครับจะมีหัวใหญ่นะครับแล้วก็หัวเล็กนะครับแต่อาจารย์แนะนําให้ใช้หัวเล็กไว้ก่อนนะครับถามว่าปากกาเคมีตามม้าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่พอเวลาเราไปทํานะครับเอาไปฟอกน้ําสบู่เนี่ยนะครับมันจะหลุดได้นะครับจ่าเลยแนะนําให้ใช้เป็นปากกากันน้ํานะครับปากกาเคมีกันน้ํานะครับชิ้นต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นค้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นค้อนยางนะครับเอาไว้ทุบพิมพ์นะครับพอเวลาเนี่ยทุบไปเนี่ยจะไม่ได้มีริ้วรอยกับตัวพิมพ์มากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นค้อนยางอันนี้คือชิ้นงานที่ใช้ในงานเซรามิกเช่นกัน
อันต่อไปนะครับที่จะต้องใช้ในการ copy model ก็คือค้อนหัวเหล็กนะครับก็จะใช้คู่กับสิวนะครับเพื่อทุบชิ้นงานออกนะครับเพื่อจะได้ชิ้นงานข้างในออกมานะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นใสนะครับอันนี้เป็นแผ่นใสนะครับเป็นแผ่นใสที่เราหาซื้อได้ตามทั่วไปใช้ทําอะไรนะครับจะใช้ในการแบ่งพิมพ์เราจะต้องดูว่านะครับเจ้าหมูเด้งเนี่ยหรือชิ้นงานที่เราทำเนี่ยบางชิ้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทำพิมพ์ทุบหรือการ copy model เนี่ยหลายชิ้นก็สามารถทำได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากบางทีเราต้องการให้มันมีตัวหนังสือบางคนก็งงว่าทำไมจานไม่ปั้นไปเลยจานก็จะบอกเลยว่าบางทีการที่เราจะทำแบบตัวหนังสือที่มันยากๆเนี่ยการปั้นลงไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยและไม่ค่อยคมเหมือนการแกะออกมาเราก็อาจจะไปแกะตรงตัวพิมพ์ทุบพอเวลาเราหล่อปูนเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปเป็นรอยนูนนะครับไปเป็นรอยนูนเป็นตัวหนังสือเขาจะเรียกว่าเอ็มบอสนะครับถ้าเป็นการแกะเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีบอสนะครับภาษาตามโรงงานทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือแผ่นใสนะครับนี่ก็จะเสียบประมาณนี้นะครับจะเสียบประมาณนี้เพื่อให้ได้ชิ้นงานหรือเราไม่ต้องเสียบก็ได้หรือว่าเราดูชิ้นงานแล้วว่าชิ้นงานนี้ออกง่ายทําดีแล้วไม่ต้องตกแต่งเพิ่มนะครับเราก็สามารถเทข้อไปทั้งชิ้นได้เลยนะครับก็จะมีข้อดีกับข้อเสียที่แตกต่างกันเช่นแต่ถ้าเราแบ่งชิ้นนะครับเราแบ่งชิ้นเนี่ยพอเวลาเราหล่อปูนเข้าไปเนี่ยชิ้นงานจะมีตะเข็บนะครับจะมีตะเข็บและแต่งค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากแต่ถามว่าแต่งได้ไหมแต่งได้เหมือนกันถ้าเราจําเป็นต้องแบ่งพิมพ์ชิ้นจริงๆหรือบางคนนะครับไม่ต้องแบ่งเทครอบเลยนะครับเทครอบไปเลยเอามาทุบทีหลังก็สามารถทําได้แต่อาจารย์ไม่แนะนําเพราะว่าตัวพิมพ์เนี่ยหรือพิมพ์ทุบเนี่ยมันอาจจะแตกเป็นชิ้นๆอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับมันก็จะทําให้พิมพ์เนี่ยมีความชํารุดเสียหายพอเราทําพิมพ์ทุบเนี่ยเราจะทําได้แค่ครั้งเดียวเพราะตัวดินนะครับมันก็จะมีความอ่อนนะครับหรือจะอาจมีอาจจะชํารุดเสียหายได้ในการทําชิ้นงานอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกเป็นปูนนะครับเป็นปูนบางคนถามว่าทําไมปูนอาจารย์ถึงสีเขียวปูนคุณครูถึงสีเขียวอันนี้นะครับเรียกว่าปูนหินนะครับเป็นปูนหินเป็นปูนต้นแบบที่มีคุณภาพค่อนข้างแข็งนะแต่ตัวคุณครูเองเนี่ยจะไม่ใช้ปูนนี้เพียวๆเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวโมเดลเราเนี่ยจะมีความแข็งและแต่งยากจนเกินไปอาจารย์จะมาผสมนะครับเป็นปูนปาสเตอร์ธรรมดาและปูนปาสเตอร์ธรรมดาเป็นยังไงปูนปาสเตอร์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นปูนทั่วไปที่เราเห็นกันเช่นเป็นตุ๊กตาใบสีนั่นเป็นปูนชนิดเดียวกันนะครับบางคนก็งงว่าอาจารย์ครับทําไมปูนมีกี่ชนิดและชนิดนี้ทําไมมันถึงเหมาะสมที่จะเอามาทําเป็นต้นแบบจาก็จะบอกเลยว่าปูนเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายชนิดมีค่อนข้างตามเกรดซึ่งเกรดแต่ละเกรดเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันนะครับราคาปูนก็จะไม่เท่ากันราคาปูนเนี่ยก็จะมีการแพงการถูกเกรดกลางนะครับวิธีการใช้ปูนเนี่ยของทางด้านเซรามิกเนี่ยจะใช้เป็นปูนปาสเตอร์นะครับปูนปาสเตอร์แต่ละชนิดเขาก็จะเรียกว่ายิปซัมซัมแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานที่ไม่เท่ากันเช่นปูนที่อาจารย์จะใช้เนี่ยก็จะเป็นปูนเป็นปูนเกรดที่ราคาค่อนข้างถูกเพราะว่าเราเอามาใช้พิมพ์ทุบเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นปูนธรรมดาเพียวๆโดยที่ไม่ต้องผสมปูนหินเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีว่าส่วนผสมเนี่ยประมาณไหนนะครับปูนที่เราใช้นะครับจะเป็นปูนปาสเตอร์นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นปูนปาสเตอร์ตามือที่อาจารย์ใช้ก็จะเป็นปูนปาสเตอร์ถุงสีน้ําเงินนะครับเราจะหาซื้อได้โดยทั่วไปถ้าเราอยากจะทําจริงๆนะครับในโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถสั่งซื้อของพวกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับตามร้านต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับการ copy model ทำยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํานะครับcopy โมเดลเจ้าหมูเด้งเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับผมจากที่เราได้รู้จักอุปกรณ์ที่เราจะต้อง copy โมเดลนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการทําความรู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือของอาจารย์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาทํา copy เจ้าหมูเด้งบางคนถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะหนูต้องใช้ดินอย่างเดียวเลยใช่ไหมในการ copy อาจารย์จะบอกเลยว่าถ้าเราชอบเช่นเลซินพลาสติกนะครับหรือเป็นโลหะนะครับในรูปแบบที่เราชอบเราสามารถมา copy เป็นเซรามิกได้
นะครับแต่ที่อาจารย์มาทําเป็นดินเนี่ยนะครับก็อยากให้มันเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างออกไปจากที่อื่นดินที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินน้ํามันนะครับเป็นดินที่บ้านเรานะครับหรือจะเป็นดินที่ใช้ในงานเซรามิกก็สามารถใช้ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการ copy นะครับว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรที่อาจารย์จะใช้นะครับในงานเซรามิกที่เขาใช้กับที่ใช้งานได้จริงที่บอก

นะครับอันนี้คือนะครับเป็นปูนนะครับเป็นปูนปลาสเตอร์นะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายๆเหมือนแป้งเป็นผงๆนะครับใช้นะครับก็คือพอเวลาเราผสมน้ําเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทําปฏิกิริยานะครับแล้วก็จะมีความแข็งตัวโดยอัตโนมัติเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการผสมปูนไม่ใช่ว่านะครับถ้าเราจะผสมแบบไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับปูนปลาสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ปูนไปก่อนเนี่ยแล้วใส่น้ําตามปูนเนี่ยครับก็จะมีความเป็นเม็ดนะครับก็จะไม่ละลายทั้งหมดการคนเนี่ยก็จะค่อนข้างยากและอาจจะมีฟองอากาศเยอะวิธีการผสมปูนนะครับดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆนะครับอาจารย์จะเริ่มผสมปูแล้วนะครับเราจะค่อยๆนะครับค่อยๆเขย่านะครับน้ําในปริมาณที่พอดีนะครับไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าอะไรพอเวลาเราอุปกรณ์ที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยหรือเราผสมเยอะจนเกินไปเนี่ยวัตถุดิบที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองนะครับเราก็ค่อยๆผสมไปอย่างนี้นะครับให้ปูนละลายนะครับละลายในน้ําให้หมดทีละชั้นที่เราเทลงไปนะครับนะครับแล้วบางคนถามว่าอาจารย์ครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเทปูนลงไปพอแล้วนะครับปูนพวกนี้นะครับพอเราเทลงไปเนี่ยเขาจะเป็นชั้นๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้ปูนเทลงไปเนี่ยให้มาถึงผิวน้ําพอดีหรือไม่ต้องถึงก็ได้ถ้าเราเทนะครับเทปูนไม่ถึงผิวน้ําน้ําเราก็จะปล่อยสัก1นาทีถึง2นาทีนะครับเราจะเทน้ําด้านบนทิ้งได้ถ้าเราคิดว่าปูนที่เราผสมเนี่ยมันเยอะจนเกินไปนะครับแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญของปูนปลาสเตอร์ถ้าเราผสมปูนในอัตราส่วนที่พอดีปูนก็จะมีความแข็งค่อนข้างมากแต่ถ้าเราผสมปูนเข้าไปนะครับให้น้ําเยอะสักนิดหนึ่งนะครับปูนมันก็จะมีความนิ่มเดี๋ยวจะผสมปูนให้มันค่อนข้างที่จะนิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าตัวก๊อปปี้เนี่ยพอเวลาเราทุบเนี่ยมันจะได้นะครับไม่แข็งแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยมันก็จะไม่นิ่มจนเกินไปด้วยนะครับบางคนถามว่านะครับปูนปลาสเตอร์เนี่ยนะครับมันอันตรายไหมถามว่ามันอันตรายไหมจานก็บอกไว้เลยว่ามันไม่ค่อยอันตรายแต่ถามว่าจะทําให้มันอันตรายก็ได้เช่นพอเวลาเราผสมเนี่ยพอเวลาฝุ่นมันฟุ้งนะครับอย่าไปสูดไปดมมันและสิ่งสําคัญสําหรับคนแพ้นะครับก็หลีกเลี่ยงจากการใช้ปูนได้เลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะแพ้พวกสารเคมีที่อยู่ในปูนก็เป็นได้อาจจะคันนะครับแล้วก็หยุดใช้ไปนะครับนะครับก็จะของครูนะครับใกล้จะถึงผิวน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้มันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรอปูนนะครับที่เราผสมลงไปเสร็จถ้าเรายังไม่คนนะครับปูนนี้นะจะไม่แข็งประมาณ10ถึง15นาทีก็ใช้ได้แต่บางคนนะครับก็จะใช้การแช่ปูนเพื่อให้ปูนเนี่ยมีการเซตตัวไวขึ้นเมื่อเราโรยปูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มนะครับคนนะครับคนปูนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการคนปูนนะครับเราจะใช้มือนะครับเราจะใช้มือลงไปคนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครกลัวนะครับเราก็จะใช้เป็นแป๊บนะครับหรือไม้แต่อาจารย์ไม่แนะนํานะครับเราจะไม่รู้เลยว่าปูนอ่ะมันจะเซตตัวยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับเราเริ่มคนไปปูนนะครับก็จะมีความร้อนนะครับเหมือนทําปฏิกิริยากับน้ําเรียบร้อยเลยครับค่อยๆคนนะครับค่อยๆคนไปนะครับปูนที่เป็นก้อนๆนะครับก็เราใช้มือบีบไปได้เลยพอเราคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆจนกว่าปูนจะเข้ากันสักพักหนึ่งแต่ถ้าเราคนแป๊บเดียวคุณครูบอกได้เลยว่าปูนจะแข็งตัวช้ามากนะครับเราต้องคนนะครับการคนเนี่ยนะครับมันจะไล่ฟองอากาศที่อยู่ขั้นใต้เนี่ยขึ้นมาบนผิวน้ําด้วยนะครับแล้วนะครับนักเรียนนะครับตอนนี้ปูนเรานะครับเริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกให้ดูอีกทีนะครับดูนะครับดูการไหลตัวนะครับเริ่มช้าลงแสดงว่าปูนใกล้ได้แล้วแต่อาจารย์จะไม่ให้นะครับปูนหนืดมากนะครับดูนะครับเพราะเราจะดีดไปก่อนนะครับ1ชั้นนะครับดูนะครับเริ่มนะครับเตรียมนะครับลาดลงไปนะครับลาดลงไปนะครับแล้วก็คนในจุดที่มันเป็นซอกนะครับเป็นซอกด้วยนะครับ1ชั้นนะครับเห็นไหมครับนะครับบางคนจะใช้การดีดนะครับนะครับดูนะครับนะครับชั้นแรกนะครับลูบให้ทั่วก่อนนะครับลูบให้ทั่วก่อนนะครับให้ทั่วตัวชิ้นงานก่อนนะครับก็จะกลายเป็นเจ้าหมูเด้งชุบแป้งแล้วนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับรูปให้
รูปให้เข้าซอก

นะครับสำหรับชั้นแรกนะครับรูปนะครับถ้าเรารูปไม่ดีนะครับไม่เข้าซอกเนี่ยปูนนะครับก็จะมีช่องว่างอยู่ข้างในตัวชิ้นงานเวลาเราก๊อปปี้โมเดลนะครับการทำพิมพ์ทุบก็ต้องมีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ใช่ว่านะครับจะเสียแต่เราก็สามารถแต่งได้เช่นกันนะครับนะครับรูปนะครับเราจะเทปูนไปนะครับให้มีความให้มีความหนาที่พอดีสักประมาณ1 เซนรอบตัวคุณครูบอกได้เลยว่าถ้าบางเกินไปเนี่ยพอเวลาเราวางนะครับมันอาจจะชำรุดเสียหายหรือแตกได้นะครับค่อยๆทำนะครับค่อยๆรูปนะครับนะครับต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับนะวิธีนี้นะครับใช้สร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับแน่นอนนะครับคุณครูมั่นใจนะครับสำหรับเป็นนักศึกษาที่สนใจนะครับนะครับเห็นไหมนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ปูนนะครับเริ่มมีความหนานะครับดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเครื่องมือนะครับจิ้มลงไปให้ดูนะครับว่าตอนนี้ชิ้นงานนะครับมีความหนาหรือเอาฟุตเล็กก็ได้นะครับตอนนี้เห็นไหมครับนะครับดูฟุตเล็กนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะจิ้มให้ไปนะครับดูนะครับเห็นไหมเกือบ1 เซนแล้วนะครับจากความหนาจากตัวฟุตนี้เห็นไหมครับจะโปะอีกสักนิดนึงนะครับข้างหน้ายังไม่ค่อยมีความหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็รูปให้สวยงามนะครับนะครับโอเคนะครับครูคิดว่านะครับตอนนี้นะครับความหนาน่าจะค่อนข้างที่จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะรอให้ปูนนะครับปาเตอร์เนี่ยเซตนะครับประมาณ10 นาทีนะครับแล้วเราค่อยมาแกะดินข้างในออกกันนะครับหลังจากที่เราโบกปูนไปแล้วนะครับ5 ถึง 10 นาทีนะครับครูก็คิดว่าตอนนี้นะครับปูนเริ่มนะครับมีการเซตตัวค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับเราก็เริ่มนะครับเราก็เริ่มนะครับดูว่านะครับตรงไหนนะครับที่มันมีตําหนิหรือความบางนะครับเราก็ดูโดยรอบว่ามันมีความบางเยอะบ้างไหมถ้ามีความบางมากเนี่ยเราสามารถโบกปูนเพิ่มไปได้แต่ถ้านะครับมีตําหนิแค่นิดๆหน่อยๆรูเล็กๆนะครับไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการโบกปูนซ้ําและรอปูนเซตอีก1 รอบนะครับขั้นตอนต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวนะครับครูจะนะครับทำการพลิกเจ้าหมูเด้งลงนะครับเพื่อนะครับแกะดินที่เราปั้นนะครับจากข้างในออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับดูนะครับเออเห็นไหมครับดินที่เรานะครับดินที่เราปั้นไปนะครับแล้วเราโบกปูนเข้าไปนะครับก็จะเป็นนะครับประมาณนี้บางคนสงสัยนะครับว่าทําไมดินนะครับทำเซรามิกเลยไม่ได้นะครับครูบอกเลยว่าดินเนี่ยนะครับมันจะมีความนิ่มนะครับแล้วก็อาจจะมีความไม่เรียบแล้วก็ไม่ค่อนข้างที่จะรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับจะเก็บจากดินได้ยากครับเราเลยต้องมาทําเป็นปูนนะครับเดี๋ยวนะครับครูจะนําดินข้างในนะครับออกมานะครับโดยใช้นะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือขูดนะครับเป็นเครื่องมือขูดนะครับก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือขูดแล้วก็ตัวนี้นะครับนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าวิธีเอาดินออกเนี่ยนะครับจะทํายังไงนะครับดูนะครับเราก็เริ่มนะครับเริ่มคว้านดินนะครับออกมาเลยนะครับเริ่มคว้านดินข้างในออกมาเลยที่เราปั้นนะครับระวังนะครับระวังเครื่องมือเราเนี่ยนะครับจะไปโดนนะครับตัวปูนด้านผนังนะครับด้านผนังด้านนี้นะครับมันต้องระวังให้ดีๆนะครับต้องค่อยๆนะครับค่อยๆเป็นอึ๊บนะครับค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยนะครับจกตรงกลางครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตรงมุมนะครับเราค่อยไล่อีกทีนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับครูเริ่มนะครับระวังนะครับโดยใช้ดินเนี่ยนะครับร่นลงมานะครับช่วยนะครับช่วยเพื่อไม่ให้นะครับเครื่องมือเนี่ยนะครับเครื่องมือเนี่ยไปโดนนะครับผนังของชิ้นงานให้เกิดความเสียหายนะครับถามว่าโดนได้ไหมนะครับโดนได้แต่นะครับน้อยที่สุดยิ่งดีนะครับเราจะไม่ได้ต้องไม่ต้องแต่งชิ้นงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดูครับดูครับนะครับปึ๊บออกมานะครับหลังจากเราเอาดินนะครับออกมาเรียบร้อย

แล้วนะครับนะดูข้างในนะครับเป็นไงครับนะครับเราก็จะเป็นนะครับเป็นนะครับเป็นเหมือนเราทําพิมพ์อยู่รอบนอกนะคราวนี้นะครับเราก็จะมาเก็บตกแต่งรายละเอียดสักนิดหน่อยนะครับที่อยู่ตัวข้างในจมูกเองว่านะครับเช็คดูว่านะครับมีตําหนิหรือรายละเอียดที่เราจะต้องเก็บเพิ่มมั้ยนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะลองดูนะครับลองมือลูบๆดูนะครับมีตรงไหนที่ไม่เต็มมั้ยมีตําหนิตรงไหนที่ปูนบางมั้ยนะครับแล้วให้เราเช็คโดยรอบนะครับนะครับมีจุดที่ไม่เรียบนะครับเดี๋ยวนะครับตัวครูจะใช้กระดาษทรายขัดช่วยเล็กน้อยนะครับใช้กระดาษทรายนะครับนะครับแต่เจ้าหมูเด้งเนี่ยนะครับมีตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโดยครูเองเนี่ยเอามือนะครับล้วงเข้าไปได้นะครับจึงไม่จําเป็นต้องทําเป็นชิ้นงานเป็น2ชิ้นนะครับข้อเสียของการทํา2ชิ้นเนี่ยนะครับตะเข็บหรือเวลาเราประกบกันไปนะครับมันอาจจะมีนะครับการเหลื่อมนะครับของชิ้นงานทําให้ชิ้นงานเนี่ยผิดเพี้ยนไปได้จากที่เราปั้นจากเดิมไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับครูนะครับก็จะเริ่มนะครับทําความสะอาดข้างในสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการที่จะนะครับทําต้นแบบปูนปาสเตอร์เจ้าหมูเด้งอุปกรณ์ที่จะใช้ในขั้นตอนนะครับการทําโมเดลปูนปาสเตอร์นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะแนะนําทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือนะครับฟองน้ํานะครับที่เอาไว้ทําความสะอาดนะครับไว้ทําความสะอาดพิมพ์ข้างในแล้วก็เช็ดน้ําสบู่นะครับแล้วก็กระป๋องน้ําพร้อมน้ํานะครับนะครับเราก็จะเอาไว้ด้วยกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แปรงนะครับแปรงทาน้ําสบู่นะครับนี่คือแปรงทาน้ําสบู่ถามว่าถ้าเราไม่มีแปรงแบบนี้เราใช้แปรงแบบอื่นได้ไหมสามารถใช้ได้ครับแต่ว่าขนแปรงเนี่ยต้องมีความนุ่มนิดหน่อยเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราไปกระทบกับชิ้นงานข้างในเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดรอยแต่ถ้าเราใช้แปรงนะครับที่แข็งจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ชิ้นงานเนี่ยมีริ้วรอยแล้วเราจะต้องแต่งเพิ่มนะครับก็จะเป็นการเสียเวลาอีก1ครั้งนะครับแปรงนี้นะครับก็จะเป็นขนนุ่มๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นมั้ยครับนุ่มๆแล้วก็กระป๋องนะครับแล้วชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ําสบู่นะครับน้ําสบู่เนี่ยคือเป็นสารเคมีนะครับเขาจะเรียกว่าโพแทสเซียมมันจะเป็นสบู่นะครับเป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆที่เรานะครับซื้อมานะครับแล้วต้องมาผสมนะครับมาผสมกับน้ําร้อนหรือน้ําเย็นก็ได้นะครับแต่น้ําร้อนเนี่ยจะทําให้สบู่น่ะละลายเร็วนะครับเช่นเราซื้อมาประมาณสัก1กิโล1กิโลเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเช่น1กิโลเนี่ยเราสามารถผสมน้ําได้ประมาณสัก10ลิตร5ลิตรก็สามารถใช้ได้นะครับก็จะเป็นการใช้นะครับการใช้น้ําร้อนนะครับจะละลายเร็วค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับน้ําสบู่นะครับจะมีนะครับคุณสมบัตินะครับลื่นนะครับจะไปเคลือบนะครับตัวชิ้นงานด้านในนะครับเดี๋ยวนะครับครูนะครับจะทานะครับใช้แปรงนะครับทาชิ้นในข้างในเนี่ยนะครับให้มันเคลือบผิวโดยที่พอเวลาเคลือบไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมันวาวและชิ้นงานนะครับปูนด้านนอกกับด้านในเนี่ยจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับถามว่าถ้าเราไม่มีน้ําสบู่เนี่ยใช้อย่างอื่นได้ไหมนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เช่นอย่างแรกเลยนะครับวัสลีนนะครับวัสลีนทั่วไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของวัสลีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นซึ่งใช้ได้ดีเหมือนกันแต่เราต้องเช็ดทําความสะอาดให้ดีก่อนที่เราจะนําเราไปทาเสร็จแล้วเราก็เช็ดออกให้ดีอย่างที่2นะครับก็จะเป็นพวกน้ํามันพืชนะครับถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับสามารถใช้ได้แล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับพวกนี้ก็จะมีเป็นความลื่นนะครับแล้วก็ความมันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราจะใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีทางด้านที่เราจะใช้ในทําเซรามิกจริงๆล่ะเราต้องใช้น้ําสบู่หรือน้ําโซปนะครับสับภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มนะครับทําความสะอาดและเป็นขั้นตอนในการดูนะครับเราจะเริ่มนะครับนี่คือสบู่นะครับที่นะครับครูผสมไว้แล้วนะครับครูก็จะเริ่มเทใส่นะครับใส่กระป๋องนะเทใส่ประมาณ1นะครับนะครูก็จะเก็บไว้นะครับแล้วครูก็จะใช้นะครับฟองน้ําเริ่มนะครับเริ่มทําความสะอาดข้างในนะครับที่จะเป็นคราบดินนะครับข้างในให้มันเกลี้ยงนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเราก๊อปปี้ตัวนี้ไว้นานๆนะครับปูนเนี่ยนะครับก็จะมีความแห้งนะครับมีความแห้งนะครับซึ่งถ้าปูนแห้งนะครับจะเกิดนะครับจะเกิดอะไรพอเวลาเราทาน้ําสบู่ไปเนี่ยน้ําสบู่เนี่ยจะถูกดูดค่อนข้างมากนะครับ
คุณแนะนำให้เราเอานำเนี่ยเอาแช่น้ำสักนิดหนึ่งสักประมาณสัก 1-2 นาทีให้ตัวชิ้นงานเนี่ยหรือปูนบัตเตอร์ที่มีคุณสมบัติดูดน้ำเนี่ยให้ดูดน้ำเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปแช่น้ำเนี่ยเราก็ต้องฟอกสบู่นะครับให้ลื่นนะครับให้ลื่นแล้วก็จะใช้น้ำสบู่จำนวนมากนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำน้ำสบู่นะครับแล้วเราก็จะฟอกเข้าไปนะครับฟอกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับฟอกเข้าไปเลยนะครับฟอกเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับฟอกข้างในให้ทั่วนะครับนะครับขยี้นะครับให้เขาเกิดฟองนะครับให้เกิดฟองเพื่อมันจะไปเคลือบผิวด้านนอกได้ดีมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะฟอกให้ทั่วนะครับนะครับกูจะฟอกให้ทั่วเลยนะครับนะครับใช้ระยะเวลาการฟอกนะครับประมาณ 3-4 ครั้งนะครับบางทีถ้าเกิดว่ายังไม่ลื่นพอนะครับให้เราฟอกหลายๆครั้งก็ทําได้นะครับนี่ครับฟอกไปเลยนะครับฟอกไปเลยนะครับฟอกให้ลื่นเลยนะครับแล้วพอฟอกเสร็จนะครับเราก็จะใช้นะครับฟองน้ํานะครับฟองน้ํารูปนะครับเช็ดเช็ดเข้าไปเช็ดนะครับนะครับเช็ดเข้าไปแล้วก็ฟอกอีกสักประมาณ2รอบนะครับเราก็ดูนะครับวิธีการดูนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูว่าฟอกได้แล้วนะครับเราจะพอที่ประมาณไหนนะครับนะครับฟอกอีกนะครับฟอกเลยนะฟอกเข้าไปเลยฟอกให้ลื่นเลยนะครับดูนะครับวิธีการนะครับดูอย่างนี้นะครับครูจะลองโยนข้างนอกนะครับเห็นไหมครับนะครับน้ำเนี่ยนะครับก็จะดูดซึมเห็นไหมครับจะดูดซึมในตัวชิ้นงานเห็นไหมครับดูไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ำก็จะหายไปแต่ถ้ากับตัวที่เราทาน้ำสบู่ไปดูนะครับเห็นไหมครับนะครับน้ำจะไหลเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมนะครับแต่นะครับนี่เกือบจะได้เลยครับเดี๋ยวครูจะเพื่อความแน่ใจนะครับนะครับครูจะฟอกอีกหนึ่งครั้งนะครับฟอกอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือได้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คให้ดูว่าเช็คยังไงนะครับนะครับวิธีการเช็คนะครับอย่างแรกนะครับให้เรานะครับหยดน้ําลงไปหยดน้ำลงไปอย่างนี้ถ้าน้ําไม่ดูดนะครับถ้าน้ําไม่ดูดแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าน้ําดูดแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการนะครับเทปูนเข้าไปข้างในนะครับให้เป็นโมเดลปูนปาสเตอร์นะครับจากที่เราปั้นดินเข้าไปแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการก๊อปปี้โมเดลนะครับก็จะมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือปูนนะครับคือปูนหินนะครับปูนหินนะครับปูนหินอันนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับก็ได้แต่ครูแนะนําให้เราใส่เพราะว่านะครับปูนหินเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานและมีความแข็งค่อนข้างเยอะนะครับบางคนนะครับถ้าโมเดลนะครับทำดีปั้นดีคือดีทุกอย่างแล้วอยากจะก้อมมาเป็นปูนหินนะครับโดยที่ไม่ใช้ปูนธรรมดาไปผสมเนี่ยก็สามารถทำได้เนื้อปูนนะครับจะมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวคุณนะครับจะเริ่มตั้งนะครับตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนะครับให้โมเดลนะครับตั้งอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือปูนนะครับปูนนะครับเป็นปูนปาสเตอร์ธรรมดานะครับที่ครูใช้ครอบพิมพ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะผสมนะครับตัวนี้ก่อนนะครับค่อยนะครับใช้ปูนหินนะครับผสมเข้าไปตามนะครับวิธีการผสมปูนนะครับเราเทน้ํานะครับกะปูนนะครับกะน้ําให้พอนะครับนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับจนกว่าปูนนะครับจะขึ้นถึงผิวน้ําพอดีนะครับนะครับเราจะเริ่มนะครับมาเทนะครับปูนหินนะครับเราจะใช้ประมาณนะครับ1/4นะครับ1/4นะค่อยๆนะครับค่อยๆเทลงไปนะครับปูนหินนี้นะครับจะช่วยให้นะครับให้ปูนเนี่ยเกิดสีนะครับตามปูนสีปูนหินที่เราเทลงไปนะครับเราจะง่ายต่อการทุบนะครับเพราะว่าเวลาเราทุบไปเนี่ยปูนด้านนอกจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าพอเราใกล้จะถึงเนี่ยปูนด้านในนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะหยุดนะครับเราจะก็จะคอยระวังตอนที่เราจะถึงปูนสีที่เราเทไว้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มนะครับคนปูนนะครับเราจะเริ่มคนปูนนะครับนะครับคนปูนให้เข้ากันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราต้องคนตลอดนะครับจนกว่าเราจะเทนะครับเพื่อนะครับไล่ฟองอากาศที่นะครับอยู่ด้านในนะครับในตัวปูนเนี่ยให้ขึ้นมาข้างบนนะครับคนเสร็จนะครับเราก็ลองนะครับยกปูนดูนะครับว่าปูนนะครับมีความหนืดตัวอย่างนะครับถ้าหนืดแล้วนะครับแสดงว่านะครับปูนก็ใกล้จะได้แล้วนะครับ
นะครับแต่นี่นะครับยังใสอยู่นะครับยังใส

ยังไหลตัวเร็วอยู่นะครับปูนที่ก็จะได้นะครับปูนนะครับจะมีน้ําหนักนะครับพอเรายกปุ๊บนะครับปูนนะครับจะมีน้ําหนักแล้วก็จะเริ่มจับตัวกันนะครับก็จะเริ่มเซตตัวกันนะครับนะครับตอนนี้นะครับปูนนะครับใกล้ที่จะได้แล้วนะครับโดยส่วนตัวครูนะครับจะให้ปูนหนืดอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าชิ้นงานน่ะไม่ค่อยมีรายละเอียดเยอะแต่ถ้าชิ้นงานที่นะครับมีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยนะครับเราต้องรีบเทนะครับปูนตอนช่วงประมาณเซตประมาณนี้นะครับแต่ชิ้นงานเจ้าหมูเด้งเนี่ยนะครับจะมีความใหญ่และรายละเอียดรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับครูก็เลยให้ปูนนะครับมีความหนืดอีกสักนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับครูคิดว่านะปูนหนืดประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มมาเทนะครับเทใส่นะครับพิมพ์ทุบที่เราทำไว้นะครับหลังจากนะครับปูนที่เราโคนไปแล้วนะครับได้นะครับหนืดประมาณหนึ่งนะครับตามที่ครูนะครับยกให้ดูนะครับเราก็จะทำการเทลงไปนะครับเทไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพอครึ่งหนึ่งแล้วนะครับให้เราลูบตัวชิ้นงานข้างในนะครับเช่นตรงหูนะครับจมูกนะครับตานะครับให้มาให้ปูนเนี่ยมันมีเข้าไปเกาะตัวด้านในนะครับลูบชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานมีความเต็มแล้วก็ใช้มือนะครับนะครับกระแทกเข้าไปให้ฟองอากาศนะครับให้เขาฟองอากาศที่อยู่ในปูนเนี่ยไล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราไล่เสร็จนะครับเราก็จะเทปูนนะครับที่เหลือนะครับให้เต็มพอดีนะครับการที่ครูนะครับไม่เทปูนลงไปครั้งเดียวเต็มเลยเนี่ยพอเวลาเราลงไปรูปนะครับปูนก็จะอาจจะหกเลอะเทอะนะครับเต็มข้างนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับหลังจากที่เราเทปูนไปเสร็จนะครับก็เทปูนไปให้ปิ่มสักนิดหนึ่งกันปูนยุบนะครับเผื่อปาดไว้สักนิดหน่อยนะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรอปูนเซตปูนเซตตัวนะครับ5-10นาทีปูนเริ่มเซตตัวในระดับหนึ่งเนี่ยครูจะใช้ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดนะครับเป็นฟุตเหล็กนะครับปาดนะครับปาดให้ตัวชิ้นงานนะครับมีความเรียบนะครับเท่ากับพิมพ์ทุบนะครับเท่ากับพิมพ์ทุบที่ครูได้ทำเอาไว้นะครับนะครับนะครับนะครับนะครับแค่นี้เลยนะครับให้เรียบประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เรารอปูนเซตตัวได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการทำเทปูนลงไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปาดก้นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรอปูนเซตตัวประมาณ5-10นาทีแล้วเราจะมาทําการทุบพิมพ์กันนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับขั้นตอนนะครับการก๊อปปี้โมเดลของเจ้าหมูเด้งนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนดีกว่าว่าขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะก๊อปปี้เนี่ยเราต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราน่าจะได้ความรู้นะครับในขั้นตอนการก๊อปปี้โมเดลไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวครูเองนะครับก็นะครับอยากให้ผู้ที่สนใจนะครับสำหรับการทำเซรามิกพวกนี้นะครับอย่างเช่นการทำพิมพ์ทุบนะครับบางคนนะครับอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าอาจจะไม่ต้องหล่อน้ำดินนะครับส่วนขั้นตอนนี้ก็สามารถเอาไปเป็นอาชีพได้เช่นนะครับเราจะทำพิมพ์ทุบสักหนึ่งชิ้นให้เป็นงานแฮนด์เมดหนึ่งอย่างนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็จะทำได้หนึ่งชิ้นนะครับเช่นเราอยากได้โมเดลชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใครเราก็ทำให้มันเป็นงานชิ้นเดียวนะครับที่ไม่ต้องก๊อปปี้นะครับรับก๊อปปี้ครั้งเดียวแล้วก็ได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนการทำพิมพ์ทุบเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับขั้นตอนนะครับประมาณนี้นะครับค่อนข้างระวังยังไงนะครับควรทำยังไงนะครับข้อดีนะครับข้อใช้นะครับต้องทำยังไงบ้างในการทำพิมพ์ทุบในขั้นตอนการนะครับก๊อปปี้โมเดลหรือการทำพิมพ์ทุบนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างครับนะครับหรือนะครับใครนะครับอยากได้ความรู้เพิ่มนะครับเช่นนะครับเช่นอะไรนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับการทำนะครับขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับแต่น่าเสียดายจริงๆนะครับเวลาของ EP นี้นะครับได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใน EP หน้านะครับเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะครับในเรื่องนะครับของการทําแม่พิมพ์ที่ใช้ในงานเซรามิก EP นี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับมันจะมีอะไรที่นะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับติดตามว่าจะเป็นยังไงและน่าสนใจนะครับมีความตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ต่อไปได้เลยครับ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่าพีดีมุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะพีดีแนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อน คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับใครให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะครูสาลินีคังชำนาญค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการแต่งเล็บต่อเล็บแล้วก็เพ้นเล็บนะคะในการแต่งเล็บต่อเล็บนะคะจะมีความแตกต่างกันการแต่งเล็บคือเป็นการแต่งเล็บที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องหนังข้างเล็บจมูกเล็บ

เล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะมีการทาสีเมื่อทาสีเสร็จก็จะมีการเพ้นส่วนการต่อเล็บด้วยเจลหรือต่อเล็บอะคริลิกแล้วก็มีต่อเล็บเกี่ยวกับ PVC ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะชนิดแรกเลยก็คือกรรไกรตัดหนังอันที่2คือกรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดเล็บจะมีความแตกต่างจากกรรไกรตัดหนังคือตัวปากจะใหญ่กว่านะคะมีความแข็งแรงกว่านะคะอันที่3คือตะไบเหล็กตัวนี้เป็นการแต่งเล็บให้สวยงามนะคะต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อเล็บด้วยเจลนะคะตัวเจลนี้จะมีหลายสีเจลนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปผสมสีอะคริลิกกับน้ำยาจะบีบออกมาแล้วก็ใส่ตัวแม่พิมพ์ของเล็บต่อเล็บได้เลยค่ะอันดับที่2ก็คือตัวแม่พิมพ์เล็บนะคะแต่มันจะมีหลายขนาดตามนิ้วมือนะคะเขาจะมีตามเบอร์ว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้งเบอร์อะไรตัวไพรเมอร์นี่จะเป็นการทาก่อนที่เราจะต่อเล็บเพื่อให้เล็บที่ต่อติดทนนานนะคะอันนี้ก็ป้องกันเกิดเชื้อรานะคะการเกิดเชื้อราในเล็บนะคะมีตัวเบสนะคะดังนั้นก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวตะไบอันนี้จะเป็นตะไบหยาบเพื่อแต่งหน้าเล็บแต่งหน้าเล็บก่อนที่เราจะต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะแล้วก็จะตามไปด้วยตะไบทรายที่ตัวผิวบางนะคะจะต่อให้เล็บเรียบไม่ให้เป็นขรุขระก็จะมีถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วขอเป็น2ใบ2ชนิดก็จะใส่น้ำยาประสานสำหรับต่อเล็บนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นปากกาเพ้นเล็บนะคะเป็นสีต่างๆนะคะมาขั้นตอนต่อเล็บ PVC นะคะเล็บ PVC ก็จะมีตัวเล็บ PVC แบบนี้นะคะจะมีเบอร์นะคะจะมีเบอร์1ถึงเบอร์9เบอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเล็บลูกค้าเหมือนกันว่าเล็บใหญ่เล็บเล็กเราก็ต้องมีการวัดก่อนที่จะต่อนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวตัวนี้นะคะทากาวตัวนี้แล้วก็แตะลงไปที่เล็บลูกค้าเลยนะคะส่วนแปรงนะคะแปรงก็จะมีรูปแบบหลายขนาดมีแบนอันแบนนี้ก็จะใช้สำหรับทาตัวเจลหลังจากที่เราบีบใส่เล็บปลอมแล้วนะคะส่วนไอ้รูปแหลมๆก็คือจะเป็นการเพ้นนะคะใช้กับการเพ้นสีหลังจากที่เราได้เล็บได้อะไรแล้วก็คือมาทาสีก็คือจะเป็นสีต่างๆที่เป็นสีเจลนะคะเป็นสีเจลนี้สีต่างๆเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็เพ้นลายด้วยสีเจลค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำการแต่งเล็บนะคะการแต่งเล็บอันนี้เราจะไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะเพราะว่าถ้าทำเต็มสูตรเนี่ยจะใช้เวลายาวนานซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกส่วนก็คือเป็นกะละมังใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาตะไบเล็บก่อนนะคะตะไบเล็บมือให้เข้ารูปทรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการตะไบเล็บเราจะมาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดนิดนึงจากนั้นก็ตะไบเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงเล็บเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะคะมีแบบแหลมนะคะแล้วก็แบบมนแล้วก็แบบตรงค่ะทีนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งช่างได้แล้วก็ตะไบไปตามที่ลูกค้าต้องการตะไบเลยการตะไบเล็บนะคะเราจะเริ่มจากที่นิ้วก้อยก่อนไม่ว่าเป็นการตะไบเล็บหรือจะทาเล็บหรือจะเพ้นเล็บหรือจะเป็นการต่อเล็บทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มทางด้านนิ้วก้อยก่อนนะคะแล้วจะไล่ไปหาแม่โป้งนะคะไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อทำไมถึงต้องทานิ้วก้อยก่อนหรือว่าทำไมต้องทำนิ้วก้อยก่อนเพราะว่านิ้วก้อยมันก็อยู่ด้านนอกนะคะเวลาทาเล็บหรือตัดหนังอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะได้ไม่ไปชนเล็บที่ถัดไปอะค่ะข้อควรระวังในการตะไบเล็บนะคะก็คือระวังอย่าให้โดนเนื้อลูกค้านะคะถ้าเราตะไบแรงเกินไปมันจะโดนเนื้อลูกค้าทำให้เกิดลูกค้าเจ็บผิวที่ข้างเล็บหรือว่ามีเลือดไหลออกมาเพราะฉะนั้นเขาต้องระวังนิดนึง

ต่อไปเราก็มาดูว่าเราตะไบเล็บแล้วเนี่ยมันเสมอกันหรือเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะให้ลูกค้ามองเป็นดูด้านหลังมือนะคะส่องไปที่เล็บนะคะเมื่อเท่ากันแล้วเช็คแล้วว่าเล็บสวยแล้วเราก็มาทำการตัดหนังนะคะแต่ก่อนที่จะตัดหนังเราก็จะมีการดุลหนังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมใหม่คืออาจจะทำให้หนังนุ่มไวนะคะทาจากนิ้วก้อยเช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อให้หนังข้างเล็บได้มีความนุ่มขึ้นแล้วเราตัดได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ไปกระทบกับกรรไกรตัดหนังเนี่ยเราจะใช้แข็งๆไม่ได้นะคะเราจะใช้แบบให้หนังนุ่มก่อนหรือถ้าเราไม่ได้แช่อันนี้เราสำหรับที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราจะทำแบบง่ายขึ้นที่เราพกพาได้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำเราจะใช้ยาตัวนี้แทนนะคะเขาจะบอกไว้ว่ายาตัดหนังเล็บนะคะเราจะเริ่มตัดที่นิ้วก้อยนะคะแต่การตัดหนังก็ต้องระวังอย่าตัดแรงเกินนะคะอย่าดึงหนังมากเกินไปต้องตัดแบบให้พอดีนะคะอย่าตัดลึกเดี๋ยวเลือดไหลนะคะบางคนอาจจะผิวบางนะคะก็จะตัดได้น้อยถ้าคนที่ทำงานเยอะๆผิวแข็งมากแตกมากก็จะตัดออกได้มากขึ้นนะคะเทคนิคการตัดหนังใช่ไหมคะคือเมื่อเราทายาให้หนังนุ่มแล้วเราก็มาเริ่มตัดจากที่นิ้วก้อยขึ้นไปแล้วก็ตัดหนังให้ได้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหนังเนื้ออ่อนๆที่มันจะมีเลือดไหลนะคะคนเราหนังที่บางคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นหนังที่หนาหนังหนาเราต้องไปแช่น้ำถ้าเราต้องการให้นุ่มขึ้นเราก็ต้องไปนำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำนะคะหรือน้ำส้มแต่จะไม่มีก็เอามะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ได้บีบลงไปในน้ำในกะละมังที่เราจะนำมาแช่เพื่อให้หนังได้นุ่มได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะอันนี้ตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนำแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกรอบนึงเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจบในการที่จะเป็นเบสิกแรกที่เราเรียนแต่งเล็บนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะอันนี้ต่อเล็บโพลีเจลก็คือเราจะทำการดุลหนังแล้วก็ลำดับจากนิ้วก้อยถึงนิ้วโป้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราดุลออกแล้วเราก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องมาตะไบหน้าเล็บการดุลหนังนะคะเราจะดุลจากด้านปลายนิ้วเข้าไปหาโคนเล็บอะค่ะเพื่อให้หนังตรงที่ติดเล็บอยู่อะค่ะได้หลุดออกไปหลุดออกไปแล้วเวลาเรามาทาสีหรือว่าเรามาต่อเล็บอะค่ะจะทำให้มีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบหน้าเล็บค่ะหน้าเล็บก็คือตรงที่นี่ค่ะบนเล็บเราเลยค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าเล็บนะคะอันนี้หลังจากที่เราตะไบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดฝุ่นเอาแปรงตัวนี้ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเล็บที่จะเพ้นค่ะวัดแต่ละนิ้วนะคะวัดแต่ละนิ้วให้ได้ระดับนิ้วก่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะต่อโพลีเจลค่ะเพราะนั้นเราจะเอาแม่พิมพ์ตัวนี้ไปวัดระดับนิ้วก่อนนิ้วเล็กนิ้วใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตัวโพลีเจลลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ลงไปที่เล็บนะคะตัวแม่พิมพ์นี้มันจะยาวนะคะแต่เวลาเราจะทำเราต้องการยาวแค่ไหนค่ะเราก็จะวัดเอาเองแล้วก็จะวางรูปแบบตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเรามาเตรียมนะคะตัวผสมเทตัวผสมใส่แก้วนะคะใส่แก้วที่เตรียมไว้มันเป็นน้ำยาสมานการต่อเล็บประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไอตัวเนื้อครีมรวนเนื้อเจลอ่ะไม่ติดกับผู้กันแล้วก็ทำให้กดงานได้เรียบขึ้นแต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวแทะไม่ให้ตัวเจลอ่ะค่ะไปเปื้อนกับผู้กันเยอะแล้วก็ให้ลงไปในเนื้อในตัวแม่พิมพ์ได้มากขึ้นแอลกอฮอล์นะคะใช้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวเจลที่เราจะทำการต่อนะคะ
ราจะบีบตัวเจลออกมาใส่แม่พิมพ์ที่เราวัดไว้ค่ะก่อนที่เราจะต่อนะคะตัวไพรเมอร์ตัวไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมทำให้เล็บที่ต่อคงทนและทำให้ไม่เกิดเชื้อราได้นะคะทาตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วโป้งทั้งสองด้านทาสองด้านก่อนแต่ว่าตัวไพรเมอร์นี้เราทาแล้วเราไม่ต้องอบนะคะทาแล้วที

0: เล็บติดทนเหมือนกันค่ะการทาเบสนี้ก็เพื่อให้สีที่เราทาเพื่อเป็นจำพวกสีเจลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโพลีเจลที่เราต่อเล็บให้มีความคงทนเมื่อทาเบสเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบประมาณ10หรือ15วินาทีค่ะที่ทาเบสเราต้องอบนะคะเราต้องอบเพื่อให้เล็บแห้งนะคะเพื่อให้ตัวเบสที่ทาเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะได้ทำการต่อเล็บหรือทาเล็บต่อไปได้อันขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บเจลนะคะต่อโพลีเจลคือตัวนี้นะคะ
1: อันนี้สังเกตนะครับดูเวลาวางเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางจากมุมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดตัวโพลีเจลออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยจากปลายด้านบนลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยลงมาให้ชิดขอบซ้ายแล้วก็ขวานะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่พอก็คือสามารถเพิ่มได้ค่อยๆทยอยเพิ่มนะครับอย่า กดทีเดียวเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นนะครับจะทำให้ทำงานยากถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยทยอยเติมได้นะครับสังเกตดูอย่างนี้นะครับจะปัดขึ้นซ้ายขวาอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยที่ปัดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานำบล็อกตัวนี้เนี่ยวางบนเล็บนะครับมันจะได้ชิดพอดีกับเล็บจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่กดลงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดลงมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นด้านในได้ก็คือเนื้อโพลีเจลอาจจะไม่เต็มในเล็บในหน้าเล็บของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เกลี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช้วิธีกดตอนหลังเอาได้ส่วนจะมากอันไหนก็อยู่ที่ความยาวด้วยนะครับของที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ผมเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อความยาวไว้ก่อนนะครับคือยาวไว้ก่อนแล้วเราสามารถไปแต่งที่หลังได้นะครับมันจะเยอะไว้ก่อน

0: แล้วนะครับแล้วก็จะวางลงบนหน้าเล็บของลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิ้วสุดท้ายและนิ้วโป้งนะครับอันนี้จะวางง่ายนิดนึงก็คือระวังโดยชิดขอบด้านในนะครับที่เราดุนหนังไว้ทำเหมือนทุกเล็บเลยนะครับค่อยๆกดนะครับอย่ากดแรงแล้วก็พอวางปุ๊บเนี่ยเราจับขอบสองข้างนะครับเราต้องตะแคงดูด้านข้างด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาให้เวลาระวางเนี่ยมันมีความชิดกับตัวเล็บจริงนะครับโอเคครับเข้าอบเลยครับอบฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งบนก็คือ60วินะครับโอเคครบแล้วนะครับรอบแรกแล้วก็ทีนี้พลิกฝ่ามือนะครับเป็นรอบที่2ก็คือหงายฝ่ามือขึ้นอีก60วินะครับ
1: ที่ต้องหงายมืออบ60วินาทีนั่นหมายความว่าตัวเจลนะคะตัวเจลมันมีความเหลวเพราะว่าเราคว่ำมือเข้าไปแล้วตัวเจลอาจจะหยดลงมาไม่สม่ำเสมอเราก็เลยอบหงายมืออบอีกรอบนึงอะค่ะ60วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละนิ้วเราก็ต้องอบเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ทำพร้อมกันแล้วอบทีเดียวถามว่าทำพร้อมกันอบทีเดียวได้ไหมได้แต่ความคงทนมันไม่พอนะคะ
0: อันนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองด้านแล้วที่เราแกะนะครับแกะตัวบล็อกออกเนี่ยเราจับมือของนางแบบอย่างนี้นะครับจับมือของลูกค้าแบบนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายนะครับอย่าบิดแรงนะครับค่อยๆถอดออกทีละนิดทีละนิดนะครับตัวบล็อกเนี่ยเขาจะค่อยๆเลื่อนออกเองนะครับแต่ถ้าเราไปกระชากออกหรือดึงออกโดยทางตรงอย่างเงี้ยนางแบบอาจจะเจ็บได้นะครับเราต่อโพลีเจลครบแล้วทั้งหมด5นิ้วนะครับโอเคว
1: ันนี้เราจะสาธิต2แบบนะคะโพลีเจลกับ PVC นะคะเพื่อให้

0: ได้เห็นงานทั้งสองแบบว่าการต่อโพลีเจลกับตัว PVC ความแตกต่างแบบไหนที่ยากกว่าและง่ายกว่าความคงทนกว่านะคะเราจะเริ่มต่อ PVC เลยนะคะ
1: เริ่มแรกนะครับสำหรับ PVC เนี่ยเราจะต้องวัดหน้าเล็บก่อนนะครับให้เหมาะกับตัวเล็บ PVC ที่เราจะใช้นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูก็คือเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลือกมาไว้แล้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย อยู่ไซส์3นะครับก็คือเวลาเราวางเนี่ยเราเช็คนะครับก็คือวางกดตรงนี้เข้าไปให้ชิดมุมด้านในให้ได้มากที่สุดอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะไม่งั้นพอติดกาวแล้วเนี่ยมันจะเจ็บนะครับลูกค้าจะเจ็บอันนี้ได้แล้ว1นิ้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอันนี้เราก็วางแล้วก็ทำวิธีเดียวกันนะครับดันเข้าด้านให้ชิดกับตรงที่เราดุลหนังไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้าง2ข้างนะครับให้ชนกับตัวด้านจมูกเล็บพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเล็บของนางแบบเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวกาวนะครับกาวเนี่ยจะใช้เป็นกาวลักษณะกาวสำหรับต่อเล็บ PVC โดยเฉพาะนะครับการหยอดกาวนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงให้หยอดที่โคนด้านในนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอ็นลงทางด้านนี้นะครับเอ็นลงทางด้านโคนก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาด้านหน้านะครับต่อมาก็คือพลิกนะครับมาเวลาที่เราวางนะครับก็เอ็นลงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอ็นลงอย่างนี้ชิดไปที่ด้านในก่อนกดค้างไว้ให้กาวเซตตัวสักครู่นะครับถึงปล่อยนะครับผมถ้าในส่วนที่มันมีกาวส่วนเกินออกมานะครับให้ใช้คอตตอนบัดปาดออกเลยก็ได้นะครับเพื่อกันการติดนะครับไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับเราสามารถปัดได้เลยขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศหรือบับเบิ้ลข้างในนะครับเพราะมันจะทำให้เสี่ยงเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับนี่เดี๋ยวพอกาวเลือกใช้ตัวแล้วคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วถัดไปเลยนะครับ
0: เราจะไม่มีการอบนะคะเพราะว่ามันใช้กาวธรรมดาความแตกต่างของ PVC กับโพลีเจลนะคะการต่อเล็บโพลีเจลเนี่ยถ้าเราต่อไม่ติดกาวไม่สนิทนะคะมันจะเกิดมีน้ำเข้าไปในอยู่ในเล็บเล็บไม่แห้งทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้นะคะแต่ความแตกต่างของโพลีเจลกับตัว PVC คือการเอาออกจากเล็บที่เราจะล้างเล็บออกโพลีเจลจะต้องใช้ตัวยาของมันโดยเฉพาะที่จะล้างเล็บออกนะคะส่วน PVC เราแช่น้ำอุ่นแล้วก็แกะออกได้ค่ะอันนี้วิธีล้างนะคะโพลีเจลราคาจะมีราคาได้สูงกว่าซึ่งไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าต้องไปจ้างช่างทำเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะนะคะความแตกต่างก็คือจะต้องมีการใช้ตัวอบมีการใช้ตัวตะไบเล็บแต่งเล็บให้เข้าทรงก่อนนะคะมีตัวบำรุง
1: สำหรับตัว PVC นะครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าตัวโพลีเจลมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รายได้ง่ายกว่าความสวยหรือความอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันแต่ความทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโพลีเจลนิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยทีนี้เราได้ครบ5นิ้วแล้วสำหรับตัว PVC นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้ทำเสร็จตัวแห้งอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูครับผมระหว่าง2อย่างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวโพลีเจลจะเห็นสังเกตได้ว่าความมันจะมีความขุ่นความหนามากกว่านะครับแล้วทรงเล็บเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งจนเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดูโอเคและเหลือแค่ดูเรื่องของความยาวว่าจะเอายาวหรือสั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือตกแต่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือครูต้องตกแต่งเรื่อง

0: ของเล็บตัวโพลีเจลแล้วก็ตัดความสั้นยาวของตัว PVC ต่อแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โพลีเจลก่อนนะครับเพื่อรอให้ตัว PVC เนี่ยกาวมันเซ็ตแห้งจริงๆก่อนทีนี้ตัวโพลีเจลนะครับก็คือหลักๆเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวตะไบหยาบตัวนี้นะครับเราต้องดูหน้างานก่อนว่าเราต้องเก็บงานเนี่ยมากมาขนาดไหนอย่างนิ้วเนี้ยเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วก็คืออาจจะดูแค่ความยาวอย่างเดียวต้องดูว่านางแบบเนี่ยต้องการความยาวมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวโพลีเจลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้ตัวตัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความที่เนื้อของโพลีเจลเนี่ยมันหนามันทำให้ตัวนางแบบอ่ะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บได้เวลาที่เราใช้ตัวอันนี้นะครับงัดเข้าไปแรงๆมันจะเกิดความหลังกันนะครับใช้เป็นตะไบหยาบดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่แค่แบบว่าเราลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าเจ็บก็คือใช้เป็นตัวตะไบดีกว่าเวลาเราตะไบเราก็ต้องกดตรงโคนเล็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันตะไบไปเลยโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาพยุงโคนเล็บไว้เนี่ยมันจะบาดเจ็บได้ตรงนี้ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็เก็บตรงขอบมุมทั้งหมดนะครับให้มันเนียนให้เป็นเหมือนเล็บจริงนะครับเราดูความละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเราตะไบก็ไม่ให้เข้าไปในเนื้อของเขามากแล้วก็พลิกดูด้านล่างครับอันนี้คือไม่ตกอันนี้โอเคครับผมไม่ตกไปด้านล่างก็คือไม่ต้องเก็บนะครับเวลาเราเช็คงานนะครับเราดูทุกองศาก็คือพลิกตะแคงดูด้านข้างทุกทางเลยนะครับว่ามันละมุนดีหรือยังอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือพิมพ์ที่2นะครับแล้วก็เอาความยาวไว้ก่อนเอาความยาวออกไปก่อนสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความกระดกขึ้นสูงตอนที่เราวางแผ่นบล็อกเนี่ยเราจะต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนิดนึงให้เขาลงไปสนิทก็คือให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างตรงช่วงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวฝั่งโพลีเจลเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเราไปเจอตัวโพลีเจลที่มีเนื้อเหลวมากเนี่ยแล้วเวลาเราลงงานหน้าเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะมีความไหลเลอะออกมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บงานเยอะแต่ถ้าเป็นตัว PVC เนี่ยส่วนใหญ่เราคือเก็บความยาวอย่างเดียวว่าลูกค้าจะเอาตะไบเล็บทรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราตะไบช่วงตะไบเอาความยาวเนี่ยอาจจะต้องกดตรงเนี้ยของลูกค้าไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนมากนะครับจำเป็นมากนะครับในการที่ก่อนจะจบงานเรื่องของความยาวแล้วก็ทรงเล็บเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันมีเล็บไหนที่หน้าเล็บตรงช่วงนี้เอียงไหมหรืออะไรไหมเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปถึงตอนลงสีแล้วเนี่ยไปถึงตอนที่ทาเจลแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยอันนี้หลังจากที่เราตะไบหยาบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตะไบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้หน้าเล็บมันเรียบขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะดูเหมือนเล็บจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเวลาตะไบละเอียดนี้เราตะไบถึงตรงหัวเล็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้มันลดความคมนะครับสำหรับตัวโพลีเจลนี้เราเตรียมเล็บที่จะทาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทำในส่วนของ PVC นะครับ
1: ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งเล็บ PVC นะคะต่อไปจะเป็นการตัดแต่งเล็บให้สั้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ตะไบให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะเข้าสู่การทาสีค่ะ
0: ในการตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรในการตัดเล็บตัว PVC เนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราใส่เราก็จะเอาด้านโค้งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับด้านโค้งตรงช่วงนี้ไว้ด้านล่างของเล็บลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูความยาวว่าเราจะเอาเหลือไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทีเดียวเลยก็ได้ค่อยเล็มทยอยเล็มไปก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยนะครับให้กดตรงโคนเล็บของลูกค้าไว้ด้วยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กรุบอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีไม่ตรงอาจจะเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาตะไบเก็บรายละเอียดที่หลังได
1: ้เมื่อเราตัดปลายเล็บออกนะคะเราจะต้องมาตะไบในรูปทรงเหมือนกับเล็บจริงอะค่ะเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการแหลมก็ตะไบแหลมลูกค้าต้องการตะไบมนก็มนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือรูปตรงนะคะแบบเล็บตัวตรงไปเลยค่ะ พอเราตัดความยาวออกแล้วนะคะเราก็จะมาตะไบเล็บนะคะใช้ตะไบหยาบนะคะเราจะไม่ใช้ตะไบเหล็กเหมือนเล็บจริงนะคะเราจะใช้ตะไบหยาบแต่งให้เข้ารูปทรงก่อน
0: การตะไบก็เหมือนเดิมนะครับให้จับประคองสองข้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยสลับไปนะครับตัว PVC นะครับการตะไบเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยจะมีความคมมากเพราะฉะนั้นตรงช่วงตรงมุมเนี่ยเราต้องเก็บคราวนี้หนึ่งให้เขามีความมนลงนะครับสำหรับข้อควรระวังในการตะไบนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เขารู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนเวลาที่เราตะไบนะครับคือตะไบตัวหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฝืดมากกว่าตะไบชนิดอื่นนะครับอย่าไปฟืดแรงๆหนักๆคือต้องค่อยๆเก็บไปนะครับข้อสำคัญที่อย่าลืมก็คือต้องเก็บมุมตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นเล็บ UT คือตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่เก็บตรงมุมให้มันมนลงนะครับมันจะมีโอกาสไปเกี่ยวหรือว่าไปบาดเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเวลาเราตะไบนะครับลองใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้ได้นะครับตรงปลายเล็บว่ามันยังมีรอยสะดุดอยู่ไหมนะครับถ้ามีเราก็เกี่ยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นตรงปลายนะครับพอเราได้ความยาวของเล็บแล้วนะครับแล้วก็ลองปัดก่อนลองปัดฝุ่นของตัว PVC ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คงานก่อนอีกทีว่าโอเคหรือยังนะครับทีนี้เราได้ทั้ง2มือแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอันนี้คืองานข้างนี้จะเป็นโพลีเจลนะครับข้างนี้จะเป็น PVC จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปจะเป็นการทาเล็บนะคะแต่ขั้นตอนการทาเล็บข้อที่1เราก็จะใช้ตัวเบสค่ะเบสนี้ที่เราทาแล้วทาตอนแรกเลยที่ก่อนต่อเล็บเราก็ทานะคะอันนั้นก็ทาเพื่อบำรุงเล็บจริงของลูกค้าส่วนพอมาถึงเล็บปลอมแล้วเราก็จะมาทาอีกรอบนึงเพื่อการเน้นที่สีที่จะได้ติดทนนะคะ
0: สำหรับการทาเบสนะครับหรือการทาสีเนี่ยเราจุ่มพวกกาลลงในตัวขวดนะครับขวดสีหรือขวดตัวเบสหรือขวดตัวพาเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปัด2ข้างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อจุ่มปุ๊บมาซ้ายขวานะครับเพื่อกันมันไหลเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวสีหรือตัวเบสเนี่ยตกไปที่ขอบเล็บได้นะครับแล้วเวลาเราลงพวกกันนะครับตรงช่วงระหว่างกึ่งกลางก่อนแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อให้มันชนขอบเล็บด้านบนนะครับกลับมาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บตรงปลายนี้นิดนึงนะครับถ้ามันมีเกินขอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กรีดได้นะครับครับเมื่อทาตัวเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่งเราก็นำเล็บเข้าอบนะครับโดยกดใช้เวลา60วินะครับต่อมาระหว่างเราอบเราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยข้างหนึ่งนะครับการทาก็จะลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอบนะครับก็จะใช้การอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเตรียมขั้นตอนในการทาแล้วนะครับ
1: ฝั่งที่เราอบแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทาสีแล้วค่ะจากเล็บตัวโพลีเจลนะคะเราทาเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีที่ลูกค้าต้องการอยากว่าสีอะไรบ้างสีนี่ใช้สีเจลนะคะการทาสีเจลก็เหมือนกันนะคะเมื่อทาเสร็จปุ๊บจะต้องอบครั้งละ60วินาทีเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบสีหวานก็คือใช้สีอ่อนเป็นพวกโทนชมพูหรือไม่ก็เวลาเราจะเพ้นท์นะคะการจะเพ้นท์ลายเราอาจจะใช้สีเข้มนะคะแต่ใช้ดอกสีอ่อนนะคะแต่ก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้สีเล็บอ่อนเราก็ใช้สีเพ้นท์เนี่ยให้สีเข้มขึ้นเพื่อเห็นลายดอกอันนี้การเพ้นท์ก็ไม่ได้เพ้นท์ทั้งหมดทุกนิ้วนะคะก็จะมีการเสริมแต่งกับเครื่องประดับต่างๆนานาที่ลูกค้าเขาชอบนะมีกลิตเตอร์ต่างๆคือซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านเราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะ

0: สีเจลเห็นไหมคะทาแล้วมันจะมีเงาและสวยนะ
1: ฮะไปก็อบนะครับพอทาได้หนึ่งข้างก็อบใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันนะครับ
0: ต่อไปเราจะมาทาข้างที่เป็นต่อ PVC นะคะเราใช้สีเข้มเพื่อว่าเราจะไปให้แม่เหล็กดึงสีขึ้นมาอีก
1: สำหรับการทาสีนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกับการทาเบสเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับทารอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนเห็นไหมครับอาจจะยังเห็นเป็นรอยขาวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถทาซ้ำได้พอครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเนียนขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนตรงหัวเล็บตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราทาเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะเก็บตรงหัวตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เนี่ยบางทีลูกค้าไปกระทบหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะถลอกแล้วก็ทำให้สีเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับครั้งนี้ผมจะใช้สีที่ค่อนข้างตัดกันทั้งหมดเลยนะครับจะได้ทำงานอันนี้ก็อบเหมือนเดิมนะครับ60วินาทีนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยที่เราทาไว้รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอลงรอบ2แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากรอบแรกยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าสีเริ่มเงาแล้วใช่ไหมครับพอเราอบออกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีความกระชับตัวขึ้นนะครับการลงสีแต่ละครั้งนะครับถ้าเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมากไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยอาจจะไหลลงมาหรือย้อยลงมาเพื่อนตามตรงขอบเล็บตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรปริมาณสีที่เราทาต่อครั้งเนี่ยให้พอดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไหลลงมาโดนตรงข้างเล็บหรือจมูกเล็บตรงนี้ครับแล้วเวลาเล็บเรายาวขึ้นเนี่ยลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับมันจะมีอาการเจ็บหรือระคายเคืองข้างเล็บได้นะครับสำหรับตัวสีกลิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะทำมาจากโลหะบ้างอะไรบ้างเนี่ย เวลาที่เราให้ลูกค้าเข้าอบนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกร้อนที่หน้าเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกค้าไม่ต้องตกใจมันจะมีอาจจะมีบ้างในบางในสีกลิตเตอร์บางชนิดนะครับเมื่อเราเสร็จครั้งนี้เราก็เข้าอบเหมือนกันนะครับ60วินาทีในกรณีนี้นะครับเราจะมีการติดอะไหล่แล้วก็จะมีการเพ้นในบางเล็บเนี่ยผมจะไม่ทาสีซ้ำถึง3รอบนะครับเพราะบางทีมันจะหนาเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการท็อปสำหรับตัวเครื่องประดับนะครับมันก็จะมีลักษณะในสับร้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอะไหล่ทีนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยมันต้องเลือกความตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บนหน้าเล็บและการติดอะไหล่เนี่ยสามารถใช้ประสานกับการเพ้นได้ด้วยนะครับอาจจะเพ้นในส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอะไหล่ในส่วนหนึ่งในเล็บเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมสำหรับการติดอะไหล่นะครับมันจะมีกาวอยู่2ลักษณะเราจะใช้เหมือนกาวตัวที่ต่อเล็บตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันแล้วลักษณะที่เราติดอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าอาจจะเริ่มกับตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่ก้นไม่ลึกหรือก้นไม่แหลมนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก้นเขาจะแบนก็ใช้เป็นกาวติดอะไหล่โดยเฉพาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวติดตัวเล็บ PVC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นชิ้นเนี้ยก็อาจจะใช้เป็นกาวตัวนี้ลงก่อนนะครับลงแล้วก็ดันให้มันติดก่อนแล้วถึงค่อยเอากาวตัวเนี้ยมาเก็บขอบอีกทีด้านหลังอาจจะมีการติดอะไหล่ตัวอื่นเข้าไปประกอบอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกาวตัวนี้เพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแห้งเนี่ยช้ากว่ากาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะใช้ผู้กันนะครับในการวางเนื้อเจลนะครับวางกาวเราใช้เป็นผู้กันเก่าๆก็ได้นะครับที่หัวแข็งๆหน่อยผ่านการใช้งานมาแล้วอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับตัวกาว

0: สำหรับนิ้วต่อไปผมจะผสมการเพ้นเข้าไปด้วยนะครับการติดอะไรนะครับทั้ง2อย่างเลยสำหรับผู้กันนะครับมันจะมีหลายเบอร์มันจะมีทั้งผู้กันเดินเส้นหรือผู้กันถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้ในการเดินเส้นนะครับหัวมันจะเล็กเส้นมันจะคมนะครับหรือจะมีผู้กันอีกลักษณะนึงจะเป็นผู้กันที่หัวบางแล้วก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดปากอะไรเงี้ยครับผู้กันอีกลักษณะพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้สำหรับทำดอกขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ระวังนิดนึงก็คือการลากเส้นนะคะการลากเส้นที่มันให้ดูว่าสวยงาม

0: การใช้สีใช้เยอะเกินไปจะทำให้ดอกมันดูเลอะเทอะนะคะในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สีอะคริลิกนะคะเราจะใช้สีเจลเพ้นในตัวของมันเลยแต่ว่าเราจะใช้สีที่ตัดกันค่ะ
1: สำหรับอะไหล่ชิ้นต่อไปนะครับผมจะเอาใช้เป็นตัวกาวที่ต่อเล็บ PVC ในการติดนะครับง่ายๆเลยครับเราหยดแต่ว่าต้องระวังนะครับในการหยดอย่าให้มันไหลเลอะเทอะนะครับหยดแค่เล็กๆพอนะครับอันนี้ได้2เล็บแล้วผมให้เอาเข้าก่อนนะครับเพราะจะทำงานง่ายขึ้นก็เอาเข้าอกใช้เวลา60วิเหมือนกันนะครับเล็บนี้นะครับผมก็จะเพ้นเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่างงานที่มันค่อนข้างง่ายๆเริ่มจากคนที่เริ่มทำเป็นพื้นฐานก่อนยังไม่ต้องเอางานยากเราค่อยสามารถเอางานง่ายๆพวกนี้ไปฝึกให้เพิ่มเลเวลเพิ่มสกิลของตัวเองได้อันนี้เดี๋ยวเอาเข้าอบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นทำใหม่ๆครับว่าเราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะทำเล็บนึงแล้วก็อบครั้งนึงเพื่อให้งานมันเคลียร์เป็นเล็บๆไปมันจะได้ไม่มาเลอะเทอะกันเวลาที่เราทำงานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล็บต่อไปผมจะใช้เป็นตัวปากกาเจลนะครับลองดูอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นกระปุกอย่างนี้ก็มีนะครับกระปุกนี้คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความมีมิติในงานของเรามากขึ้นนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าที่เราใช้สีเจลเพ้นนะครับอันนี้นะครับสังเกตดูเลยนะครับมันจะเป็นหัวปากกาเหมือนลิควิดเลยครับเรากดสมมุติว่าอันนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าผมจะเอาตัวอะไหล่ตัวเนี้ยติดตรงไหนผมจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองทาบไปก่อนผมจะเอาตรงนี้โอเคผมได้ระดับแล้วเพิ่มกิมมิคของมันนะครับอันนี้ค่อยๆลงไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกดบีบยากนิดนึงเดี๋ยวนี้รอเข้าอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดอะไหล่อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ลักษณะชิ้นใหญ่มันจะต้องใช้กาว
0: ระดับต่อไปนะคะจะมาเพ้นฝั่งที่เป็นเล็บ PVC ค่ะแต่เราจะไม่ได้เพ้นมากนะคะเราจะใช้เป็นสีทับแล้วก็เป็นใช้แม่เหล็กดึงสีดูนะคะ
1: แม่เหล็กจะเป็นชิ้นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายรูปหลายลักษณะดึงขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็มีแต่เนี้ยจะเป็นดึงลักษณะเป็นตัวคลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับสีเจลแม่เหล็กมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสีที่ผสมมาในเป็นแม่เหล็กที่ผสมมาในสีอย่างนี้เลยกับตัวท็อปแม่เหล็กที่สามารถเอาไปทากับสีอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องเข้าอบนะครับให้ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ดึงก่อนนะครับอันนี้ผมจะหันทางด้านสันลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะหรือผมจะเปลี่ยนก่อนก็ได้มันก็จะเป็นอีกแบบอันนี้ผมเอาเป็น

สำหรับข้างนี้ผมจะทำลักษณะให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับกลางคืนมีดวงดาวอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่งานที่เป็นลักษณะติดอะไหล่พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่ามากนะครับอย่างอะไหล่เขาจะคิดแยกค่าอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับยิ่งใช้อะไหล่แพงเราก็ได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ขอมือมินิมาสลับนะครับเก็บงานเมื่อสักครู่ที่เราทำค้างไว้ตัวนี้นะครับจะยังไม่สนิทดีนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการหลุดได้เราสามารถถ้าเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยหลังจากเราใส่ตัวกาวเนี้ยยึดหลักไปแล้วนะครับเราใช้ตัวกาวเนี้ยตัวกาวที่สำหรับติดอะไหล่โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมาช่วยเสริมอีกทีได้นะครับก็คือมาเก็บขอบด้านข้างนะครับมันจะเป็นกาวหนึบๆเวลาใช้อาจจะระวังนิดนึงกาวนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับ

0: แล้วก็เอาเข้าอบกาวสัก60วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ผมแปะกาวไปทั่วๆก่อน
1: ตอนนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยตัวท็อปนะคะท็อปโค้ทเพื่อให้เล็บได้มีความเงาเกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับเล็บที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาท็อปทับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเกลี่ยทาท็อปเนี่ยอย่างน้อย1ชั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนมากหรือว่ายืดอายุการใช้งานของเขาอะนะครับก็สามารถทาได้2รอบก็ได้นะครับการทาท็อปก็เหมือนทาสีนะครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็อย่าทาในปริมาณที่เยอะนะครับค่อยๆทาแต่ทา2รอบได้เพราะถ้าเราลงเยอะเลยเนี่ยมันจะไหลไปโดนตัวขอบเล็บด้านข้างนะครับจะทำให้ลูกค้าเจ็บแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับสีจะลอกง่ายแล้วก็อย่าลืมทาตรงหัวเล็บตรงนี้ทุกอันนะครับสำหรับเล็บที่ติดอะไหล่นะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยทานะครับจะไม่ทาโดนตัวอะไหล่ที่เป็นเพชรหรือว่าตัวอะไหล่ที่มีลักษณะนูนพวกนี้นะครับก็คือทาเก็บขอบลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราทาทับเลยเนี่ยมันจะทำให้ความแวววาวของตัวอะไหล่พวกนี้หายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนเราก็สามารถทาทับไปเลยได้พวกนี้ก็จะหลุดยากขึ้นเก็บตรงขอบให้ดีนะครับเพราะเวลาไปโดนอะไรมันจะได้ไม่หลุดง่ายเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างถ้าเมื่อสักครู่ผมจะเอาตัวท็อปมาใส่ถาดสีแล้วค่อยเกี่ยวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวท็อปเนี่ยหยอดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยใช้ผู้กันเกี่ยวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ในลักษณะที่เนื้องานมีสเปซให้ต้องเคลือบเยอะแล้วมีอะไหล่น้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องของท็อปมันตกลงขอบเล็บนะครับได้แล้วนะครับก้าวเข้าอก60วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทา2รอบก็ได้นะครับหรือรอบเดียวก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดอะไหล่นะครับผมจะต้องขออนุญาตทาเป็น2รอบนะครับมันจะทำให้ทนกว่า
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ทาท็อปเพื่อเคลือบตัวเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะด้วยสำลีที่ไร้ขนนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้เราทายาบำรุงผิวหนังหรือบำรุงที่ขอบเล็บนะคะเพื่อให้เล็บไม่แห้งกรังแล้วก็เป็นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะแต่ในตัวยาตัวนี้นะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเราก็ทาให้ลูกค้าได้นะคะเราก็ได้เล็บมาอย่างสวยงามนะคะขั้นตอนที่เราได้ต่อเล็บนะคะต่อเล็บด้วย PVC ต่อเล็บด้วยโพลีเจลหรือการแต่งเล็บได้จบกระบวนการไปแล้วได้เล็บสวยงามแล้วซึ่งหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเอาไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้มีรายได้เสริมไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากัน โดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทปเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมครับที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับอยู่นี้ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มแผนกวิชาการโรงแรมครับวันนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอทนะครับแล้วก็เฟรนด์เพจนะครับซึ่งโมก้าพอทกับเฟรนด์เพจเนี่ยอย่างโมก้าพอทนะครับจะเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแต่เฟรนด์เพจจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโมก้าพอทเราต้องมารู้ก่อนว่าโมก้าพอทเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็วิธีการทำของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนที่นักเรียนเห็นนะครับขนาดของโมก้าแต่ละขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าขนาดก็จะมีขนาดแบบนี้แล้วก็ขนาดเล็กจิ๋วอันนี้น่ารักไม่ใช่ของโชว์นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมก้าพอทที่จะเป็นขนาด1คัพนะครับก็คือสามารถทำได้ขนาด1ช็อตนั่นเองนะครับก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ10กรัมเท่านั้นนะครับก็อันนี้สูงสุดแล้ว10กรัมเราก็จะสามารถผลิตได้1ช็อตนะครับก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าขนาดจะเล็กเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมก้าพอทแล้วนิยมใช้มีอะไรก็คือเป็นขนาด3ครับหลังจากนี้มีไหมมีครับเป็นขนาด6ครับแล้วก็หลังจากนี้มีไหมก็เป็นขนาด10ครับนั่นเองนะครับ10ครับก็คือนับเป็นช็อตก็คือ10ช็อตนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3ครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนสังเกตนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของร้านที่เป็นเขาเรียกว่าโกสคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่ที่แบบถามว่าทำไมต้องเป็นโกสคาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนี้นะครับเขาจะเลื่อนลอยเขาจะสามารถหายตัวไปได้ไม่ใช่หายตัวแบบผีแต่ว่าเขาจะแบบนี้ขายที่นี่และเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเทรนด์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอทเป็นร้านโมก้าพอทเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในช่วงของยุคโควิดที่ผ่านมาครับเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แต่ครูขออนุญาตย้อนกลับมาที่ Ghost Cafe ก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่า Ghost Cafe เนื่องจากว่าร้านพวกนั้นเนี่ยเขามีความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเก็บล้างนะครับเนื่องจากโมก้าพอทเนี่ยสามารถใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็สมมติว่าโลเคชันนี้ขายไม่ดีก็ย้ายโลเคชันแตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่แบบ stand alone stand alone คืออะไร stand alone คือร้านที่มีเป็นร้านเดียวหรือว่าตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะครับก็เป็น stand alone เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านโมก้าพอทแบบ ghost cafe ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเปิดตามศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชนได้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโมก้าพอทอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปตั้งร้านอย่างที่ณปัจจุบันเกิดร้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศล่ะต่างประเทศนะครับก็จะมีร้านในลักษณะของสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้โมก้าพอทเนี่ยแทนอะไรครับแทนตัวเอสเปรสโซ่แมชชีนถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านต่างประเทศหรือร้านประเทศไทยเนี่ยเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาจะไม่มีเลยนะครับนอกจากมีไซฟอนแล้วมีเฟรนช์เพจตัวนี้แล้วก็ยังจะคงมีโมก้าพอทตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโมก้าพอทเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโมก้าพอทขึ้นมาแล้วก็เป็นการผลิตโมก้าพอทจากใช้แรงดันของไอ้น้ำนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดผ่านท่อของโมก้าพอทตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูนะตัวนี้ผ่านท่อลังเลียมน้ำตัวนี้แล้วก็ขึ้นจากตัวนี้ขึ้นสู่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ของตัวหม้อด้านบนนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโมก้าพอทนะครับโมก้าพอทเนี่ยเกิดมานักเรียนรู้ไหมครับว่าโมก้าพอทมีอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้คำว่าบนโลกใบนี้เนาะมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วโมก้าพอทเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ90ปีแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขาเกิดช่วงในยุคของก่อนที่จะมีเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ของแรงบันดาลใจของเทคโนโลยีการใช้เครื่องชงแบบแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับวันนี้อันนี้ก็จะยังคงอยู่ในสโลบาร์เนื่องจากว่าสโลบาร์ยังต้องใช้แรงของคนในการที่จะทำแล้วก็สิ่งที่ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงใช้โมก้าพอตในการที่จะนำมาแทนทดแทนการทำช็อตเอสเปรสโซแล้วรสชาติมันดีไหมครูแล้วหลังจากที่ทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับเอสเปรสโซบาร์ไหมมีครีมมาหรือเปล่านะครับขอบอกก่อนว่าอันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับเอสเปรสโซบาร์แต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตัวของโมก้าฮอตนะครับจะมีแรงดันไม่เท่ากับตัวของเอสเปรสโซแมชชีนเนื่องจากแรงดันของเอสเปรสโซแมชชีนเป็นแรงดันที่เครื่องดันแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็อัดเป็นน้ำของกาแฟดึงรสมาแต่ตัวนี้เขาจะใช้แรงดันจากธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนกว่าเอสเปรสโซแมชชีนแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทางเลือกในการทำชานะครับนักเรียนบางคนชอบทานชาเขียวนะครับชาไทยเนาะประเทศไทยก็ยังมีชาไทยนะครับก็จะเป็นชาสีส้มเนาะเป็นไทยสไตล์ก็จะผสมนมตัวนั้นนะครับสามารถสกัดนอกจากที่เราจะไปใส่ของกาแฟโบราณแล้วนะครับเราก็หรือว่าชาที่ทำใส่ผ่านถุงที่เป็นตัวกรองชาเราก็ยังสามารถทำผ่านตัวนี้ได้แล้วก็รสชาติดีไม่น้อยกว่าของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเคยไปทานกาแฟตามร้านในปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็นักเรียนก็จะต้องเคยทานชาพวกนี้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยนักเรียนว่ารสชาติดีเข้มข้นแล้วแต่สิ่งที่เข้มข้นกว่าก็คือครูแนะนำเป็นใช้โมก้าพอตตัวนี้จะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็รสชาติจะดีเนื่องจากว่าเขาจะมีไอ้น้ำขึ้นมาเพื่อทำการที่จะแช่ชาในเบื้องต้นก่อนและเขาจะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใช้เวลาในการดันแรงดันน้ำขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถือว่ามีเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเสริมในระหว่างการทำก็คือการพูดคุยนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแล้วก็เกิดมาประมาณเกือบ90ปีแล้วบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยคุณยังจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ90ปีก็ถือว่าอยู่กับเราค่อนข้างนานและณปัจจุบันก็ถือว่าเป็น most popular เป็นของการชงกาแฟอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมก้าพอตครับถ้าเกิดนักเรียนเห็นแบรนด์ดังๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปคนที่มีหนวดแล้วก็มีหมวกนะครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งเขาผลิตเป็นเจ้าแรกของโลกที่จะทำโมก้าพอตแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องชงที่ชงกาแฟแล้วมีรสชาติดีที่สุดเท่าที่การทำโมก้าพอตมีมานะครับเพราะว่าครูเคยทดลองการทำเครื่องของบริษัทนั้นกับเครื่องที่ผลิตจากประเทศต่างๆ เครื่องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนวันนี้นักเรียนมีทุนทรัพย์ไม่พอเช่นอยากทานกาแฟเองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อกาแฟด้านนอกแก้วละ40 50บาทหรือบางทีอาจจะ100กว่าบาทนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกโมก้าพอตเป็นทางเลือกที่ดีช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะมีทางร้านขายอุปกรณ์บาร์ขายกาแฟหรือเป็นร้านที่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ขายในระบบออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันราคา1หม้อก็ประมาณไม่เกิน300บาทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นการประกอบอาชีพในอนาคตรสชาติไม่แพ้ไปกว่าแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับเนาะนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อหม้อควรจะเลือกซื้ออย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะมาดูองค์ประกอบของหม้อก่อนหม้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกก็คือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้จะคือพอเวลาที่นักเรียนทำเป็น working เป็นการทำงานบนหน้าบาร์แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องระวังความร้อนจากเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเพราะเป็นอุณหภูมินั้นเดือดแล้วก็นักเรียนของครูเนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนบางคนก็ถูกความร้อนจากหม้อแล้วก็เป็นแผลพุพองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีสติในการทำงานครับ
องค์ประกอบที่1คือตัวนี้ครับจะมีซีนยางอยู่ด้านล่างเนาะอยู่จุดตรงขอบนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ครับถอดแล้วล้างได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรวยกองนะครับเป็นตัวกรวยที่จะใส่ชาหรือว่ากาแฟใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวหม้อต้มนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นวาล์วน้ำนะครับการเทนะครับเราจะเทแค่ถึงวาล์วน้ำเท่านั้นเราจะไม่เทเกินนะครับพอเวลาจริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักก็ได้แต่เราจะไม่มีสัดส่วนเหมือนของไซฟอนไม่มีสัดส่วนของเหมือนของการทำแบบดริปแต่ว่าเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วหรือมันมีอีกเทคนิคนึงครับถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาหรือน้ำกาแฟที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราก็สามารถชั่งวัดตวงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะใช้ชาแล้วต้องการความเข้มข้นมากๆเราก็จะต้องใส่น้ำในปริมาตรที่เหมาะแล้วก็พอควรโดยการคำนวณน้ำเพื่อ1ออนนั่นเองนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเขาจะไปค้างอยู่ด้านล่างแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ตัวกากของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลองทำนะครับนักเรียนจะรู้ว่า

โอเคตัวนี้ perfect shot แล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูว่า perfect shot ของโมก้าเป็นอย่างไรครับอันนี้คือส่วนประกอบของโมก้าพอตนั่นเองนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับโมก้าพอตเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวเตาซึ่งถ้าเกิดนัก

แก๊สมีความร้อนแล้วก็จุดความร้อนได้แต่สิ่งที่อันตรายอย่างที่ครูเคยบอกใน EP ที่เป็นโลกของกาแฟนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ควรระวังคือ1เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สสามารถระเบิดได้ระเบิดอาจจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความร้อนนะครับหรือว่าการไม่ระมัดระวังและเกิดการเผาไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนักเรียนอาจจะไปทำบนรถแล้วไฟอาจจะเตาแก๊สอาจจะมีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้เตาแก๊สกับหม้อโมก้านะครับหรือว่าไปเปิดร้านที่เป็นโกสคาเฟ่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากร้านที่เป็นโกสคาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นเทรนแคมปิ้งด้วยนะครับเทรนแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นสโลบาร์เกือบ 100% เขาจะไม่มีสปีดบาร์เลยแล้วทำอย่างไรให้สโลบาร์มีความน่าแบบน่าเที่ยวน่าลิ้มลองนะครับก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับยกเว้นแสงสว่างบางร้านก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติแต่บางร้านก็คือจะเป็นแสงสว่างในช่วงกลางคืนเช่นหลอดไฟที่เป็นสีวอร์มไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับแต่การทำกาแฟของเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการมีความร้อนนะครับเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สเนาะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องคอยเบาไฟเอาเองแต่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตามเลขหรือว่าตามความร้อนที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับอ่ะมาอันนี้คืออธิบายเตาไปแล้วส่วนเรื่องของกาแฟครับอย่างที่คุยบอกว่าสโลบาร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพสไซฟอนหรือเป็นการทำแบบดิฟนะครับการบดของกาแฟจะเป็นการบดในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวก็จะมีลักษณะของเป็นเมล็ดนิดหนึ่งก็จะมีความหยาบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาทำในส่วนของการทำแบบโมก้านะครับในส่วนของโมก้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดโดยการบดคล้ายๆกับของเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับนักเรียนปัญหาก็คือพอเวลาที่เราทำโมก้าพอตเนี่ยเนาะการทำโมก้าพอตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการที่จะดันตัวกากกาแฟคือดันไอ้น้ำอะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ผ่านช่องทางที่มันเป็นกรวยตัวนั้นแล้วก็ขึ้นมาแต่จะมีข้อเสียของการทำโมก้าคือจะมีเศษกาแฟขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของโมก้าแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระดาษฟิลเตอร์มากรองอีก1ชั้นข้อดีของการใช้กระดาษกรองก็คือ1จะทำให้กาแฟเนี่ยมีครีม่าค่อนข้างเยอะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับครีม่าเนี่ยองค์ประกอบของช็อตกาแฟมันจะมีไปด้วยทั้งหมด3องค์ประกอบใน1ช็อตกาแฟตัวนี้นะครับสมมติว่าใน1ช็อตนี่นะครับใน1ช็อตเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเขาจะเป็นชั้นสีขาวๆถ้าเกิดนักเรียนสังเกตหรือว่าเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับด้านบนจะเป็นสีขาวชั้นล่างจะเป็นสีออกน้ำตาลและชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำซึ่งใน1ช็อตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย1ข้างล่างสุดเขาเรียกว่าฮาร์ดครับคือหัวใจของกาแฟจะอยู่ตรงนี้ความเข้มข้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ครับบอดี้ก็คือเป็นตัวระหว่างฮาร์ดกับตัวของครีม่าด้านบนก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นครีม่านั่นเองครับครีม่าส่งผลให้เกิดความหอมความละมุนแล้วก็ความเข้มข้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะองค์ประกอบของ1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งช็อตไว้นานๆตัวช็อตตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นศัพท์ของบาริสต้าเขาจะแบบเขาจะเรียกว่าเป็นช็อตตัวนี้จะตายแล้วเนาะก็ช็อตตัวนี้จะความร้อนไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิของความร้อนก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับการที่เราจะทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับต่อไปครับการบดอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนวันนี้ครับครูอุ้ยจะใช้น้ำร้อนในการทำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปขายด้านนอกที่เป็น

็นโกสคาเฟ่ขับรถแล้วมีโมก้าสัก2ใบ3ใบจริงๆประสบการณ์ของครูอุ้ยเคยไปเจอนักเรียน1คนครับที่เป็นนักเรียนอายุแค่ม5นะครับม5นี่อายุประมาณ17เนาะ17เนี่ยเขามีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่ครูเคยไปเจอที่แถวๆอำเภอ3ระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ด้านหลังวัดของวัดวัดตาล7ยอดถ้าเกิดจะวัดตาล7ยอดใช่แล้วก็อันเนี้ยครูเคยไปลองร้านกาแฟของน้องน้องก็ใช้โมก้าพอตนะครับในการทำน้องมีโมก้าพอตอยู่ประมาณ5หม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องอีกคนอายุอยู่ป.5ก็อายุประมาณ11ขวบประมาณนี้ทำกับน้อง2คนซึ่งน้องอีกน้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุประมาณ17แล้วก็เปิดร้านในช่วงปิดเทอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขามีรายได้อย่างต่ำวันละ500บาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่อยากได้อาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมนะครับก็แค่มีโมก้าพอร์ตลงทุนไม่เกิน 3,000 บาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสร้างอาชีพแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพจากโซสื่อในการที่จะผลิตในครั้งนี้อ่ะอันนี้นะครับอย่างที่ติดไว้เมื่อกี้นี้น้ำพอเวลามันมีการต้มเสร็จครูจะใช้น้ำร้อนนะครับในการที่จะทำให้น้ำตัวนี้เดือดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ครูใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วเท่านั้นเราจะไม่ให้เกินวาล์วนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาผ่านวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาที่ทำเรียบร้อยครูจะเป็นการบดกาแฟในลักษณะของการที่แบบอย่าไม่เป็นคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนหรือว่าเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวไม่เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ทานกับขนมหวานเช่นเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกรวดที่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีอันนั้นไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นลักษณะของที่ทานกับพวกเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับณขณะนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการทำงานในส่วนของการทำช็อตเอสเปรสโซในส่วนของโมก้าพอตกันแล้วนะครับอันดับแรกที่ครูบอกนะครับก็คือเราจะต้องเทน้ำจนถึงตัววาล์วตัวนี้นะครับลักษณะง่ายๆด้านในก็จะเห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะทำให้ลักษณะของการทำงานตัววาล์วตัวนี้นะครับก็จะดึงอากาศจากด้านนอกแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันน้ำจากข้างล่างขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำเดือดผ่านกรวยตัวที่ใส่กาแฟตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับครูจะใส่น้ำที่หม้อต้มด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเทให้ถึงตัววาล์วนะครับน้ำอย่างที่ครูบอกนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีสารเจือปนต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการใช้ตัวกรองหรือว่าตัวบักเก็ตนะครับตัวนี้ลงไปด้านนี้เพราะว่าจะเกิดความร้อนจะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ครูทำแล้วก็แนะนำนะครับครูจะใช้ตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นแก้วเล็กๆนะครับไปวางตรงฐานเพื่อให้ตัวนี้มีไม่ล้มนะครับก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาก็ตักชาจนกว่าจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟเนี่ยครูก็จะใช้กาแฟตักกาแฟจนกว่าจะเต็มเช่นเดียวกันวันนี้ครูบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเนี่ยจะใช้ในลักษณะของนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อกาแฟที่บดแล้วซึ่งในถุงนะครับข้างถุงเนี่ยก็เขาก็จะแจ้งไว้นะครับตัวถุงเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วว่านักเรียนในข้างๆเนี่ยครับเหมาะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องใดเช่นเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาก็จะมีรูปของเครื่องเอสเปรสโซ่อยู่เลยหรือถ้าเกิดเป็นโมก้าเขาก็จะเป็นเครื่องของโมก้าอยู่เลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครูจะไม่ได้ช่างวัดตวงนะครับแต่เราจะใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตโดยที่ไม่ต้องกดนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะทำให้ตัวของไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นมาไม่เขาเรียกว่าไม่จะขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากดแน่นๆเหมือนกับที่เราทำกับเอสเปรสโซ่แมชชีนได้ไหมคุยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นจ
ะทำให้กาแฟเข้มข้นก็จริงแต่น้ำจะขึ้นมาจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้ตัวนี้จะมีพอเวลามันมีความร้อนมากๆหม้อมีความร้อนมากๆซึ่งหม้อทำมาจากเหล็กเนี่ยก็จะมีการมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงของระเบิดซึ่งทำให้ลูกค้าตกใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตักกาแฟใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พอดีนะครับก็จะตักมาพูนๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านหรือว่าใช้ไม้พายที่เราเตรียมมาไว้นะครับในการที่จะปาดนะครับไม้พายเนี่ยปาดให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับเกลี่ยทั่วทั้งตัวบักเก็ตนะครับแล้วก็หลังจากที่มันเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเกินนักเรียนสามารถปัดทิ้งปัดแล้วไม่ใช่ปัดทิ้งนักเรียนสามารถปัดแล้วก็ใส่ภาชนะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทำกาแฟเรียบร้อยนะครับควรที่จะปิดใส่ภาชนะมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมล็ดกาแฟศัตรูของเมล็ดกาแฟคือความร้อนความชื้นแสงแดดแล้วก็อากาศนั่นเองครับเนาะอ่ะพอนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนให้วิธีการใส่ลงไปเทคนิคง่ายๆที่ไม่ง่ายก็คือเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนน้ำร้อนลวกจากภาชนะเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วเทคนิคง่ายๆครับครูจะใช้ตัวด้านบนเนี่ยหมุนลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะมีบาร์จะมีเป็นแมปที่เป็นตัวยางรองทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่า1สามารถที่จะรองรับกาแฟที่6ได้2จะยึดพวกภาชนะต่างๆได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยครับพอเราหมุนเรียบร้อยตัวนี้ต้องระวังความร้อนนิดหนึ่งนะครับเราถึงบอกว่าคนที่ทำงานกาแฟจะลักษณะของมือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบแข็งกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากโดนความร้อนบ่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้เป็นผ้าที่ผ้าหมาดเปียกหมาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการซับให้ภาชนะนั้นๆอุ่นลงนะครับก็แล้วก็กันความร้อนนะครับได้ด้วยอันนี้ก็จะปิดให้แน่นนะครับหลังจากที่เราปิดให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะเปิดเตาให้ความร้อนเขาต้มน้ำร้อนจากด้านล่างแล้วก็ให้ความร้อนของเขาเนี่ยเป็นน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่อยู่ด้านบนเราก็จะได้ perfect shot นะครับขั้นตอนในระหว่างที่เราทำตอนนี้นะครับคุยแนะนำอย่างนี้นะครับตอนแรกที่เราใส่กาแฟหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยนักเรียนต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าถามว่าทำไมเพราะว่าตัวชาตัวนี้นะครับบูตัวลีฟทีเนี่ยเขาจะเป็นใบชาความเป็นช่องว่างระหว่างใบชาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะพอเวลาที่น้ำเขาดันขึ้นเขาจะดันขึ้นค่อนข้างเร็วมันจะทำให้ตัวก้านด้านบนนะครับจะออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดน้ำร้อนไปโดนลูกค้าบางทีอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเราหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอจะต้องนักเรียนจะต้องเปิดฝาไว้ก่อนเพื่อดูความเขาเรียกว่าดูความเป็นครีม่าของตัวกาแฟก่อนนะครับนะในระหว่างนี้ครูก็แนะนำว่าทุกท่านหรือว่านักเรียนทุกคนก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าถามสารทุกข์สุขดิบแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอาจจะถามเรื่องการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกค้ามาเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นการชวนคุยนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องรอช็อตเนาะมันจะมีไม่ไหม้ในระหว่างการต้มของกาแฟนะครับก็เพราะว่ามันเกิดมาจากตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็โดนความร้อนก็จะมีกลิ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้นักเรียนไม่มีเตาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นเตาแก๊สแบบเปิดอันใหญ่ๆหรือเ
เป็นเตาแก๊สที่มีลักษณะของลักษณะของเตาแก๊สปิกนิกก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นลูก7โล5โลหรือเป็นแก๊สแบบแก๊สกระเป๋าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพวกนี้สามารถเผาไหม้บ้านเรือนของเราได้เป็นหลังๆเลยนะครับอันตรายมากในช่วงนี้นะครับช่วงที่นักเรียนรอเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาแล้วจะมีเสียงเหมือนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงเล็กๆรอดออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะสังเกตไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าเคยมีบางเคสนะครับก็ปล่อยเตาทิ้งไว้เลยไม่ดูส่งผลให้เตาระเบิดระเบิดคืออะไรระเบิดเหมือนจริงๆไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นแต่เป็นเสียงดังแล้วก็เกิดความไหม้นะครับก็จะเกิดการโกลาหลกันเกิดขึ้นได้ภายในร้านแล้วก็ลูกค้าอาจจะตกใจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประทับใจในการบริการของเรานั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอละเสียงน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนรอไม่เกิน2นาทีครับหลังจากที่ได้ยินเสียงน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำเนี่ยจะดันขึ้นมานะครับในตอนนี้ออกมาแล้วครับพอเวลาที่น้ำออกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะมีครีมม่าออกมาด้วยเนาะในตอนนี้ก็จะมีครีมม่าออกมาพอเวลาที่เริ่มมีอากาศออกมาเยอะๆให้นักเรียนปิดฝาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำที่ออกมาเนี่ยจะกระเด็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ครูปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มมีอากาศออกมาแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นครับก็จะสามารถที่จะได้กาแฟที่เข้มข้นหลังจากนี้ครับในเทคนิคระหว่างถ้าเกิดเป็นเทคนิคของบางคนหรือบางร้านนะครับก็พอเวลาที่กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเบาไฟครับเบาไฟเช่นถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็เบาให้เหลือไฟอ่อนๆให้เขาได้ค่อยๆทำนะครับแต่ว่าหรือถ้าเกิดเป็นเตาแบบลักษณะแบบนี้เราก็จะเลื่อนไปที่เบอร์1หรือเบอร์2ให้เขาได้ค่อยๆออกมาช้าๆแต่ได้พาเล่มงามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คุยได้เบาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับไม่มีก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นกาแฟชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถามว่าอันตรายต่อลูกค้าไหมถ้าเกิดเรารู้จากเขาดีๆตัวนี้ลูกค้าจะประทับใจเพราะรสชาติเขาจะดีมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่าได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นแล้วโมก้าตัวนี้ครับพอได้จากเตายกจากเตามาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นยางหรือไม่ควรที่จะวางบนพื้นที่มันเป็นพลาสติกยางหรือพื้นผิวต่างๆยกเว้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า100องศาด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการวางแต่ไม่วางในน้ำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะดรอปทำส่งผลให้รสชาติของช็อตจะเสียไปด้วยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเทให้ดูเนาะว่าวันนี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟคจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูเตรียมไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครูขออนุญาตเทให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้จะได้ประมาณ3คัพพอดีเพราะว่าแก้วตัวนี้จะมี2ออนในลักษณะของ2ออนนะครับก็ตัวนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำแบบของโมก้าพอตนะครับแล้วก็ช็อตตัวนี้ครับนักเรียนสามารถที่จะไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปผสมกับนมไปผสมกับตัวเครื่องดื่มต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องดื่มอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ครูขออนุญาตบอกสูตรถ้าเกิดเป็นชาววังไกลกังวล2เขาจะเรียกว่าเป็นจัมบะจัมบะถ้าเกิดเป็นพูดในเครื่องดื่มของเป็นขนมหวานก็จะเป็นขนมหวานที่ใส่น้ำแดงใส่นมข้นนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานไทยที่ใส่ขนมปังใส่ผลไม้หรือบางทีอาจจะเป็นพวกตระกูลเชื่อมต่างๆพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมตัวนั้นก็จะเป็นในลักษณะของจัมบะแต่ว่าเครื่องดื่มของไวน์ไกวน2ก็จะเป็นลักษณะของจัมบะก็คือเป็นนมชมพูผสมกับช็อตกาแฟด้านบนรสชาติเป็นยังไงล่ะครับรสชาติก็คือเป็นรสชาติคล้ายๆกับกาแฟโบราณนั่นเองแล้วก็ชาววังไกวน2ชอบมากในส่วนของตัวนี้เพราะว่า1ทานง่ายนะครับยังมีกลิ่นหอมหวานของความเป็นนมชมพูและได้ความเข้มข้นของกาแฟซึ่งก่อนหน้านี้ครูเคยใช้การขายผ่านโมก้าพอตก็
็ทุกคนชื่นชอบ

อบแล้วก็ถือว่าไม่แพ้ไปกว่าเครื่องดื่มที่ทำมาจากเอสเปรสโซบาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำของโมคาพอตมันจะมีอีกหนึ่งตัวครับคือเฟรนช์เทสนะครับในตัวของเฟรนช์เทสเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าการทำเนี่ยอัตราส่วนอย่างที่คุ้ยบอกนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของ10:1:15นะครับอัตราส่วนเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่บางที่เขาอาจจะเป็น1:10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คุยขออนุญาตแนะนำว่าตัวเฟรนช์เทสเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน1:15วิธีการทำครับคุยขออนุญาตพูดเฉยๆเพราะว่าตัวนี้จะทำง่ายมากๆนะครับเราก็จะขออนุญาตแนะนำว่าการทำเฟรนช์เทสจะใช้วิธีการบดแบบในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราส่วน1:15คล้ายๆกับตัวไซฟอนและคล้ายๆกับตัวของดิปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เช่นวันนี้คุ้ยจะทำทั้งหมด10กรัมก็ใส่น้ำทั้งหมด10กรัมครับพอหลังจาก10กรัมไปเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำทั้งหมด150 ml นั่นเองนะครับอ่ะใส่สมมติว่าวันนี้ใส่น้ำไปทั้งหมด150 ml แล้วเราก็ใช้วิธีการตัวนี้จะเป็นก้านเพลสนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ให้เขาได้มีปฏิกิริยาการดึงรสชาติของกาแฟใช้เวลาทั้งหมด4นาทีครับแนะนำอย่าลืมนะเฟรนช์เพสคู่กับ4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น4นาทีพอหลังจากที่เราตั้งเวลานาฬิกาดังเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใช้วิธีการกดก้านเพสลงในลักษณะแบบนี้และเราสามารถที่จะเทกาแฟทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นสโคนไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นอาฟเตอร์นูนทีก็ได้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสามารถทำในส่วนของชาก็ได้ลักษณะของการทานชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ขอร้องหนึ่งอย่างพอเวลาที่นักเรียนกดไปแล้วอย่าชักขึ้นชักลงนะครับเพราะว่าตัวกากกาแฟจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สร้างความเข้มข้นคำนิยามของเฟรนช์เทสครับเป็นผู้ดีเมืองฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นบวกความสดใสของชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้สำหรับเฟรนช์เทสแต่ถ้าเกิดมีเวลาในคลาสหน้าใน EP หน้าครูจะมาเจาะลึกเรื่องของเฟรนช์เทสให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนี้2 1อย่างที่เป็นพระเอกของวันนี้คือโมคาพอตอีก1อย่างที่เป็นนางเอกของโมคาพอตคู่กันก็คือเฟรนช์เทสเพราะว่าเขาเป็นเมืองอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารง่ายๆกับการที่เราจะทำที่จะไปทำที่ร้านแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการที่เราจะคิดในการที่จะสร้างอาชีพสร้างงานผ่านการเรียนรู้นะครับหวังว่าสื่อใน EP นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันแล้วเรียนเรื่องอะไรเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้ป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75
ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA ก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่
DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่

โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30%

0: ได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ชวีวรรณบุญเรืองอาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้จะสอนเรื่องโรคข้าวโพดนะคะซึ่งโรคข้าวโพดถือว่าเป็นศัตรูสำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตน้ำนมข้าวโพดรัสครบวงจรซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึงโรคข้าวโพดนั้นจะขอกล่าวถึงให้หรือว่าให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับคำว่าโรคพืชซะก่อนนะคะโรคพืชคืออะไรโรคพืชมีผู้ให้ความหมายไว้หลายคนนะคะแต่โดยสรุปแล้วโรคพืชก็คือสิ่งที่ทำให้พืชนั้นเกิดความผิดปกติไปจากพืชปกตินะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมองเห็นเลยลักษณะภายนอกหรือเป็นความผิดปกติภายในต้นพืชก็ได้นะคะซึ่งความผิดปกติดังกล่าวในส่งผลทำให้คุณสมบัติหรือลักษณะของพืชนั้นต่างไปจาก พืชปกตินั่นเองนะคะและ

ผลโดยสุดท้ายโดยภาพรวมก็คือทำให้คุณภาพของผลผลิตและก็ปริมาณของผลผลิตลดลงค่ะซึ่งความผิดปกติของพืชที่เราพบนั้นเราพบว่าอาจจะเกิดได้ทุกๆส่วนของพืชนะคะจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายมือของท่านนั้นจะเป็นลักษณะการเจริญเติบโตที่เป็นไปตามปกติของพืชนะคะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นความผิดปกติที่เกิดจากโรคพืชนะคะอย่างเช่นส่วนบนเซลล์ดอกหรือผลนั้นถูกทำลายไปนะใบถูกทำลายท่อน้ำท่ออาหารถูกทำลายซึ่งเดิมเป็นสีขาวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำก็ได้นะคะหรือเกิดการอุดตันลงมาถึงส่วนปลายก็คือเซลล์รากก็จะถูกทำลายด้วยเหมือนกันเมื่อรากถูกทำลายการดูดซึมธาตุอาหารหรือการดูดน้ำไปเลี้ยงเนี่ยก็จะสูญเสียไปนะคะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คืออาจจะเหี่ยวหรือแห้งตายได้นะคะสิ่งเหล่านี้ความผิดปกติเหล่านี้มีสาเหตุจากอะไรบ้างนะคะเราก็พบว่ามีสาเหตุจาก2กลุ่มด้วยกันก็คือเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนะคะซึ่งถ้าเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนั้นเราจะเรียกว่าโรคที่ติดเชื้อนะคะเมื่อการติดเชื้อนั้นเราจะพบว่ามันสามารถจะถ่ายทอดได้คือจากต้นนึงไปยังอีกต้นนึงหรือจากแปลงนึงไปยังอีกแปลงนึงได้นะคะกับสาเหตุกลุ่มที่2ก็คือเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตนะหรือเราเรียกว่าโรคไม่ติดเชื้อซึ่งลักษณะตัวนี้พบว่าไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างเช่นในแปลงปลูกที่เราเห็นนั้นถ้าต้นข้าวโพดของเราหรือต้นพืชของเรานั้นแสดงอาการผิดปกติเป็นหย่อมๆแห้งตายหรืออะไรไปแต่ว่าไม่เป็นกระจายทั้งแปลงนั้นสันนิษฐานส่วนหนึ่งว่าอาจจะเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีการถ่ายทอดลามจากต้นนึงไปยังอีกต้นนึงนั้นมันก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนะคะสำหรับโรคพืชที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิตนะฮะอันนี้จะให้ได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดโรคกับพืชได้นะคะจะเห็นว่าเซลล์ใหญ่ๆสี่เหลี่ยมนั้นคือเซลล์ของพืชส่วนตัวเซลล์หรือตัวเชื้อที่ใส่ชื่อไว้นี้จะเห็นว่าได้แก่พวกเชื้อราแบคทีเรียไวรัสไมโครพลาสไฟโตพลาสมาไส้เดือนฝอยหรือโปรโตซัวตัวนี้คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กซึ่งเราจะเห็นว่ามันเล็กจากเซลล์พืชมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าตัวสิ่งไอภาพนี้เป็นตัวแทนของเชื้อที่ทำให้เกิดความผิดปกติในพืชได้นะคะซึ่งจะเห็นว่าเป็นไงคะอย่างตัวไส้เดือนฝอยนั้นมีขนาดที่ถ้าเทียบกับเซลล์พืชแล้วก็ยังเล็กกว่าเซลล์พืชแต่มีขนาดใหญ่กว่าจุลินทรีย์ตัวอื่นๆนะคะเชื้อราเป็นลำดับรองลงมานะคะแบคทีเรียก็ไล่ๆกันมานะคะและอะไรบ้างที่มีเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกับพืชได้นะคะซึ่งเราพบว่ามันจะมีปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคกับพืชนะคะอันที่1ก็คือต้องมีตัวพืชเองนะคะอันที่2มีเชื้อสาเหตุและ3สภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสภาพอย่างไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคได้ง่ายนะคะจะเปรียบเทียบกับต้นพืชกับตัวเราก็ได้นะคะนึกถึงว่าลักษณะหรือสภาพอย่างไรบ้างที่เราจะเจ็บป่วยนะคะซึ่งเราพบว่าการเจ็บป่วยนั้นจะต้องมีปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันทั้ง4ส่วนจึงจะทำให้เกิดโรคได้นั่นก็คือพืชตัวพืชเองนั้นต้องอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเชื้อโรคอยู่ในสภาพที่รุนแรงหรือมีปริมาณที่มากพอนะคะสภาพแวดล้อมสำหรับโรคนี้ยกตัวอย่างโรคราน้ำค้างของข้าวโพดเราพบว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คืออุณหภูมิต่ำความชื้นสูงนะคะแล้วถ้าเชื้อมันมาสัมผัสกับตัวต้นข้าวโพดไม่นานพอมันก็ไม่ทำให้เกิดโรคดังนั้นปัจจัยเหล่านี้เราเรียกว่าพีระมิดของ

การเกิดโรคพืชนะคะซึ่งเราสามารถจะประยุกต์จากตรงนี้ไปเป็นการป้องกันหรือควบคุมโรคพืชได้นั่นก็คือว่าทำอย่างไรให้สามเหลี่ยมนี้มันไม่สมบูรณ์นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำให้พืชเราแข็งแรงโอกาสที่เกิดโรคก็จะน้อยลงนะคะหรือทำอย่างไรให้เชื้อมันอ่อนแอลงนะอย่างเช่นเมล็ดเราอาจจะฉีดพ่นด้วยสารเคมีหรือนำเมล็ดไปคลุกสารเคมีก่อนปลูกนั้นก็จะทำให้เชื้อที่ติดมากับเมล็ดนั้นมันอ่อนแอโอกาสที่จะเกิดโรคก็จะน้อยลงนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเราอาจจะใช้วิธีการเลี่ยงการปลูกเราทราบว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คืออุณหภูมิต่ำความชื้นสูงหรือก็คือช่วงฤดูฝนนี่เองนะคะเราก็อาจจะเลื่อนเวลาปลูกให้มันก่อนฝนหรือให้มันล่าไปก็จะลดการเกิดโรคได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งมีเชื้ออยู่ในแปลงเยอะเชื้อรุนแรงแต่เราให้มันในเวลาสัมผัสกับต้นพืชเราน้อยลงก็โอกาสที่จะเกิดโรคหรือว่านั่นก็จะน้อยลงด้วยหรือว่าเราอย่างเช่นการฉีดพ่นสารเคมีล้างหรือฉีดน้ำให้น้ำแบบสปริงเกอร์ล้างตัวสปอร์หรือตัวของเชื้อลงไปนี่ก็โอกาสเกิดโรคก็จะน้อยลงนะคะลักษณะอาการของโรคพืชซึ่งการจำแนกลักษณะอาการของโรคพืชนั้นเรามีวิธีการจำแนกได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นอาจจะจำแนกตามลักษณะอาการของโดยอาศัยอาการที่เกิดกับพืชนะอย่างเช่นถ้าเกิดอาการที่รากนะอาการที่เมล็ดอาการที่ใบเราก็จะมีเลือกที่เลือกที่แตกต่างกันอย่างเช่นโรครากเน่าโรคเมล็ดเน่าโรคใบจุดโรคใบแห้งนะโรคราขมาวดานโรคแอนแทกโนดอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเราจำแนกโดยอาศัยส่วนของพืชที่เป็นโรคเราก็อาจจะเรียกว่าอาการที่ลำต้นโรคที่ใบโรคที่ผลเป็นต้นนะคะหรืออาจจะจำแนกตามแบบของพืชที่เป็นโรคแบ่งพืชเป็นกลุ่มๆเป็นโรคพืชไร่โรคพืชสวนโรคไม้ผลโรคป่าไม้โรคไม้ดอกไม้ประดับโรคสองสนามหญ้าเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็สามารถจำแนกตามสาเหตุของโรคก็ได้ก็เราก็จะแยกเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตได้แก่โรคที่เกิดจากเชื้อราโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสไฟโตพลาสมาไส้เดือนฝอยหรือโรคที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหารโรคที่เกิดจากมลพิษเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เราสามารถจำแนกได้ตามการแพร่ระบาดก็จะจำแนกเป็นโรคที่มีการระบาดรุนแรงกับโรคที่ไม่มีการระบาดนะคะแต่ที่เราจะจำแนกหรือว่าเรียกกันบ่อยๆนั้นเมามักจะจำแนกตามอาการที่ปรากฏให้เห็นซึ่งจะมีอยู่กวน3กลุ่มก็คืออาการเซลล์ตายอาการเจริญเติบโตมากกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกตินะคะอาการเซลล์ตายให้เรานึกภาพว่าพืชของเราส่วนใหญ่เซลล์จะมีสีเขียวซึ่งเป็นสีของโครโรฟิลล์ถ้ามีเชื้อโรคเข้าไปทำลายก็จะทำให้การสังเคราะห์แสงหรือการแบ่งเซลล์อะไรผิดปกติทำให้เซลล์เกิดความเสียหายสิ่งที่เราจะเห็นอันดับแรกก็คือว่าสีของมันจะเปลี่ยนไปนะคะจากสีเขียวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจุดสีดำจุดสีน้ำตาลหรือเป็นสีขาวซีดก็ได้นะส่วนการเจริญมากกว่าปกติก็อย่างเช่นที่เราเห็นว่ามันจะเกิดอย่างเช่นอาการใบหงิกมันจะมีส่วนหนึ่งที่ว่ามันเจริญมากอีกด้านที่เจริญน้อยมันก็ทำให้การเกิดการม้วนงอขึ้นมานะคะถ้าเจริญน้อยสิ่งที่เราเห็นก็คือการแคร็กแกรนที่เราเห็นนะคะหรือว่าสีของสีของคลอโรฟิลล์มันหายไปเป็นสีขาวซีดนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะขอยกตัวอย่างอาการของโรคที่เราพบบ่อยๆนะคะแล้วก็มีอาการเด่นๆนะฮะอย่างเช่นอันแรกนี้เราเรียกว่าอาการใบจุดคำว่าจุดคือมีขอบเขตที่แน่นอนแต่จุดอาจจะเป็นจุดวงกลมจุดเรียมจุดเป็นวงซ้อนๆกันก็
มีได้หลายรูปแบบนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของอาการเซลล์ตายอาการใบไหม้ไหม้ก็คือแผลมันเริ่มจะรามจากจุดก็ขยายรามเป็นไหม้ติดกันเป็นแผลใหญ่ขึ้นนะคะอาการเน่าเละนะอาการเน่าเละนี่เรามักจะพบกับ

เอ็กเกิดขึ้นได้อย่างไรให้เรานึกภาพของเซลล์พืชนะมันจะต่อกันหรือถ้านึกไม่ออกลองเปรียบเทียบกับการก่อผนังด้วยบล็อกซีเมนต์นะคะการที่อิฐบล็อกแต่ละก้อนจะต่อกันได้ต้องมีซีเมนต์เป็นตัวเชื่อมดังนั้นเมื่อซีเมนต์นั้นถูกทำลายไปนะในที่นี้ก็คือเซลล์ของพืชเชื้อสาเหตุของโรคคือแบคทีเรียจะปล่อยเอนไซม์ชนิดหนึ่งออกมาเรียกว่าโปรโตเปกตินเอสนะคะทำหน้าที่ในการย่อยผนังเซลล์ซึ่งเป็นสารเปกตินเมื่อผนังเซลล์ถูกย่อยสารเชื่อมต่อผนังเซลล์ถูกย่อยไปเซลล์ก็ไม่สามารถจะต่อเชื่อมกันเป็นรูปทรงได้ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือสภาพที่มันเละไม่สามารถจะคงตัวอยู่ได้แล้วเมื่อมันเซลล์มันเละไปรวมตัวกันแล้วก็รวมกับตัวเชื้อหรือของเละของเสียที่เชื้อขับออกมาก็จะเกิดการหมักหรือเฟอร์เมนเทชันทำให้เกิดแก๊สนะคะตัวหนึ่งเราเรียกว่าแก๊สไข่เน่านะหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะซึ่งเราพบว่าถ้าพืชผักที่มีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบมากๆหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบมากๆถ้าเกิดอาการเน่าเละนี่กลิ่นจะเหม็นฉุนรุนแรงนะคะอาการอันนี้ที่เราพบถ้าเป็นระยะกล้านะคะแล้วเกิดอาการเน่าเป็นสีน้ำตาลระหว่างรอยต่อระหว่างผิวดินกับส่วนที่อยู่เหนือดินแล้วเกิดการหักล้มถ้าในระยะกล้าเราเรียกว่าอาการเน่าคอดินนะเน่าระดับคอดินแต่ถ้าเป็นต้นโตขึ้นเราเรียกว่าอาการโคนเน่านะคะหรืออาการที่รากนะฮะรากพืชอันนี้เราก็คงต้องสิ่งที่เราจะเห็นเหนือดินก็คือต้นพืชเรามักจะแคะแก่นนะคะให้เราลองถอนดูนะจะพบว่ารากพืชอาจจะเกิดเป็นแผลเป็นปุ่มปมหรือเกิดรากเน่าเกิดรากกุดขึ้นมาได้นะคะซึ่งรากแผลรากปมนี้ก็มีสาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากเชื้อไส้เดือนฝอยนะคะส่วนอาการรากเน่านี้อาจจะเกิดจากรากขาดออกซิเจนในการหายใจก็ทำให้เกิดเซลล์ตายแล้วก็เน่าได้อย่างกรณีน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำแฉะเป็นเวลานานๆ นะคะส่วนอาการปุ่มปมนะเราพบว่ามีสาเหตุจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อไส้เดือนฝอยนะคะและนอกจากนี้มันยังมีปุ่มอีกอันหนึ่งที่เราถือว่าอันนี้ไม่ได้เป็นโรคนะคะเป็นปมที่มีประโยชน์นะคะก็คือปมของรากพืชที่เกิดจากเชื้อไรโซเบียมนะคะถ้าลองมองภาพทั้ง3ภาพนี้ปมที่เกิดจากเชื้อราปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยหรือปมที่เกิดจากไรโซเบียมพอพบว่ามันมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าปมที่เกิดจากไรโซเบียมจะสังเกตว่าปมจะมีลักษณะเรียบผิวบางอาจจะออกชมพูนิดๆนะคะแล้วลักษณะปมจะติดอยู่แค่ผิวรากนะฮะส่วนปมหรือที่เกิดจากเชื้อราหรือไส้เดือนฝอยนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้อาจจะเกิดปลายรากโคนรากหรือกลางรากก็ได้แล้วไม่สามารถจะสะกิดหรือทำให้หลุดออกมาได้แต่ถ้าปมของไรโซเบียมนี่ทำให้หลุดออกมาได้ง่ายนะคะอันนี้บางครั้งเราพบอาการทั้งต้นนะคะอย่างอาการเหี่ยวนะอาการแคะแกนนะหรืออาการแตกพุ่มหรืออาการอีกโรคหนึ่งเราเรียกว่าโรคดอกเขียวนะคะอันแรกนี้จะเป็นแพงพวยบกนะคะแพงพวยบกเราก็ทราบดีแล้วจริงๆมันมีดอกหลายสีถูกไหมคะสีชมพูสีขาวนะสีม่วงแต่นี่ลองดูให้ดีๆนะคะมีดอกแพงพวยแต่ว่านะคะดอกมันไม่ยอมเปลี่ยนสีดอกมันยังเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นอาการหรือเราเรียกว่าอาการดอกเขียวนะคะเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมานะคะส่วนด้านขวานี้นะท่านนักศึกษาลองทายรู้ไหมคะอันนี้ต้นอะไรมันคล้ายตะไคร้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะอันนี้คือต้นอ้อยเป็นอ้อยที่เกิดโรคใบขาวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมาเราจะพบว่าการแตกกอของมันนั้นจะแตกคล้ายกอตะไคร้แล้วก็ไม่เป็นรำไม่ออก
เป็นปล้องเป็นข้อเป็นปล้องเหมือนอ้อยทั่วๆไปนะคะ

ถ้าโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเราบอกแล้วว่าโรคนี้มีการถ่ายทอดหรือมีการแพร่ระบาดคราวนี้การแพร่ระบาดของเชื้อเหล่านี้ไปยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเชื้อที่จะแพร่ระบาดเชื้อเหล่านั้นมีขนาดเล็กการเดินทางหรือการแพร่ระบาดของมันนั้นทั้งมันต้องมีพาหะนะคะอย่างเช่นถ้าสปอร์แห้งๆฟุ้งๆก็มักจะไปตามลมหรือไปตามเม็ดฝนที่กระเด็นลงมานะคะหรือมีแมลงเป็นพาหะนะคะให้ไปตามระบบการให้น้ำการย้ายก้าปลูกหรือติดไปกับเมล็ดพันธุ์ไปกับสัตว์ที่มากัดกินในแปลงไปกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อย่างเช่นรองเท้านะเครื่องมือที่เราใช้ในการตัดแต่งกิ่งไปกับรถซึ่งทั้งหมดทั้งพวงนี้ก็ไปได้ในบริเวณที่ใกล้ๆแต่จริงๆแล้วคนสิ่งที่ทำให้โรคระบาดข้ามทวีปหรือข้ามประเทศได้คือคนเรานั่นเองนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นลักษณะอาการหรือว่าเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตแต่สาเหตุโรคเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่ามี2ส่วนก็คือจากสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะถ้ากรณีของสิ่งไม่มีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคกับพืชนะก็คือมองภาพรวมก็คือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพืชนั่นเองนะคะถ้าพืชเราปลูกในดินนะสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องก็จะมีด้วยกัน2ส่วนคือสภาพแวดล้อมที่อยู่เหนือดินกับที่อยู่ใต้ดินนะคะที่อยู่เหนือดินมีอะไรบ้างนะก็จะมีเรื่องของอากาศนะในอากาศก็จะมีแร่ธาตุต่างๆที่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับอากาศเช่นปริมาณของออกซิเจนปริมาณของไนโตรเจนปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้มีผลต่อพืชทั้งสิ้นนะคะอุณหภูมิสูงไปต่ำไปนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เราจะเจอสภาพอุณหภูมิที่สูงมากในช่วงฤดูร้อนเราจะสังเกตว่าใบพืชเรามักจะแห้งแห้งตายจากปลายลงมาก่อนหรือปากขอบใบเข้ามานะคะจากความชื้นนะจะเจออย่างเช่นพวกผลไม้เราทุเรียนมะม่วงกล้วยถ้าในช่วงที่เขาแก่แล้วได้รับฝนจะสังเกตว่าผลของเขาจะแตกง่ายอันนี้ก็เป็นผลที่ว่าความชื้นมากเกินไปแต่ถ้าเป็นกลุ่มของข้าวโพดหรือพืชผักนี้ถ้าความชื้นสูงๆนะฮะก็จะทำให้ต้นอวบโอกาสที่ศัตรูแมลงอะไรเข้าทำลายก็ง่ายเกิดการเขียดสีเกิดการหักล้มได้ง่ายนะคะหรือว่าพิษจากสารเคมีอย่างเช่นในแปลงเราฉีดพ่นพวกสารปราบวัชพืชลงไปก็จะทำให้สารนั้นไปทำให้พืชผิดปกติได้นะคะถ้าเป็นใต้ดินลงไปนะถ้าเป็นกรณีเราปลูกพืชในแปลงก็จะเป็นเรื่องของความสมดุลของธาตุอาหารในดินความเป็นกรดเกลือด่างของดินเนื้อดินการระบายน้ำปริมาณออกซิเจนในดินพวกนี้มีผลต่อพืชทั้งสิ้นเลยถ้าปริมาณออกซิเจนต่ำอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมขังก็จะทำให้รากมันไม่สามารถจะดูดอากาศไปได้ดูดน้ำดูดอากาศทำให้เกิดการเน่าได้นะคะหรือการปฏิบัติการทางเกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราปลูกพืชโดยไม่มีการไถพรวนก็จะทำใหแข็งถ้าเป็นพวกพืชถั่วมันก็ไม่สามารถจะลงหัวได้นะคะหรือการให้ปุ๋ยไม่ถูกวิธีอย่างเช่นกรณีของข้าวโพดในช่วงที่มันกำลังออกดอกแต่เราให้ไนโตรเจนสูงแทนที่จะสร้างดอกมันกลายเป็นสร้างใบขึ้นมาแทนนะก็จะทำให้ได้ผลผลิตน้อยลงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างลักษณะอาการของข้าวโพดที่เกิดจากความไม่สมดุลหรือเกิดจากการขาดธาตุอาหารนะคะมุมบนสุดนี้เป็นตัวแทนของใบข้าวโพดที่ปกตินะคะถัดมานี้ใบข้าวโพดจะมีแคะต้นแคะแกนแล้วอาจจะใบเป็นสีม่วงนะพบว่าเป็นอาการขาดฟอสฟอรัสนะหรือถ้าปลายใบแห้งเข้ามาจากปลายเข้ามากลางใบถ้าเราชี้ใบขึ้นเราก็จะมองว่ามันคล้ายๆรูปตัววีคว่ำก็เป็นอาการขาดโพแทสเซียม

แต่ว่าถ้าชี้ขึ้นแล้วเป็นลักษณะตัว V หงายเป็นลักษณะการขาดไนโตรเจนนะคะและถ้าเป็นเส้นโปร่งแสงเป็นขีดๆอันนี้ก็คือขาดแมกนีเซียมนะคะถัดมานี่ใบห่อๆนี้แต่ว่าสีอะไรปกติก็เกิดจากการขาดน้ำนะอันนี้ถ้าเราให้น้ำไปหรือว่าอยู่ในเชื่องที่มีความชื้นสูงๆกลางคืนก็มันก็จะคลี่ออกมานะคะส่วนร่างนี้เป็นแผลที่เกิดจากเชื้อรานะคะส่วนอันร่างสุดนี้ใบก่อนๆจะเจอกับใบแก่พบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการฉีดยาปรับวัชพืชนะคะขั้นตอนในการจัดการโรคนะคะเราก็มีตั้งแต่ก่อนและหลังปลูกพืชนะคะลำดับแรกก่อนที่เราจะปลูกพืชเราจะต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะคะอย่างน้อยถ้าเราจะปลูกข้าวโพดเพื่อทำน้ำหนองข้าวโพดเราต้องรู้ว่าข้าวโพดที่เราจะใช้ควรจะใช้พันธุ์อะไรนะคะพันธุ์ไหนให้ผลผลิตดีการเจริญเติบโตเป็นยังไงการดูแลรักษาเขาต้องทำอย่างไรบ้างประการที่สองเราต้องรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับโรคพืชนะว่าข้าวโพดที่เรามาใช้เนี่ยมันอ่อนแอต่อโรคอะไรบ้างจะมีในสภาพที่เราปลูกช่วงนี้จะมีโรคอะไรระบาดบ้างเรื่องโรคเหล่านั้นเราจะมีการป้องกันหรือไม่มีการควบคุมอย่างไรบ้างนะคะประการที่3สิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะสภาพอุณหภูมิความชื้นนะธาตุอาหารในดินเป็นยังไงลมฝนเป็นยังไงปริมาณน้ำฝนนะฮะในแต่ละช่วงเป็นยังไงนะคะจากนั้นเราเอาทั้ง3ส่วนนั้นมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วก็เลือกวิธีการปฏิบัติในการควบคุมหรือการจัดการโรคพืชให้เหมาะสมต่อไปนะคะซึ่งการจัดการเราก็ได้มี2ระยะก็คือก่อนปลูกกับหลังปลูกนะคะก่อนปลูกเราก็ต้องดูแลตั้งแต่เริ่มเมื่อไหร่คะตั้งแต่การเตรียมดินการปรับสภาพดินนะฮะกำจัดแหล่งของเชื้อโรคนะเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปลอดภัยหรือต้นกล้าที่มีความแข็งแรงมีการจัดการระบบน้ำให้เหมาะสมนะฮะเลือกวิธีการปลูกให้เหมาะสมอย่างกรณีของข้าวโพดเราเนี่ยก็คงใช้เมล็ดนะแต่ระยะห่างของแต่ละอันแล้วก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท้องที่ถ้าเป็นดินเหนียวอาจจะต้องปลูกทีน้อยแต่ถ้าดินร่วนก็ใช้ระยะห่างได้นะคะแล้วเมื่อเราปลูกไปแล้วหลังปลูกสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราเรียกว่าเราจะต้องมีการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเราจะได้ควบคุมโรคได้ทันเวลานะคะโดยเราจะเริ่มสำรวจตั้งแต่เริ่มเมล็ดงอกนะสังเกตการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดของเราเป็นยังไงนะมีอาการผิดปกติอะไรบ้างนะมีการแพร่ระบาดของแมลงไหมนะความรุนแรงนั้นพอไอ้มากพอที่เราจะฉีดสารเคมีหรือป้องกันกำจัดด้วยวิธีใดนะคะแล้วเราก็จะเลือกการควบคุมได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งการจัดการโรคพืชนะที่เราเลือกใช้กันในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าการจัดการโรคพืชแบบผสมผสานนะเริ่มตั้งแต่อันที่1การใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดมีความสมบูรณ์นะถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันสะอาดจริงไหมอาจจะคลุกด้วยจุลินทรีย์อย่างนี้ก็ชื่อคลุกด้วยเชื้อไทโคเดอร์มาซึ่งเชื้อไทโคเดอร์มาตัวนี้จะช่วยควบคุมเกี่ยวกับโรคกล้าเน่าคนเน่าได้นะคะหรืออาจจะคลุกด้วยสารเคมีก็ได้นะคะอย่างกรณีข้าวโพดเนี่ยเขาก็จะคลุกมาแล้วจากแปลงนะคะลำดับต่อมาก็คือถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเลือกพื้นที่ได้เราก็จะเลือกพื้นที่ปลูกที่มีเชื้อโรคน้อยนั่นก็คือถ้าเป็นแปลงใหม่นะอย่างกรณีแปลงเราเคยปลูกข้าวแล้วเรามาปลูกเป็นเมลอนหรือแคนตาลูปอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเลือกการปลูกในพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยปลูกไอ้เมลอนมาก่อนโอกาสที่จะเจอโรคของเมลอนก็จะน้อยนะคะ
แล้วก็มีการเตรียมหลุมที่ดีมีการปรับปรุงดินนะคะเรื่องของการระบายน้ำนะถ้ามีการพักดินอาจจะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วปลูกปุ๋ยพืชสดนะลงไปก่อนที่เราจะปลูกพืชของเราจริงๆก็ได้นะคะเลือกเวลาปลูกให้เหมาะสมนะระยะปลูกที่เหมาะสมด้วยถ้าปลูกแน่นเกินไปโอกาสที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อก็จะมีสูงนะคะอย่างข้าวโพดที่เราใช้กันอยู่ก็ระยะปลูกประมาณเท่าไหร่25คูณ50เป็นต้นนะคะจัดระบบการให้น้ําให้เพียงพอแล้วก็สม่ําเสมอแหล่งน้ําต้องมีความสะอาดนะความถี่ของให้น้ําขึ้นกับสภาพอากาศอย่างเช่นถ้าหน้าฝนเราก็ให้น้อยๆถ้าหน้าร้อนอาจจะเพิ่มแทนที่วันละ2ครั้งอาจจะเป็นเพิ่ม3ครั้งหรือ4ครั้งเพื่อให้พืชเราเจริญเติบโตได้อย่างดีนะคะอาจจะเป็นให้น้ำแบบสปริงเกอร์ให้น้ำแบบหยดก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะคะจัดระบบการให้ปุ๋ยนะคะอย่างมีการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เราจะได้ดูด้วยว่าปุ๋ยของเรานั้นมีที่มาอย่างไรมีเชื้อปนมาไหมนะคะอันนี้ก็จะเรื่องทำให้การระบายน้ำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นนะถ้าเป็นไปได้เลือกปลูกพืชที่เป็นพันธุ์ต้านทานนะคะการปรับสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรคก็คือต้นกล้าไม่ควรจะแน่นเกินไปนะคะมีการถ่ายเทอากาศที่ดีนะคะระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำขังนะ pH ของดินหรือความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมอาจอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 7.2 แล้วแต่ชนิดของพืช นะคะแล้วก็ถ้าสามารถจะใช้พวกโรงเรือนช่วยพรางแสงหรือกันแมลงได้ด้วยนะก็จะช่วยลดการเกิดโรคได้นะคะแล้วถ้ามีส่วนที่เป็นโรคเราก็ตัดแต่งหรือถอนทิ้งไปนะแล้วก็เผาทำลายซะนะหรือไปฝังกลบดินในที่ที่ไกลจากที่เราปลูกเพราะว่าถ้าอยู่ในแปลงก็อย่างเป็นแหล่งสะสมโรคอยู่นะคะใช้เครื่องมือที่สะอาดโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนี่เราพบว่าถ้าเราเอาเครื่องมือหรือมีดกรรไกรที่ตัดต้นที่เป็นโรคแล้วไปตัดต้นปกติก็จะทำให้เกิดการติดกันได้นะคะติดโรคหรือถ่ายทอดโรคได้นะคะถ้าเป็นกรณีของไวรัสเราพบว่ามันไม่ชอบความเป็นกรดหรือเป็นด่างสูงดังนั้นวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์อันนี้อาจจะใช้แค่แช่ในน้ำยาผงซักฟอกน้ำยาละน้ำลายล้างจานซึ่งมีสภาพเป็นด่างก็จะลดเชื้อไวรัสได้พอสมควรนะคะเป็นไปได้เราก็มีการปลูกพืชสลับหรือปลูกพืชแบบผสมผสานหลายๆพืชอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อลดโรคได้นะเพราะว่าพืชบางตัวก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรสามารถควบคุมโรคได้อย่างเช่นพวกกระเทียมพวกสะระแหน่พวกตะไคร้พวกนี้สามารถควบคุมพวกโรคที่เชื้อราได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่หันมานิยมกันเยอะก็คือการควบคุมโรคโดยใช้ชีวภาพนะฮะซึ่งชีวภาพนี้มันมาจากหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นมาจากตัวจุลินทรีย์เองนะอย่างเช่นการใช้เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียโดยตรงนะคะซึ่งภาพที่เห็นนี้จะเห็นว่าอย่างเช่นซ้ายมือนี้เส้นอันใหญ่เส้นใหญ่นี้คือเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับพืชแต่ตัวเล็กนี้คือเชื้อราที่เราใช้ควบคุมเชื้อราด้วยกันเองเราที่เรียกว่าเชื้อราปฏิปักษ์นะภาพกลางนะตัวใหญ่ยาวๆนี่คือเชื้อสาเหตุโรคแต่ไอ้เม็ดกลมๆนี่ก็คือเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคได้นะคะแล้วส่วนซ้ายมือนี้ไอ้ที่หัวเป็นแท่งๆนี้คือส่วนหัวของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดปุ่มๆในพืชนะส่วนที่เป็นเส้นสายนี้ก็คือเส้นสายของเชื้อราที่เข้ามาเจาะหรือมา
แทงเข้าไปในตัวของไส้เดือนฝอยนะคะ

ที่ก่อให้เกิดโรคพืชนะคะหรืออาจจะใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรอันนี้ก็เป็นการควบคุมทางชีวภาพเหมือนกันนะคะซึ่งในตอนท้ายเราก็จะมีการสาธิตการทำน้ำหมักจากสมุนไพรด้วยนะคะหรืออาจจะใช้ร่วมกันก็ได้คือใช้น้ำหมักจากสมุนไพรร่วมกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ก็ได้นะคะประการสุดท้ายก็คือการเก็บเกี่ยวและการขนส่งคนทำอย่างถูกวิธีนะคะเมื่อตัดเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็มีการตัดแต่งเอาส่วนที่เป็นโรคส่วนที่แห้งตายออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงนะถ้าเป็นแผลป้องกันการเกิดการเน่าอาจจะมีการป้ายด้วยปูนแดงนี่ก็จะลดการเกิดโรคได้นะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักโรคข้าวโพดที่สำคัญที่พบในประเทศไทยนะคะอันนี้ตัวอย่างที่หน้าจอนี้โรคระน้ำค้างใบไหม้ใบแอะใหญ่อันนี้ก็คือโรคที่เราพบบ่อยๆนะคะในแปลงของข้าวโพดนะทั้งข้าวโพดหวานข้าวโพดที่เราทำน้ำข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะเรามาทำความรู้จักกันทีละโรคนะคะโรคแรกนะหรือว่าเป็นโรคประจำตัวของโพดที่เราเจอบ่อยนะคะโรคระน้ำค้างของข้าวโพดนะคะเกิดจากเชื้อรานะอันนี้ข้างล่างนี้คือชื่อเชื้อราสาเหตุโรคก็คือ Peronospora sawjai นะคะลักษณะการที่เราจะพบนะพบได้ทุกส่วนไม่ว่าจะที่ใบนะคะที่ช่อดอกที่ฝักนะคะถ้าที่ใบสิ่งที่เราจะเห็นง่ายๆบางทีเราก็เรียกชื่อโรคตามอาการก็คือเราเรียกว่าโรคใบรายก็คือเป็นใบสีอ่อนสลับกับสีเข้มเป็นแถบนะแล้วตรงแถบสีขาวนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าๆมืดนะช่วงความชื้นสูงๆเราจะพบว่ามีสปอร์ของเชื้อราขึ้นฟูขาวนะคะโรคนี้จะระบาดรุนแรงและทำความเสียมากเสียหายกับข้าวโพดเรามากในช่วงที่ข้าวโพดมีอายุประมาณ1เดือนนะคะซึ่งถ้าข้าวโพดที่เป็นโรคนี้แทนที่มันจะยืดข้อส้นสูงขึ้นปรากฏว่ายอดจะมีข้อถี่ต้นแคร็กแกนนะใบเป็นทางขาวสลับสีเหลืองสลับกันนะฮะแล้วเมื่ออาการรุนแรงไอ้ตรงซี่สีขาวมันก็จะแห้งตายไปนะอันนี้สภาพที่ความชื้นสูงเราจะเห็นว่ามีสปอร์ขาวๆขึ้นบริเวณใต้ใบนะคะอันนี้จากการที่ฝักที่ถ้าได้จากต้นที่เป็นโรคน้ำน้ำค้างฝักก็จะไม่เต็มเมล็ดไม่เต็มฝักนะฝักบิดเบี้ยวๆแค่แกนนะฮะอันนี้เป็นที่ช่อดอกตัวผู้แทนที่จะเป็นช่อดอกกลายมันก็จะแตกฝอยๆเป็นยอดอ่อนขึ้นมาแทนนะคะด้านล่างนี้ก็คือลักษณะสปอร์ที่เราส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะออกมาเป็นคล้ายๆนิ้วมือแล้วก็มีสปอร์กลมๆอยู่ด้านบนนะฮะอย่างที่กล่าวแล้วว่าช่วงที่แพร่ระบาดมากก็คือช่วงในฤดูฝนนะสภาพที่อุณหภูมิต่ำความชื้นสูงอย่างเช่นช่วงนี้โรคนี้จะระบาดมากนะคะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ถอนทิ้งได้เลยนะการป้องกันกำจัดลายน้ำค้างอันที่หนึ่งก็คือใช้เม็ดที่มีความชื้นต่ำหรือแห้งสนิทนะถ้าพบต้นเป็นโรคก็ถอนทิ้งเลยนะคะทำลายวัชพืชที่จะเป็นแหล่งอาศัยของเชื้ออย่างเช่นพวกอ้อพวกแขมที่อยู่ในแปลงพวกหญ้าข้าวนกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นไปได้เมล็ดที่ก่อนปลูกเราจะควรจะคลุกด้วยสารเคมีอย่างเช่นไดเมทโทมอร์ฟนะหรือชื่อการค้าคือฟอรัมหรือเมทาราซิลชื่อการค้าคือแอพรอน 35SD นะสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆถ้าเป็นเชื้อที่โทษทีเมล็ดที่เราซื้อจากตลาดเขาจะคลุกสีชมพูอมส้มอันนั้นก็คือคลุกมาแล้วด้วยสารเมทาแร็กซิลนะคะนะฟอรัมจะเป็นผงสีขาวนะอันนี้ก็คือฉลากของมัน
นะเมทรัลซิลเป็นผงสีชมพูอมส้มนะคะถ้าคลุกเมล็ดเนี่ยเราจะใช้ในอัตรา7กรัมต่อเมล็ด1กิโลนะคะหรือสามารถใช้ในการฉีดพ่นในช่วงที่เป็นข้าวโพดในระยะ1เดือนก็จะลดการเกิดโรคราน้ำค้างได้นะอีกโรคหนึ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆเดินเข้าแปลงก็มักจะเจอก็คือเป็นแผลเล็กๆเราก็เลยเรียกว่าโรคใบไหม้แผลเล็กนะคะแต่จะเป็นแล้วใบมันจะเล็กๆๆแต่ต่อกันก็ใบก็จะแห้งตายได้นะคะก็เกิดจากเชื้อราที่ชื่อไบโพลาริสเมดิสนะคะด้านขวาเป็นอาการด้านซ้ายก็เป็นลักษณะของตัวเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะอันนี้ถ้าดูใกล้ๆนะคะแผลจะขอบนอกจะมีสีเข้มตรงกลางสีอ่อนนะคะโรคนี้ระบาดรุนแรงในช่วงปลายฝนสามารถติดไปกับเมล็ดสปอร์สามารถปลิวไปกับลมกับฝนได้นะคะการป้องกันก็คล้ายๆกันก็คือทำลายเศษซากพืชออกจากแปลงไปซะหรือฉีดพ่นด้วยไตรโฟลีนนะหรือเบนเลตก็ได้นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่เป็นแผลใหญ่ขึ้นเราก็เรียกว่าใบไหม้แผลใหญ่นะคะแผลจะมีความกว้างความยาวมากกว่านะคะเกิดจากเชื้อไบโพลาริสเหมือนกันแต่นามสกุลคนละนามสกุลคือเทอร์ซิกับนะคะการแพร่ระบาดก็ช่วงเดียวกันคือช่วงปลายฝนนะคะไปกับลมไปกับฝนได้อยู่กับเศษซากพืชได้นะคะการป้องกันกำจัดก็ทำนองเดียวกันก็คือเก็บออกจากแปลงถ้าเจอโรคนะตัดแต่งออกหรือเผาทำลายไปนะอีกโรคหนึ่งโรคราสนิมนะคำว่าสนิมก็คงนึกออกนะคะสนิมเหล็กสีอะไรคะน้ำตาลแดงนะแต่เริ่มต้นมันก็เป็นจุดฉ่ำน้ำจากนั้นแผลมันก็จะเริ่มนูนขึ้นนะคะแล้วผิวมันก็จะแตกถ้าเรามือไปรูปก็จะติดผงสีแดงติดมือเรามานะคะอาการก็พบได้ทุกส่วนของข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นใบเป็นกาบใบเป็นที่ฝักที่ลำต้นนะคะซึ่งโรคนี้ถ้าระบาดไปถึงใบอ่อนถึงฝักถือว่ามีความรุนแรงมากและก็ทำให้ผลผลิตเรามีคุณภาพลดลงนะคะระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะชอบอุณหภูมิต่ำความชื้นสูงนะอันนี้ถ้าพบก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกลุ่มไดฟีโนโคนาโซนนะหรือชื่อกันค้าเมื่อก่อนนี้จะชื่อไวตาแวกนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เป็นโรคนะคะในอัตรา20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะโรคกับใบเน่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเจอบ่อยนะคะโรคนี้มักจะมาคู่กับแมลงเราจะพบว่ามีแมลงพวกหนอนเจาะลำต้นอะไรเข้าไปก่อนแล้วเชื้อก็จะเข้าตามนะคะพบได้ที่ทั้งการเน่าที่ลำต้นบางครั้งเราจะพบสปอร์ไอ้กลุ่มของเชื้อราฟูๆขาวๆออกมานะคะหรือเน่าที่กับใบนะแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเราจะพบว่ามีเม็ดคล้ายๆเม็ดผักกาดเราเรียกว่าราเม็ดสคอโรเทียมของเชื้อสีขาวถ้าอ่อนถ้ามันแก่ขึ้นมันก็จะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะซึ่งเมสโครเทียมนี้จะทำให้มันอยู่ข้ามฤดูไปยังอีกฤดูถัดไปได้นะคะก็พบมากในช่วงนี้ค่ะความชื้นสูงๆนะการป้องกันกำจัดก็คล้ายๆกับโรคอื่นก็คือถอนทำลายแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีนะคะหลีกเลี่ยงการปลูกหนาแน่นเกินไปลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็เว้นแปลงคือเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นซะบ้างนะเพิ่มพวกอินทรีย์วัตถุในแปลงนะทำให้ต้นข้าวโพดเราแข็งแรงนะฮะโรคนี้ก็เหมือนโรคประจำตัวอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าราคาวหาวดำหรือโรคสมัดนะเกิดจากเชื้อราที่ชื่อยูสิราโกเมดิสนะตอนแรกก็จะเห็นว่าสวยดีแปลกดีฝักข้าวโพดนะแทนที่จะเป็นเม็ดสีขาวสีเหลืองกับฟูสีขาวอ้วนๆขึ้นมานะคะเราพบว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่เนื้อของข้าวโพดนะไม่ใช่เมล็ดแต่เป็นกลุ่มของเชื้อราที่อยู่ในนั้นแทนดังนั้นเห็นว่าพอแห้งมันจะมี

ผงสปอร์จำนวนมากก็แพร่กระจายได้ดีนะคะคือถ้าเป็นโรคนี้เราก็ถือว่าเราสูญเสียผลผลิตโดยสมบูรณ์นะคะและเชื้อตัวนี้นี่ปนเปื้อนไปกับเมล็ดพันธุ์ในฤดูต่อไปได้ง่ายนะคะเนี่ยเกิดได้ทุกส่วนของต้นเลยไม่ใช่ว่าเกิดแค่ฝักอย่างเดียวนะคะช่อดอกตะพู่ก็ได้ใบก็มีเปิดขึ้นนูนๆเหมือนกระหูดนะถ้าช่อดอกก็เป็นผงสีดำๆเหมือนกับผงถ่านนะอันนี้เป็นวงจรของโรคนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดโรคนี้แล้วข้าวโพดเราก็ไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะเราจะพบว่ามันสปอร์ที่ผงๆไปอยู่ในแปลงพอมีต้นข้าวโพดมามันก็แทงผ่านเข้าไปแล้วก็สร้างขยายออกมาแล้วก็ทำให้เกิดโรคแล้วก็สามารถจะอยู่ข้ามฤดูได้นะคะเนี่ยการแพร่ระบาดเราพบว่าช่วงอุณหภูมิ 26-34 องศาเซลเซียสนะระบาดได้ดีนะคะเชื้อเข้าทำลายได้ทุกระยะนะและโรคจะอาการรุนแรงมากขึ้นถ้าเราใส่ไนโตรเจนสูงๆนะคะการป้องกันกำจัดก็เช่นเดียวกับโรคอื่นๆก็คือเห็นแล้วก็รีบเก็บไปเผาทำลายซะนะอย่าให้มันแตกกระจายฟุ้งอยู่ในแปลงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าทำให้ต้นข้าวโพดเราเกิดบาดแผลเชื้อจะเข้าทำลายได้ง่ายอันนี้กลุ่มที่กล่าวมาเมื่อกี้เกิดจากเชื้อรานะคะโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะเราเรียกว่าโรคต้นก้นเน่าไอ้โทษทีโรคลำต้นเน่านะซึ่งถ้าเกิดจากแบคทีเรียเราสังเกตว่าอาการมันจะเกิดรวดเร็วของถ้าเกิดจากเชื้อรามันจะค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าเราเจอในแปลงนะคะต้นเหี่ยวหรือใบแห้งในขณะที่สีใบมันยังมีสีเขียวอยู่อันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากแบคทีเรียนะเพราะอาการจะเกิดอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะเมื่อเราถอนต้นมาดูเราจะพบว่าข้างในของลำต้นมันจะกลวงนะถูกทำลายไปพบว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้สามารถจะอยู่ได้ดินได้นานถึงเดือน2เดือนนะติดไปกับลมกับฝนได้ง่ายนะคะดังนั้นเมื่อพบก็ถอนทำลายแล้ววิธีควบคุมโรคที่เกิดจากแบคทีเรียอันนึงก็คือพอถอนเสร็จแล้วแบคทีเรียไม่ชอบความเป็นกรดหรือด่างมากดังนั้นแค่เราเอาปูนขาวโรยลงไปบริเวณก้นหลุมนั้นก็จะเป็นการทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงก็คือควรจะปลูกพืชข้าวโพดในสภาพที่มีการระบายน้ำดีไม่ควรใช้ไนโตรเจนมากเกินไปนะอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะก็โดยจะมีพวกเพลี้ยอ่อนนะอันนี้มักจะมาคู่กับแมลงนะคะใบต้นจะแคร์แกรนใบก็เป็นขีดเล็กๆสลับสีด่างๆนะคะอันนี้สังเกตก็คือมันจะมีแมลงพวกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยเข้ามาร่วมด้วยนะคะถ้าเห็นก็ถอนทิ้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างลักษณะการที่เกิดจากการความไม่สมดุลของธาตุอาหารข้าวโพดนะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะตัวนี้ก็อย่างเห็นว่าจากปลายใบนะแห้งเข้ามาเป็นรูปตัววีงายก็คือขาดไนโตรเจนนะคะถ้ามีสีม่วงแล้วก็ต้นแคร์แกรนก็คือขาดฟอสฟอรัสนะถ้าไม่จากปลายใบเข้ามานะเป็นรูปตัววีคว่ำก็คือขาดโพแทสเซียมนะซึ่งพวกนี้เราแก้ไขโดยใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหล่านี้นะก็จะลดอาการเหล่านี้ได้นะคะนะอันนี้ก็พบมากในดินที่เรียกว่าเป็นดินเดี่ยวหรือดินที่มี pH ต่ำๆนะขาดสังกะสีขาดบอรอนนะขาดโมลิบดีนัมอันนี้ก็คือขาดแคลเซียมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้โดยการวิเคราะห์ดินก่อนที่เราจะปลูกนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมอย่าให้ดินเป็นกรดมากเกินไปนะคะหรือดินเปรี้ยวก็มันจะดึงธาตุอาหารไปใช้ไม่ได้ก็ทำให้เกิดอัน

ขาดได้นะคะอันนี้ก็บางครั้งเราก็จะเจออาจจะสับสนกับโรคที่เกิดจากเชื้อราแต่สังเกตให้ดีว่ารูปแบบการไหม้หรือการแห้งมันไม่แน่นอนนะฮะอันนี้จากที่เราสังเกตเราพบว่าจะเกิดกับใบร่างๆนะก็คือเป็นพิษจากที่เราฉีดสารพวกปราบวัชพืชแล้วไปโดนใบทำให้เกิดใบแห้งไหม้ไปนะคะนี่ค่ะอาจจะมีเป็นจุดๆอย่างนี้ก็คือกระเด็นละอองของสารปราบวัชพืชไปโดนก็จะทำให้เซลล์มันตายไปได้นะคะเกิดการแห้งนะอันนี้เป็นสภาพขาดน้ำนะใบจะห่อนะเป็นเมื่อเราให้น้ำใบมันก็จะคืนกลับมายังเก่าได้นะคะแต่อันนี้ตรงกันข้ามก็คือน้ำขังก็เกิดทำอาการแคร์แกนนะคะค่ะสำหรับวันนี้คิดว่าทุกคนได้รู้จักคำว่าโรคพืชการป้องกันกำจัดและได้รู้จักโรคของข้าวโพดมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นแนวทางในการที่เราจะประยุกต์ในการปลูกเพื่อให้ได้เราผลผลิตมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการควบคุมนะสิ่งที่ควรคำนึงก็คือทำให้พืชเราแข็งแรงทำให้สภาพไม่เหมาะต่อการเกิดโรคหรือการเพิ่มปริมาณของเชื้อนะคะหรือทำให้เชื้อโรคมันอ่อนแอโอกาสที่จะเกิดโรคก็มีน้อยลงนะคะถ้าติดตามไม่ทันหรือสามารถจะรับฟังบรรยายย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษากรมการอาชีวศึกษานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ทนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
1: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรม ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่ว

ก็ตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

บกับอาจารย์ประสงค์ลีลาอิทธินะครับอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหลังจากที่เราได้เสร็จเรื่องแบบไปแล้วนะครับก็คือเราจะได้แบบเป็นตัวนี้มานะครับในแบบตัวนี้จะเป็นจุดที่เราจะเอาไปทำของจริงก็คือตัวนี้นะฮะซึ่งในแบบเนี่ยมีความยากอยู่บางส่วนนะฮะซึ่งจะเป็นขั้นต้นเลยคือเรื่องของงานกลึงขานะครับขาเนี่ยเราจะกลึงเรียวลักษณะนี้เราก็จะได้เห็นงานกลึงนะครับว่าเรามีขั้นตอนการทำลักษณะไหนในโครงสร้างหลักของตู้ใบนี้มีเดือยนะครับเป็นตัวยึดโครงสร้างเนี่ยให้ติดกันนะครับส่วนนี้ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับที่เรามีเดือยยึดให้ติดกันเป็นโครงสร้างหลักเพื่อให้4ชิ้นนี้ติดขึ้นมาเป็นก้อนก่อนเป็นตัวนะฮะแล้วมีตัวไม่อัดปิดหลังนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเราจะมีการบังใบโครงสร้างแล้วก็เอาไม้อัดติดลงไปนะฮะมีการเจาะยึดขานะครับตามรายละเอียดตัวนี้มีการเจาะเดือยเพื่อที่จะยึดขาให้ติดกับตัวตู้เสร็จแล้วก็เราก็จะมาทำลิ้นชักนะครับโดยอาศัยขนาดภายในเราทำขึ้นมาให้เสร็จก่อนให้ได้ขนาดก่อนแล้วเราก็จะมาทำกล่องลิ้นชักลิ้นชักเราก็จะทำเป็นกล่องเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวหน้าลิ้นชักตัวนี้มาติดเข้าไปทีหลังครับโดยกล่องใบนี้เราก็จะใช้ไม้สนนะที่มีความบางกว่าตัวโครงสร้างเพราะว่ากล่องตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเล็กๆกล่องเล็กๆงั้นเราก็จะใช้ไม้ที่ขนาดบางกว่านิดนึงเพราะในงานทั้งหมดนะครับเราจะเป็นไม้สนประกอบกับด้านหน้าก็จะมีกระจกเงามีโซ่เพื่อที่จะดึงให้ตัวนี้อยู่ในระดับความเอียงที่พอดีนะ